0: ดอกเบี้ย 0% นาน2เดือนครับขณะที่สินเชื่อรถพักค่างวดสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตพักหนี้ได้3รอบบัญชีส่วนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ SME พักเงินต้นหรือขยายเวลาชำระสูงสุด6เดือนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ถึง31ธันวาคม2569นะครับปิดท้ายที่ธนาคารไทยเครดิตพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด2เดือนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่7พฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถขอความช่วยเหลือได้ภายใน45วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลกระทบครับ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คนกรุงได้เห็นตะวันได้เห็นแดดนะคะได้ซักผ้าตากผ้ากันนะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันส่วนวันนี้เป็นคิวภาคใต้ค่ะที่ต้องรับมือฝนตกหนักส่วนตอนบนทุกพื้นที่ฝนน้อยฟ้าเปิดแล้วนะคะติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ทั้งเหนืออีสานกลางกทมออกฝนลดลงชัดเจนฟ้าเปิดมีฝนบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนย้ายลงใต้พี่น้องชาวใต้เตรียมรับมือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลจะมีฝนตกหนักได้ส่วนทะเลออกเรือได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยแดดแรงมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยลงชัดเจนมีโอกาสตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนลดลงชัดเจนมีบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานตกเล็กน้อยฟ้าเปิดแดดแรงเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเล็กน้อยมีโอกาสตกได้ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลสูง1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาจะมีฝนหนักในพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมในทะเลระวังที่พังงาขึ้นมาคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ก็ที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Kritika Kluwat.Royal relief supplies have been delivered to people affected by flooding in Bangkok as assistance continues in areas hit by heavy rainfall. Yesterday, Their Majesties the King and Queen graciously directed the Raja Prachanukrao Foundation under royal patronage to deliver royal relief supplies to flood victims in three districts of Bangkok.The supplies were distributed at the Honda Safety Riding Park in Ramkhamhaeng, Bangkapi District, IT Square Rally Point in Laksi District, and Wat Vashirathamm Sathit in Prakhanong District. The assistance aims to provide immediate relief to people affected by flooding, reflecting concern for those facing hardship in Bangkok, surrounding areas, and other provinces. Bangkok has experienced continuous heavy rainfall since September 25th, with accumulated rainfall exceeding 200 millimeters in several areas. Drainage systems were unable to cope with the volume, resulting in widespread flooding, and all 50 districts were declared disaster-affected areas. While water levels have returned to normal in some locations, flooding remains in others.Government agencies, the private sector, and royal volunteers are working together to assist affected communities and help residents return to normal life as soon as possible. While rainfall is expected to ease across much of the country in the coming days, Thailand's weather agency is also changing the way it delivers forecasts, using simpler and more conversational language.From September 30th to October 4th, rainfall is expected to decrease across much of Thailand, offering some relief to areas recently affected by heavy rain and flash floods. In the north, isolated heavy rain is still possible in Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Tak, and Kampang Phet provinces.Rain will ease significantly in the northeast, with no heavy rain expected. In the east, lighter rain is possible in Sakeo, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, and Drat provinces. Central Thailand will also see less rain, with scattered showers possible in Nakhon Sawan, Uthai Thani, Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut Sakhon, and Samut Songkram provinces.For Bangkok and surrounding areas, rainfall is expected to continue declining, with sunny conditions from tomorrow morning through late morning. Meanwhile, the Meteorological Department has adopted a more accessible and conversational style in its weather updates, receiving positive feedback from the public for making weather information clearer and easier to understand.The Public Relations Department and MCOD are also working with the weather agency to make forecasts faster, clearer, and easier to understand, helping people prepare for severe weather and disasters. As floodwaters recede in parts of Bangkok, city authorities are moving to restore normal traffic and clean up affected areas.Deputy Bangkok Governor Phorn Prom Wikitset says city authorities are taking urgent measures to restore normal conditions. The Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, is working with traffic police to remove vehicles blocking roads in Phetchaburi Road and Klong Tan, helping reopen routes for normal traffic. To manage the large amount of waste,The BMA has introduced a support system linking all 50 districts' offices. Districts less affected by flooding are sending staff, vehicles, and equipment to support affected areas. Here are some comments from his interview yesterday.
5: ก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มีสองส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับ
4: Waste collection is being handled in two ways. In areas that remain flooded, dump trucks and boats are being used to transport waste. Meanwhile, in areas where the water has receded, teams are carrying out big cleaning operations, removing bulky waste and sandbags. The waste will be transported to disposal facilities nearby. Information on locations for disposing of bulky waste is also being provided through the Greener Bangkok website. The Department of Health continues to inspect cleanliness and sanitation at evacuation shelters, while district officers are surveying areas where floodwaters have receded so that rehabilitation work can begin as quickly as possible.Bangkok's flood is causing major disruption for Thai Airways passengers, with flights delayed or cancelled and thousands of bags left behind. The airline is now working to clear the baggage backlog within 72 hours.Minister of Tourism and Sports Surasak Panjarin Warakun said Thai Airways has faced a major baggage backlog after heavy rain disrupted staff operations and the airline handled baggage for other carriers in its network. More than 100 military personnel have been deployed to help transport delayed bags for hotels and other accommodations for tourists.The minister criticized Thai Airways management over its handling of the situation, including a lack of food and accommodation for military personnel assisting at the airport. Some had to return to their units for meals before coming back to duty. He also expressed concerns that the airline had not been sufficiently cooperative in providing information or resolving the problem, which could affect Thailand's tourism image.
6: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับ
4: Meanwhile, Chief Executive Officer of Thai Airways Chai Iem City said staffing shortages, especially among specialized personnel, has severely affected departures from Bangkok over the past 2 days.The airline has cut departures by around 30% and brought back qualified staff with additional support from the Royal Thai Air Force. Around 5,600 bags remain at Suvarnabhumi Airport, with the airline expected to clear the backlog within at least 72 hours.Thai Airways has also cancelled selected domestic and international flights on September 29th and 30th. Passengers should check their flight status before traveling.
7: ประเมินไว้เนี่ยเมื่อเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับและจากเวลานี้น้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
4: And that's the end of our morning edition of NVT World Brief. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่มีเป้าหมายเป็นตลาดสดในรัฐยะไข่ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศที่ถูกกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วคาดว่ายอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วก็ร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58คนด้านกองทัพอารากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดจ๊อกตอแห่งนี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้ส่วนนางซูมนนักวิเคราะห์จากองค์กร ECLADซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของเมียนมาเปิดเผยรายงานว่านับตั้งแต่ปี2565ซึ่งเป็นปีแรกของการสู้รบในรัฐเยอะไข่จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า30คนเกิดขึ้นถึง10ครั้งดังนั้นเธอจึงมองว่ารัฐเยอะไข่สามารถถูกระบุให้เป็นพื้นที่ที่เผชิญการสังหารหมู่โดยกองทัพเมียนมามากที่สุดได้
1: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในฝรั่งเศสก่อการประท้วงได้อย่างวุ่นวายทีเดียวค่ะโดยเกิดขึ้นในหลายเมืองและบางแห่งก็มีความรุนแรงทั้งการจุดไฟเผาข้าวของและถังขยะทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดกั้นถนนหนทางและขว้างปาของแข็งต่อสู้กับตำรวจโดยเป็นการประท้วงที่ดำเนินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนตามที่บอกว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยได้จับกลุ่มนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
0: ส่วนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองสตาร์ชคอฟทางตะวันตกเชียงเหนือของสโลวาเกียได้เกิดเหตุนักเรียน13ปีแทงครูวัย61ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็นครูหญิงแล้วก็นักเรียนหญิงที่มีอาการสาหัสเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กวัย13ปีจะก่อเหตุร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เด็กซึ่งเป็นมือมีดรายนี้ต้องสังหารครูโดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าสาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมากก็เป็นเพราะภัยจากโซเชียลมีเดียครับ
1: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานทำพลุที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคูบรินส์ภูมิภาคยาโรสลาฟทางภาคกลางของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ1คนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนในประเด็นการละเมิดกฎความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
0: บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและก็การถูกละเมิดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดิน

0: ครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำเร็จถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงบัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตกองและโบกรา
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ยิ้มหน้าบาน
3: ชื่นมื่น
1: ความสุขของคนไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้
2: เมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองจากตะกร้ออีสปอร์ตและก็แบดมินตัน
3: โดยเฉพาะแบดมินตันนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นมา12เหรียญตอนนี้นี่อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนค่ะ
1: และเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวด้วย
3: ถูกต้อง
1: น่าภูมิใจมากๆ
3: ใช่ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะเซปักตะกร้อนะครับก่อนหน้านี้ทีมชุดเราแพ้มาเลเซียไป
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็ถือว่าล้างตาได
3: ้ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นการแข่งขันทีมเดี่ยวนะคะก็เจอกับคู่ปรับเหมือนเดิมมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ในการแข่งขันรอบชิงเมื่อวานนี้นะคะแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 8:30 นะคะของเราลงสนามในชุดสีแดงนะคะส่งธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงนะคะเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะคะผัดกันทำแต้มสูสีค่ะก็เป็นเรานะคะที่สุดท้ายเอาชนะไปได้ก่อนเหมือนไม่ยากนะ15-9ค่ะขึ้นนำก่อน1-0เขาบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยมีไปปรับทัศนคติกันนิดนึงปรับจูนสภาพจิตใจ
2: ใช่เซตแรกชนะไป15-9นะครับจากนั้นเซต2ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างเอาชนะไป15-8ทำให้ชนะไป2-0เซตเลยนะครับคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายสมัยที่7ได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของทัพตะกร้อทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่10สำหรับเมื่อวานนี้นะ
3: แข่งตอนเช้า
2: แข่งก่อนไง
3: นะคะก็เป็นแชมป์7สมัยติดต่อกันนะคะขณะที่มาเลเซียน่ะเขาเคยได้แชมป์มา2สมัยนะคะก็อย่างที่บอกถือว่าล้างตาได้สำเร็จเมื่อวานนี้ถ้าใครดูอยู่นี่โอ้โหสะใจมากๆนะคะ
2: คือตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่พอทำคะแนนได้แล้วดีใจกันแบบไม่ต้องเกรงใจคู่ต่อสู้อ่ะดีใจกันเต็มที่อ่ะ
3: ค่ะก็มีการยั่วยุยั่วยวนกันด้วยอ่ะนะคะ
2: ก็ทนอดกั้นเหมือนกันนะ
3: ใช่นะคะก็ถือว่าล้างตาล้างแค้นได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอนซีเกมส์เนี่ยเราก็แพ้นะคะแล้วประเภททีมชุดชายเนี่ยเราก็แพ้อีกนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนเป็นการแบบปลดล็อกนะคว้าชัยชนะก็คือถือว่าสะใจเลยเมื่อวานนะคะส่วนตะกร้อนะคะของเราเนี่ยยังมีลุ้นอีกหนึ่งเหรียญนะคะก็จะเป็นทีม4คนหญิงนะคะจะเริ่มแข่งรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
2: ก็วันนี้เดี๋ยวเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไปชิงกันสำหรับตะกร้อ4คนหญิงเนี่ยชิงกัน3ตุลาคม
3: ค่ะก็เราคว้ามาได้2เหรียญทองแล้วนะคะสำหรับตะกร้อก่อนหน้านี้เป็นทีมชุดหญิงนะคะแล้วก็มาเป็นทีมเดี่ยวชายนะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากทีมชุดชายค่ะ
2: ครับขณะที่ e-sport เมื่อวานนี้เราก็ได้เหรียญทองนะครับจากเกม PUBG Mobile
3: ค่ะเหมือนเป็นเกม Battle Royale นะคะซึ่งแบบว่าเป็นการเอาตัวรอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยไม่เหมือนกับที่แข่งทั่วไปคือลดทอนความรุนแรงจะไม่มีการยิงใส่กันแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของกีฬามากขึ้นนะคะก็สำหรับตัวแทนทีม PUBG Mobile ของไทยนะคะก็มีอย่างสาธิตถนอมจิตเป็นกัปตัน

0: ทีมนะคะมีปวริศวงทองหาสชัยมีสุภชัยสิงห์แก้วภูมิรพีวันเลิศสกุลแล้วก็ณัฐวุฒิหมื่นสานะคะภายใต้การคุมทีมของธนรัตน์มะโคตรสาจากสโมสรอารีนานะคะก็มีชิงชัยกันทั้งหมด11ประเทศค่ะ
1: ใช่ก็การแข่งขัน2วันวันละ6แมตช์รวม12แมตช์นะครับแต่ละวันแข่งบนแผนที่ออรันเกล4แมตช์แล้วก็มิราม่า2แมตช์ตัดสินจากคะแนนรวมสูงสุดหากคะแนนเท่ากันจะวัดจากจำนวนแมตช์ที่ชนะชิคเก้นดินเนอร
0: ์กินไก
1: ่อ
0: ะ
1: แล้วก็มีคะแนนอันดับ แล้วก็คะแนนคิวพอยต์ตามลำดับ
0: นะคะก็ปรากฏว่าทีม e-sport ไทยนะคะหลังจบ12รอบนะคะทำคิวสูงที่สุดของทัวร์นาเมนต์75คิวแล้วก็สามารถเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนแล้วก็เห็นบอกว่าชิคเก้นดินเนอร์เนี่ยชนะ3รอบเลยนะคะก็คว้าเหรียญทองไปแบบเหนือชั้นเลยค่ะแต้มค่อนข้างขาดจากเหรียญเงินนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วก็นี่คือเหรียญทองที่11นะคะได้จากตะกร้อมาแล้วแล้วก็นี่ได้จาก e-sport อีกนะคะ
1: ส่วนเหรียญเงินเป็นจีนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากปากีสถานที่ได้เหรียญรางวัลไป
0: ค่ะมี11เหรียญแล้ว
1: 11แล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนเหรียญที่12นะครับมาจากแบดมินตันเมื่อวานนี้ชายเดี่ยวนะครับวิวกระบุดไปเอเชียนเกมครั้งนี้ดูไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่คาดหวังแต่สุดท้ายจบที่เหรียญทองสุดยอดเจ้าตัวบอกว่าเหมือนฝันเลยนะ
0: ใช่อยากตบหน้าตัวเองเขาให้สัมภาษณ์นะคะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีไม่คิดว่าจะติดเหรียญด้วยซ้ำในประเภทชายเดี่ยวนะคะแต่ว่าก็มาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะคะลงดวลกับโลคินยิวเพื่อนรักนะคะจากสิงคโปร์มือวางอันดับ13ของโลกค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะเจอกันมา10ครั้งเป็นวิวเนี่ยชนะได้8ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่อินเดียโอเพ่นเมื่อเดือนมกราเนี่ยเป็นโลคินยิวชนะนะคะ
1: ครับตอนนั้นชนะไป2ต่อ1เกม
0: ใช่
1: นะครับเมื่อวานนี้เกมแรกเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวิวกุลวุฒิชนะไปก่อน21ต่อ12ในเกมที่2ก็ยังสู้กันสนุกนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันแต่สุดท้ายก็เป็นวิวกระบุตชนะไปอีก21ต่อ16
0: ใช่นะคะก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทีมแบดมินตันทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะ
2: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วแล้วก็สไตล์แล้วตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
0: เครื่องดีเซลนะคะเครื่องร้อนช้า
1: ต่อไปกีฬาแบดมินตันแต่ละเกมเนี่ยจะไม่ยาวจบที่21คะแนนละจะเหลือ15คะแนน
0: ค่ะอันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเป็นแชมป์โลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วนี่ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะแสดงความยินดีกับวิวด้วยมากๆนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็ได้เหรียญจากประเภททีมชายไป
0: ใช่เหรียญทองแดงนะคะนี่เป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวนะคะไม่ทราบว่าต้นสังกัดทีมรักที่เชียร์เนี่ยช่วงนี้ไม่มีแข่งหรือเปล่าสุขภาพจิตเลยดี
1: นอนแต่หัวค่ำ
0: ค่ะนะคะ
1: ส่วนวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายเกือบได้เหรียญทองน
0: ะ
1: มาถูกแซงในช่วงไม้สุดท้าย
0: นิดเดียวก้าวสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะคะสำหรับทีมผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยนะคะก็ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองจากบิลภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ชอชัวโรเบิร์ตเนี่ยอีก1เหรียญทองนะคะของเราเนี่ยมีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2น่านสุพนิชพูลเกิดไม้ที่3บิลภูริพลส่งมาวิ่งทางโค้งเลย
1: ครับแล้วไม้3เนี่ยทำให้เรานำนะ
0: ใช่
1: เออเฉินยู่เจี๊ยของทางจีนเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งเร็วเหลือเกิน
0: ใช่
1: เขาได้เหรียญทอง100เมตรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็น้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาไม้สุดท้ายของเราพยายามทำเต็มอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
1: แต่100เมตรเขาเร็วจริงคือสนามน่าสั้นนี่นะ
0: แล้วอายุ17ปีเท่านั้นเอง
1: เนาะก็แซงเราชนะไปได้นิดเดียว
0: คือถ้าบิลขอให้สนามยาวกว่าน
1: ี้ยาวหน่อย
0: แต่ถ้า
1: ผมจะโดนนำปุ๊บย่อสนามเข้าไปเลย
0: สนามมันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็เต็มที่แล้วนะคะคว้าเหรียญเงินนี่ก็ถือว่านักกีฬาก็พอใจกับผลงานแล้ว
1: การแก้ไขเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาในช่วงการแข่งขันด้วยนะครับไปถึงเหรียญเงินเนี่ยก็สุดยอดละ
0: ถูกต้องนะคะก็จีนเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีนะคะส่วนทีมไทยเนี่ย 40.87 เฉือนไปแค่ 0.09 เท่านั้นเองนะคะ
1: ขณะที่ 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยก็ประกอบไปด้วยสราว

0: นวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็จอร์จชัวโรเบิร์ตนะครับเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลาทำได้3นาที 01.99 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับทำไว้3นาที 03.07 วินาทีเหรียญทองเป็นทีมญี่ปุ่นนะครับได้เวลาไป3นาที 0.75 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นกาตาร์นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียนะ
1: ใช่
0: นะครับเราก็สู้เต็มที่แล้วจอร์จชัวมีเหรียญทองก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องนะคะก็ปิดฉากไปแล้วสำหรับกรีฑาในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็ไม่มากไม่ไม่รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนเดียวก็5ล้านบาท
0: และบอกว่าจะจ่ายภายใน7วันด้วย
1: ใช
0: ่โหนี่สำคัญเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับส่วนมวยสากลเรามีเข้าชิงนะครับในประเภทหญิงนะครับโฟกัสนัทธิชาเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศเจอนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นตอนแรกเห็นคะแนนหลังจากจบ2ยกเนี่ยเราเป็นรองแต่ว่าแต้มไม่ขาดนะครับเพราะว่ากรรมการ5คนเนี่ยให้เราแพ้อยู่2คนและมีเสมออยู่3คน
1: ใช่
0: เราก็ต้องเอาคะแนนให้ชนะในช่วง3คนนี่แหละที่เขาให้เสมอแล้วยกสุดท้ายเราทำได้
1: ใช่นะคะคือ2ยกแรกเนี่ยทางญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็คือซึคิมินามิกิเนี่ยเขานำเราอยู่อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าพอยกที่3เนี่ยโค้ชเขามาบอกว่าให้ต่อย1 2 3หมัดเลยแต่ว่าน้องโฟกัสบอกว่ามันต่อยได้แค่1เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาเลยเดินถอยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ทำได้
0: ใช่ฟุตเวิร์คเขาดีแล้วก็ญี่ปุ่นยกที่3เนี่ยเขาอาจจะห่วงถอยไปหน่อย
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ความชัดของเราอาจจะออกหมัดไม่เยอะมากแต่ความชัดเนี่ยกรรมการในสนามเห็นค่อนข้างชัดเจน
1: ได้ลูกขยัน
0: นะครับแล้วก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเข้ารอบมาชนะ3ต่อ2
1: ชิวเฉียด
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว
1: ใช่นะคะก็น้องโฟกัสนะคะณัฐนิชาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะสุดท้ายเรากลับมาชนะ3ต่อ2เสียงนะคะก็การันตีเหรียญเงินเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็ไปเจอกับกระดูกชิ้นเบอร์แดงเหมือนกันนะคะก็คือปังชอมีค่ะนักชกจากเกาหลีเหนือนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็มีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยที่หางโจ
0: นะคะเห็นปังชอมีแข่งเนี่ยแข่งหลังคู่นี้นะครับโอ้เขาเก่งมากจริงนะต่อยแบบฟรีการ์ดอะนะครับแล้วก็คล่องแคล่วแข็งแกร่ง
1: แต่น้องไปฟังเสียงน้องโฟกัสกันดูค่ะ
2: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกหมัดให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดำทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
3: โอเคโอเค
1: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่กดดันแต่อยากทำให้ได้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปนะคะก็สำหรับมวยสากลในกีฬาเช่นเกมรุ่นนี้54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งวันที่2ตุลาคมค่ะ
0: ครับตอนลุ้นชูมือเนี่ยยังหวั่นอยู่น
1: ะ
0: เพราะว่าเจอกับเจ้าภาพด้วยไงและเป็นกีฬาที่ต้องวัดด้วยสายตานะครับสุดท้ายเราเฉือนชนะไปได้
1: ค่ะพี่เฟี้ยวปุลวีนี่โอ้โหเชียร์แบบออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะ
0: นะครับแต่ยกสุดท้ายเนี่ยเราออกหมัดคมจริง
1: ค่ะ
0: นะครับชกแบบเข้าเป้าชัดเจนมากกว่าน
1: ะคะก็เจอใครก็แล้วแต่นะคะถ้านักกีฬาของเรามั่นใจเนี่ยก็มีลุ้นนะคะ
0: นะครับขณะที่วอลเลย์บอลในรอบทีมชายนะครับเมื่อวานนี้เราก็รุ้นผลของอิหร่านอยู่นะสุดท้ายเราก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับเมื่อวานนี้แข่งกันสำหรับรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3ครับทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับคีร์กีซสถานอันดับ81ของโลกเกมนี้โค้ชพักอีวอนกุนซือจากกุนซือเกาหลีใต้นะครับของทีมชาติไทยส่งผู้เล่น6คนแรกมีนภาเดชพินิจดีบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำอนุชิตพักดีแก้วทุประดิษฐ์พระพุทธก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระ
1: ก็ทำตามแผนนะคะเราพักเกมที่เจอกับอิหร่านนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ผลเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือชนะไป3เซตรวดเลยค่ะ25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14นะคะก็จบรอบแรกด้วยการมี5คะแนนนะคะจากผลงานชนะ2แพ้1ก็คือแพ้อิหร่านนะคะก็ในขณะที่กำลังรอลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกคู่นึงระหว่างอิหร่านอันดับที่19ของโลกแชมป์3สมัยสำหรับเอเชียนเกมนะคะกับอินโดนีเซียก็ไม่คิดว่าอินโดนีเซียจะสู้กับอิหร่านได้ขนาดนี้นะคะ
0: นำก่อน2-0

0: เซตแต่สุดท้ายอิหร่านก็พลิกกลับมาชนะไป3-2เซต
1: กลายเป็นเมื่อวานแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยต้องไปเทใจให้อิหร่านนะคะถึงกับงงตัวเองว่าฮะนี่ฉันเชียร์อิหร่านเหรอ
0: เชียร์อิหร่านก่อนได้เราเข้ารอบ
1: ถูกต้องนะคะคือถ้าอิหร่านแพ้3-0หรือ3-1เนี่ยอินโดนีเซียเข้ารอบทันทีแทนไทยนะคะแต่ว่าถ้า3-2ต้องมาวัดกันที่ผลต่างเซตกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าอินโดนีเซียแพ้เนี่ยเราจะได้เข้ารอบและสุดท้ายอิหร่านก็มาทำได้นะคะตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลนี่สาบอิหร่านแล้วที่แพ้2-0นะคะ
0: แต่ยังกลับมาได้นะ
1: ใช่นะคะสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยนะคะที่ก็จบอันดับที่2ตามเป้านะคะแล้วเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีนอันดับ1ของกลุ่มดีต่อไปค่ะ
0: ครับเจอศึกหนักเลย
1: ค่ะ
0: ครับขณะที่ยกน้ำหนักเมื่อวานนี้แข่งกันวันสุดท้ายนะครับสรุปแล้วสำหรับยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะครับของเรามีรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงเจนนี่สุพัชนินคำแหงลงแข่งขัน
1: ค่ะปรากฏว่าเจนนี่นะคะยกท่าสแนปดีที่สุดที่105กิโลกรัมส่วนคลีนแลนเจิร์กยกผ่านรวด3ครั้ง136กิโลกรัมนะคะทำน้ำหนักรวมได้241กิโลกรัมจบการแข่งขันเป็นอันดับที่6ค่ะเหรียญทองเป็นของตัวเต็งจากจีนลีหวนเหวินนะคะทำน้ำหนักรวมไปถึง310กิโลกรัมค่ะก็สรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ2เหรียญเงินจากสุรัสสวัสดียอดสารแล้วก็วีรพลวิชุมานะคะแล้วก็อีก2เหรียญทองแดงสุรจนาคำเบ้าแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยนะคะก็เรายังคงต้องรอเหรียญทองกันต่อไปนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเพราะอย่างที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองไม่ได้คว้ามาง่ายๆไม่เหมือนโอลิมปิกนะคะ
0: ครับก็ทีมยกน้ำหนักไทยเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงวันนี้นะนะครับ30กันยายนไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับการแข่งขันเทนนิสวันที่3นี่เป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไหมมนัญชยาสว่างแก้วของไทยมือ89ของโลกเป็นมือ5ของรายการนะครับเอาชนะเช็กเฉกหญิงจากฮ่องกงไปได้2-0เซตนะครับก็ชนะไป7-5และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเลียปูตินเชวาจากคาซัคสถานมือ79ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการต่อไปครับ
1: เขามือวางอันดับโลกดีกว่าเรานะคะก็ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ค่ะบูมกสิดิสำเร็จนะคะนักวดลูกสักหลาดไทยมือวางอันดับ12ของรายการพบกับประดีปดักกาจากเนปาล นะคะเริ่มเซตแรกกับสดิดเล่นได้เหนือกว่าเบรกเสิร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็ชนะไปก่อน6-2ค่ะและในเซตที่2ก็ยังคงเป็นกับสดิดที่เหนือกว่านะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์เดิม6-2จบเกมบูมกับสดิดนะคะเก็บชัยชนะ2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการต่อไปค่ะ
0: ด้านการแข่งขันกีฬาพาเดลนะครับซึ่งบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนี่เป็นประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวอร์กับสเตฟาโนมอสโชล่านักกีฬาไทยนะครับแพ้คู่เจ้าภาพญี่ปุ่นไป0-2เซตแพ้ไปสกอร์4-6แล้วก็2-6ทำให้ทั้งคู่ก็จบจากการแข่งขันเอเชียนเกมไปแล้วนะครับส่วนหญิงคู่นาตาลีนาประเสริฐกับดาเรสสีรุ่งเรืองยังคงอยู่ในเส้นทางการแข่งขันรอบ2เดี๋ยวเจอกับซาอุดิอาระเบียจะแข่งกันวันนี
1: ้เมื่อวานนี้เราเก็บชัยชนะได้นะคะสำหรับประเภทหญิงคู่เขาต้องเล่นกันเป็นคู่นะคะเป็นการผสมระหว่างเทเบิลเทนนิสเทนนิสสควอชรวมกันนะคะเป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ค่ะเจิร์นครอปชอบเล่นมากนะเขามีสนามเป็นของตัวเองที่บ้านด้วย
0: อาจจะเล่นมากไปหน่อยล่าสุดแพ้คาบ้านไปเลย
1: นะต้องให้เวลาทำทีมนะคะ
0: ครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้ได้มา12เหรียญทองเป้าที่เราวางไว้คือ15เหรียญทองนะครับก็ถือว่าเข้าใกล้เต็มทีละ
1: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนแม้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่นักกีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนนะคะสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้นะคะได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะไม่ไกลจากเป้าหมาย15เหรียญทองที่ตั้งเอาไว้ก็ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาค่ะก็ได้กับบอกกับนักกีฬานะคะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำคือการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้กับทุกคนค่ะ
2: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วม กีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
0: ครับก็สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับของเราก็ยังมีลุ้นเหรียญต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: นะครับก็ยังมีกอล์ฟเนี่ยเพิ่งแข่ง
1: แข่งวันนี้นะวันนี้นะคะของเราเป็นแชมป์เก่านะคะ2เหรียญทอง
0: อยู่ที่สู
1: ใช่ตั้งเป้า1เหรียญทอง
0: เทควันโด
1: นะคะเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงตั้งเป้า1เหรียญทองขออนุญาตข้ามช็อตเป็นมวยสากลด้วยได้ไหมขอลุ้นนะคะ
0: เราจะเจอกับนักชกจากเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งนะ
1: และอย่าลืมตะกร้อ4คนหญิงอันนี้มั่นใจการันตีเหรียญทองนะคะก็คือเป้าหมาย15เหรียญทองคิดว่าไม่ยาก
0: นะครับตอนนี้ขาดอีก3เหรียญทำไปทำมาอาจจะเกินเป้าก็ได้นะ
1: เป็นไปได้เพราะว่าเรามีเหรียญเซอร์ไพรส์อย่าง MMA เนี่ยมีแบดมินตันชายวิลกุลวุฒิเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กีตาร์เนี่ยตั้งไว้1เหรียญทองได้มา3เหรียญทองนะคะลุ้นกันต่อไปนะก็อย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยสร้างความสุขในช่วงของภาวะวิกฤตนี้จริงๆนะคะขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่ามีหลายคนเลยที่เอารถไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วรถแบบจมน้ำ
0: เนาะน้ำท่วมเนาะ
1: ใช่นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆว่าให้ไปสำรวจนะคะว่ามีนักกีฬาคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าคือผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะก็จะให้สมาคมเนี่ยทำเรื่องไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็รับการเยียวยาต่อไปนะคะ
0: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เจอกับจีนแล้วก็เอาชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับสำหรับฟุตบอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศนะครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับทีมชาติจีนเกมมาสนุกในช่วงครึ่งหลังนาที54นะครับเกาหลีเหนือขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะฟรีคิกบอลไปแฉลบกองหลังจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปกลายเป็นเกาหลีเหนือขึ้นนำก่อน 1-0 นี่ครับจังหวะไปแฉลบจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือมาได้ลูก2นะครับจากทางมยองยูจงลูก2ของเกาหลีเหนือนะครับยิงลูกนี้บอลเสียบเสา2เข้าไปเลยก็จบเกมเป็นเกาหลีเหนือชนะจีนไป2-0ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: ค่ะก็ไปรอชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเป็นคู่ต่อไปนะคะมาดูสรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะคะจีนนำโด่งไม่รอเจ้าภาพเลยนะคะกวาดไปแล้ว143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับที่2นะคะตามมาแบบห่างๆเลยค่ะเจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับที่3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนี่ก็ไม่ยอมให้เราแซงเลยนะคะขยับไปเรื่อยๆมี14เหรียญทองแต่ขอโทษนะคะทีมชาติไทยขออนุญาตขยับขึ้นมาอันดับที่5นะคะมี12เหรียญทองซึ่งนี่คือเป้าหมายที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้เราอยากจบท็อปไฟของเอเชียนะคะ
0: และมีโอกาสได้เหรียญเพิ่มเติมด้วยนะครับเชียร์กันต่อขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวานนี้ลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับเจอกับคู่ปรับสำคัญคือเวียดนามนะครับไทยเราเอาชนะไปได้แล้วก็ตอนนี้การันตีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งสรานนท์อนุอินเฝ้าเสานะคะแล้วก็มีชนาธิปสงกระสินเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยังมีคาคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดด้วยนะคะ
0: ของเราขึ้นนำในช่วงนาทีที่10นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางสารัตอยู่เย็นยิงลูกนี้โอ้โหเป็นไงซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเป็นตอร์ปิโดเลยนะครับไทยขึ้นนำ 1-0 จากแถว2เนี่ยสารัตเห็นยิงสวยๆอย่างนี้บ่อยนะย
1: ิ
0: งลูกนี้แรงมากผู้สาประตูถึงแล้วแต่ปัดไม่ออกคิดดูว่าแรงขนาดไหนหลังจากนั้นไทยมาได้ประตูปิดท้ายนะครับในช่วงทดเวลาจังหวะที่ชัยพลอดทนนะครับหลุดกับดักรับหน้ามาแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปพร้อมท่าดีใจแบบจะคุณย่ามาอันนี้คุณย่าไหมรีเต้นแบบคุณย่าเอาไปทางเซิร์ฟนิดๆนะสวยงามสวยงามยิงชนะเต้นไงก็สวย
1: ม่วนกว่าม่วนกว่าคุณย่าแน่นอนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอตอนที่เรานำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10เราก็ไปตั้งเกมรับนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยบุกยับเลยนะคะก็แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันแต่พอมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมเนี่ย ก็ทําให้สบายใจได้นะคะนี่คือการล้างตาได้สําเร็จเพราะว่าเวียดนามเขาชนะเรามาใน AFF อาเซียนคัพอ่ะนะคะนี่เราก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะ
0: นะครับก็การันตีเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก1เกมเกมที่3เดี๋ยวเจอกับฟิลิปปินส์นะครับจะแข่งวันที่2ตุลาคมแข่งกันตอนช่วง16นาฬิกา
1: ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะคะแต่ว่าก็ยังติดสามารถติดตามได้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันค่ะ
0: ครับขณะที่ในยุโรปเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับซึ่งอังกฤษก็แก้ตัวหลังจากเกมแรกแพ้สเปนไปก่อนเมื่อคืนนี้ไปเยือนเช็กเกียนะครับปรากฏว่าอังกฤษชนะไป 2-0 เมื่อคืนนี้เช็กเกียเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก
1: ค่ะก็พาเวลซูนะคะพุ่งเข้าไปเสียบสูงใส่เอเลียตแอนเดอร์สันแบบก็ค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรนะคะก็ตอนแรกผู้ตัดสินฮาลิลเมลแลจากตุรกีเนี่ยให้ใบเหลืองก่อนจะมาอัปเกรดเป็นใบแดงเพราะว่าห้อง VAR เนี่ยแนะนำมานะครับ
0: ก็โดนใบแดงไปทำให้อังกฤษได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ได้2ประตูนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ลูก2เป็นแฮร์รี่เคนนะครับช่วงหลังก็ยิงบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะที่แล้วแพ้ก็จริงแต่ว่าก็ยิงได้ด้วยสำหรับแฮร์รี่เคนนะคะ
0: เกมที่แล้วในแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าน
1: ะ
0: ตอนเกมเจอกับสเปนตอนนั้นถ้าแฮร์รี่เคนยิงเข้าเนี่ยอังกฤษจะนำเป็น 3-1 แต่ตอนนั้นอังกฤษพอ 2-1 แล้วจุดโทษไม่ได้กลายเป็นสเปนที่มายิง2ลูกแล้วก็แซงชนะอังกฤษไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้ความมั่นใจกลับคืนมา
1: ใช่นะคะก็อังกฤษนะคะมี3คะแนนจาก2นัดค่ะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนเช็กเกียแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มก็จมบ๊วยของกลุ่มนะคะ
0: ครับแล้วก็ผลคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับคู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวของอังกฤษก็คือสเปนกับโครเอเชียเมื่อวานนี้สเปนกลับมาเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากจบฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์ไปนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะโครเอเชียไป 4-1 ลามินยามาลยิงคนเดียว2ลูกเลยนะครับนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกเมื่อคืนนี้ยามาลเล่นแบบชิวๆนะเขาเล่นดูสบายๆแต่ว่าความจังหวะจบสกอร์ก็เฉียบขาด
1: เล่นเหมือนวิว
0: ติดอย่างนั้นเลย
1: สบาย
0: เล่นไปมีขยับสนับคงสนับแข้งโชว์ด้วย
1: โอ้โห
0: ยอด
1: เหมือนซ้อมใหญ่นะคะก็เป็นสเปนนะคะแชมป์โลกที่ผลงานยอดเยี่ยมนะถล่มโครเอเชียไปถึง4ประตูต่อ1นอกจากนี้ก็มีลับเมมเบอร์ค่ะแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ2สโลวีเนียเอาชนะมาซิโดเนียเหนือได้2ประตูต่อ0ครับ
0: ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นะครับทุกความสนใจไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: กับกรณีเรื่องของระเบิดกฎการเงินนะครับระเบิดกฎไปที่โดนฟ้องร้องไปเนี่ยทั้งหมด115คดีผิดไปซะ114
1: ค่ะ
0: ยังเหลืออีก1กระทงที่รอดได้นะครับก็ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันว่าแมนซิตี้ทำผิดทุกข้อหานะครับก็มีทั้งหมด115คดีเนี่ยผิดไป114นะครับที่รอดก็คือเรื่องของความร่วมมือกับทางพรีเมียร์ลีก
1: ค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนว่าผิดจริงแบบนี้คือตอนนี้ระบุว่าผิดจริงแต่ยังไม่ได้บุว่าผิดแบบนี้จะโดนโทษเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้จะอุทธรณ์ด้วย
1: ใช่นะคะแมนซิตี้เองก็ได้ออกแถลงการนะคะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ประหลาดใจกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะก็เดี๋ยวอุทธรณ์อย่างเต็มที่และถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพึ่งตัวบทกฎหมายด้วยนะคะก็ความผิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือมีการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายแล้วก็ทำข้อตกลงปลอมเพื่อตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงแล้วก็มีการลดทอนค่าใช้จ่ายของสโมสรก็เพื่อเป็นการจะได้ซื้อนักเตะได้
0: ใช่เขาบอกว่า ในเรื่องของการแต่งตัวเลขในบัญชีเนี่ยเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์น
1: ะ
0: แล้วก็สัญญารายละเอียดต่างๆโค้ชบางคนเนี่ยทำสัญญา2ฉบับด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันแต่เชื่อว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็น่าจะอีกนาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ต้องอุทธรณ์อีก
1: แต่ว่าถ้าตัดสินว่าผิดแล้วจริงๆก็โทษเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าจะหนักเบาสถานไหนเนี่ยอาจจะมีการตัดแต้มอาจจะมีการริบแชมป
0: ์
1: หรือหนักสุดเนี่ยขับพ้นออกจากพรีเมียร์ลีกเลยก็เป็นได้นะครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าลอยตัวแล
1: ้
0: ว
1: ไปแล้ว
0: ออกจากทีมไปแล้วนะครับแมนซิตี้เองก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็สมาธิอาจจะต้องอยู่กับเกมมากหน่อย
1: ค่ะตอนที่เป๊ปยังคุมอยู่แล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีสมาธิกับการคุมทีมอยู
0: ่ครับขณะที่เวนดูดี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับกรณีถ้าแมนซิตี้ถูกยึดแชมป์ไปแต่ว่าแมนยูมีฤดูกาลหนึ่งจบอันดับ2เขาบอกว่ายุคนั้นเขาก็เล่นอยู
1: ่
0: แมนยูไม่ควรจะได้แชมป์เพราะเขาบอกว่าภาพรวมแมนซิตี้ดูดีกว่าแล้วแมนยูเล่นก็ไม่ดีจริงๆฤดูกาลนั้น
1: ถ้าจำไม่ผิดฤดูกาล 2011-2012 นะคะคือช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นแมนยูนำซิตี้อยู่8คะแนน
0: นี่คุณจำแม่นนะ
1: ค่ะไม่เกี่ยวกับทีมแต่จำได้ว่าก็คือถ้าซิตี้เนี่ยไม่ชนะแล้วแมนยูเนี่ยจบไปแล้วชนะไปแล้วเหลือรอแค่ผลของซิตี้แล้วซิตี้เนี่ยโดนควินปาร์คเรนเจอร์เนี่ยนำอยู่แต่มายิงจากกุนอากุเอโร่2ลูกก็โดนลิฟปาดหน้าไป
0: มันมีฤดูกาลหนึ่งด้วยยุคของโชเซ่มูรินโญ
1: ่
0: อะที่พาแมนยูจบอันดับ2นะครับคือถ้าแมนซิตี้ผิดจริงมันจะมีหลายเรื่องหลายราวเลยทั้งเรื่องของทีมที่จะอาจจะขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินก็ต้องมาเกลี่ยกันใหม่ด้วย
1: ค่ะอยากจะมาแบบลิฟแชมป์แล้วมอบให้ในปีนั้นๆแล้วมันต้องกี่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลูนี่บอกว่าคือแมนยูเนี่ยก็ไม่สมควรได้รับแชมป์ถ้าเกิดว่าซิตี้ถูกริบแชมป์จริงๆเพราะว่าก็ทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับนักเตะเขาก็เล่นอย่างเต็มที่นะคะ
0: นะครับนะครับก็ตอนนั้นแมนยูก็ตอนนั้นเวนรี่ยังอยู่นะไปช่วงคาบเกี่ยวส่วนเรื่องแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกัน
1: ข้างๆภรรยาเหรอคะ
0: นะไปดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับ NBA จะเปิดฤดูกาลใหม่วันที่20ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางตัวของวิกเตอร์เวมบัญญาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของซานอันโตนิโอสเปอร์มุ่งมั่นใช้ความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วที่แพ้นิวยอร์กนิกในรอบชิงนะครับเป็นแรงจูงใจให้มุ่งมั่นในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่ม
1: ค่ะก็เวมบัญญาม่านะคะวัย22ปีกล่าวว่าหลังจากที่แพ้ในรอบชิงเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยความรู้สึกยังหลอกหลอนอยู่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเวลานี้เนี่ยสเปอร์อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็มีความหวังพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นะคะ
0: ผมบอกว่านัดที่เจ็บปวดคือเกมที่4นะครับตอนนั้นทีมนำอยู่29คะแนนแต่โดนิกพลิกกลับมาชนะไป107-106ก็ทำให้สุดท้ายก็เลยแพ้ไปเลย
1: ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำคะแนนเฉลี่ยเนี่ย25คะแนนต่อเกมนะคะก็ถือว่าทำคะแนนสูงแล้วก็ยังคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าลืมความผิดหวังฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองแล้ว
1: ถูกต้องนะครับ
0: เป้าไว้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองน่าจะถึงแน่นอน
1: เผื่อเกิน
0: เกินนะ
1: ค่ะ
0: พี่ตาการันตีแล้วเกิน
3: ค่ะเชียร์กันต่อค่
1: ะ
3: ขอบคุณค่
1: ะ
3: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานประเพณีที่เรียกว่าสงครามไฟโดยจัดขึ้นทุกปีที่หมู่บ้านตูปันบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะเป็นงานพิธีกรรมเก่าแก่ที่ชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

บริการ NBT มีคำตอบบริการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันนะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวตายนะครับวันนี้กับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้อยู่กันวันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลไม้เลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์เข้าไปแลกเข้าไปกดกันได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีข่าวสั้นอะไรดีๆจะได้เห็นก่อนค่ะแล้วก็ทักทายกันด้วยตอนนี้ในเพจ NBT ภาคใต้เข้ามาแล้วค่ะน้องต้นน้ำบรมินีราโซมาคนแรกกันเลยมาทุกวันนะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมกะจื้อว่าวันนี้นะครับวันสุดท้ายปลายเดือนกันยายนใช่ไหมแล้วก็ทราบแรงๆเลยเดียวก่อนข้าวรายการวันนี้มันวันสุดท้ายของ
1: สิ้นปีงบประมาณ
0: ของราชการเนี่ยนะครับผมกับเดือนหน้ากันต่อปีงบประมาณไหมนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมกันด้วยนะพอแรงถึงเดือนตุลาคมเศร้าแกรนี่เรามีเทศกาลงานสำคัญหลายงานเหมือนกันนะสำหรับภาคใต้บ้านเรานะครับอย่างไรมั่งนะ
1: มีตั้งแต่ตอนออกพรรษาก่อนตอนเดือนสิบก่อนตอนนี้เดือนสิบแล้วแหละตอนนี้เข้าเดือนสิบแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ชักพระ
0: แล้วก็อย่างนี้ยังกินเจกินพักกันแล้วนะก็รอกันในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับติดตามกันด้วยนะครับเพราะก็มีบรรยากาศเปิดงานเดือนสิบกันไปแล้วที่เมืองลักลักอย่างนครศรีธรรมราชนะก็เดี๋ยวนำมาฝากกันด้วยในช่วงของทันข้าวเช้านี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ชงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวีซ่ากิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพูดคุยกับคุณยุทธพงศ์มติธรรมผู้จัดการส่วนสละอาทิตย์และประธาน

0: เครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ว่าเขาจะมีการแปรรูปสระนี่เราเห็นนี่แล้วนะว่าสวนสระอาทิตย์นี้สระก็ร้อยและแล้วก็เขาแปรรูปจากสระสดๆเนี่ยไปเป็นอะไรกันมั่ง
1: ในข่าววาไลซิ่ง
0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมาติดตามเรื่องย่อยของบ้านเมืองในตอนนี้กันสักนิดนึงถึงแม้ว่าภาคใต้บ้านเราจะยังไม่ได้เจอปัญหานี้สำหรับน้ำท่วมช่วงนี้นะครับมาแรกกันอีกครับน้ำท่วมว่าท่วมกันไปแล้วปันปื้อต่อดีนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยานะท่านนายกครับก็เตรียมงบกลางเซพันล้านนะครับเพื่อที่จะเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศก็มีผู้แทนครม.กำกับไร่ผักนะครับแล้วก็เร่งในการซุบน้ำฟื้นฟูพื้นเทแล้วก็พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าซักแล้วก็อ่าวไทยครับไปแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จริงๆอันนี้เกิดขึ้นแหละว่านะตอนประมาณบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการสัมภาษณ์ร่างการประชุมครม.นะครับถึงมาตรการช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่ารัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณเซพันล้านบาทนะครับเสวาได้กันไว้สำรองอยู่แล้วนะสำหรับช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนก็คิดว่าเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมถึงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพนะโดยให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็ข้อมูลความเสียหายเทพื้นเทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอขึ้นมาครับ
0: ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและก็หน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งทุ่งยังชีพและก็อาหารปรุงสุกทางการสร้างสื่อการจัดตั้งโรงครัวแล้วก็จัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะได้แรงกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นข้าวให้ประชาชนแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญวาทีปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็อธิบดีกรมชลประทานมารวมวางแผนเพื่อแรงสูบน้ำแล้วก็พันน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเหมือนกันค่ะ
1: ก็ต้องทำโคกันไปหลายอย่างนะตรงนี้ก็ยังมีพื้นเทน้ำท่วมขังอยู่เลยนะครับผม
0: ก็เดือดร้อนและภาวนามันขังหลายวันนะกระจายชีวิตจะได้ก็มันลำบาก
1: ก็ต้องไปต่อเรื่องของการแกร่งระบายน้ำออกฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็รวมถึงแก้ปัญหาในอนาคตด้วยนะโครงระบายน้ำเอียวมันปรือดีนะครับ
0: มาแล้วอีกหนึ่งข่าวดีค่ะตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละไปมีการประกาศพ้นทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะวันนี้เลยนะ30กันยายน2569ประกาศผ่านทางเว็บไซต์โครงการค่ะแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปทางรัฐค่ะหน่วยงานรับลงทะเบียนอีก5ธนาคารได้แก่ธนาคารธกส.นะธนาคารออมสินค่ะธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะมีการยืนทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะตั้งแต่17ถึง31สิงหาคม2569แก้ไขข้อมูลเอกสารโดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่17กรกฎาคม69จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่12มกราคม2570ค่ะถึงเงี้ยนรายเดิมไม่ต้องยืนยันนะแต่ว่ารายใหม่นี่ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนค่ะการฉายสิทธิ์ก็เริ่ม1ตุลาคมและต่อเช้าค่ะฉายสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็บัตรประชาชนค่ะกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนเริ่มใช้สิทธิ์เนื่องจากต้องมีสถานะยืนยันตัวตนสมบูรณ์เท่านั้นนะจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วก็จะไม่มีการทบสิทธิ์หย่อนลังหากดำเนินการลาชาค่ะ
1: ครับทีนี้มาแล่รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มกันตั้งแต่ตุลาคมนี้ด้วยนะครับโดยนายธนาโชคกรุงธนีนานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางก็บอกว่าผู้ที่ว่าได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยเดือนตุลาคมนี้ก็จะได้รับวงเงินดังต่อไปนี้นะครับวันที่1ตุลาคมนะครับวงเงินที่ได้เนี่ยไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สะสมในเดือนต่อไปนะวงเงินเซอร์สินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนอันนี้เฉพาะตุลาคมนะครับผมส่วนหลอดขาเซอร์การ์ดหุ้งตอม80บาทต่อคนต่อ3เดือนอันนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม69แล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบขส.รถไฟขส.มก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและก็เรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการด้วยครับ
0: แล้วก็ในวันที่20ตุลาคม2569จะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการไปแล้วนะ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็จะโอนค่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะก็

0: คือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 จนถึง 17:30 ค่ะเว้นวันหยุดราชการค่ะหรือว่า call center กรมบัญชีกลางโทร02-270-6400ค่ะอันนี้ในวันและเวลาราชการเหมือนกันค่ะ
1: อืมอันนี้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส
0: อันนั้นแหละก่อน
1: มาอันนี้ก็คือเริ่มในการยืนยันตัวตนกันแล้ว
0: นั่นแหละแต่ว่านี่ก็นี่มาบอกข้องวันนี้เลยเขาประกาศสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เดี๋ยวลืมเลยเดี๋ยวกันใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เดินหน้ากันไปทางซ่องโครงการต่อเนื่องนะครับทีนี้มาอีกคราวนี้กันมั่งข่าวถึงช่วงครึ่งล่างของเอเชียนเกมแล้วแหละเราก็เห็นผลงานเตะว่าควาเรียนกันมากการีแมตช์รวมถึงเรียนทองด้วยนะครับล่าสุดหนักแบดมินตันชายเดียวชาวไทยขวัญใจคนไทยนะก็ถือว่าเป็นชายเดียวคนแรกของไทยด้วยนะครับเตะสามารถสร้างประวัติศาสตร์สำหรับวิลกุลวุฒิวิทิศาสนะครับประวัติศาสตร์เตะว่านี่ก็คือการควาเรียนทองแบดมินตันประเภทชายเดียวในศึกเอเชียนเกมนั่นเองนะครับก็เป็นการสยบขู่ปรับจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ขึ้นแทนเป็นนักแบดมินตันชายเดียวคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเทคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จนะครับก็เรียกว่าเติมเต็มโปรไฟล์สุดสมบูรณ์แบบต่อจากตำแหน่งแชมป์โลกด้วยนะแล้วก็เรียนเงินโอลิมปิกมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องยินดีกับวิลกุลวุฒิด้วยนะแล้วก็แน่นอนส่งกำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรากันต่อด้วยนะครับยังมีแข่งขันแล้วก็ชิงเหรียญทองกันวันนี้แล้วก็ลังจากนี้ด้วยนะครับผม
0: ก็รู้สึกดีใจแล้วนะพ่อของไทยเราได้เหรียญใดอะไรปะนี่แหละ
1: ครับผมแล้วนี่เขาบอกว่าไม่ได้มาหลาย10ปีนะสำหรับเหรียญทองชายเดี่ยวแบดมินตันเนี่ยนะครับผม
0: ยังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะไปติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: มาติดตามทันข่าวเช้านี้นะครับและวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นวันสำคัญก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับในส่วนของสปท.5นะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยรวมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับและกว่านี้นะครับติดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายโสพลเกียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ก็ได้นำคณะข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยด้วยพร้อมใจกันเคารพธงชาติและก็ร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะครับแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและก็ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
1: ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ฉายธงไตรรงค์ค่ะเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ.2460ค่ะแล้วก็ฉายสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือวันธงชาติไทยก็คือถือว่าเป็นวันสำคัญแหละนะก็ให้เราได้เห็นว่าธงไตรรงค์นี้ประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับผมก็มีการจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศนะจะวันนั้นเรื่อยหรือว่า
1: ทัดมาอีกหนึ่งวัน
0: สักนิดนึงนะครับผมก็เป็นการแสดงออกทั้งปีละหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับหลายหน่วยงานแต่ว่าจะไม่ได้ก้าวเต้าก้าวตรงครองตรงชาติเหมือนเด็ก
1: ๆเรียกว่าเท่ากันก็ไปได้รวมนะรู้สึกว่าภาคภูมิใจได้ร้องเพลงชาติอีกครั้งนึงนานแล้วไม่ได้ก้าวเต้า
0: ครับผม
1: ไปแรกค่ะกิจกรรมนี้เลยรอคอยเลยนะนครศรีธรรมราชค่ะเปิดงานหญิงย้ายประเพณีบุญซาดเดือน10แล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณีสำคัญ103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะเขาเปิดไปแล้วนะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งทาราดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญซาดเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนในวาระพิเศษครบรอบ103ปีและเป็นปีแรกของงานประเพณีบุญซาดเดือน10ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยค่ะงานประเพณีบุญซาดเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนครค่ะ
0: ไฮไลท์สำคัญของงานนะครับก็คือการประกวดมัฟแล้วก็ริ้วขบวนแห่มัฟชิงรางวัลมัฟทองคำพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่บริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดูฮอกพร้อมกับการแสดงของนักแสดงจากทุกอำเภอว่า 3,000 ชีวิตครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการประกวดหุ่นเปรตกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการประกวดหนังเศร้านครศรีธรรมราชการประกวดเทพบุตรเมืองนครการประกวด To Be Number 1 Next Gen เยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทยกิจกรรมการสาธิตและก็จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและก็การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลด้วยครับ
1: โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะมารวมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีบุญซาดเดือน10พร้อมเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงและก็เลือกซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อรวมกันอนุรักษ์สืบทอดและส่งต่ออัตลักษณ์ของนครสู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะ อันนี้เจ้ากันไปเดินแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดงานของกินเยอะ
0: คือเขามีติดช้อปปิ้งมาให้ก่อนใช่ไหม
1: มีแล้วมีตั้งบูธมีอะไรมีตั้งร้าน
0: ก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานของนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปกันได้นะงานนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับผมทีนี้มาแลกิจกรรมดีๆของทางสตง.กันมั่งนะครับโดยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13สุราษฎร์ธานีก็ได้แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็เปิด5ประเด็นตรวจสอบสำคัญในพื้นที่5จังหวัดพร้อมย้ำการสร้างความเชื่อมั่นและก็รักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐด้วยครับ และกว่านี้นะครับเทศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดแถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. 2569ไตรมาส3และก็เซ่นะครับโดยมีนางสุไลวรรณเพิ่มเพียนเพิ่มผัดนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายสุชาติแก้วมีจีนรองผู้ตรวจการรองผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13สุราษฎร์ธานีนายอาทิตย์เกลือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรรวมแถลงผลการดำเนินงานนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนมารวมรับฟังนะครับโดยการจัดการแถลงผลการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มพ้นการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับได้แก่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองและก็ชุมพรเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะสำหรับการแถลงผลดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วย5เรื่องได้แก่การเน้นย้ำบทบาทการตรวจสอบรายงานการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยการเงินการคลังค่ะการเผยผลการตรวจสอบอาคารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองงบประมาณว่า100ล้านบาทก็พบว่าบางส่วนมีสภาพไม่พร้อมใช้งานและก็ใช้งานไม่เต็มศักยภาพค่ะการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมให้คำแนะนำแนวทางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนค่ะการจะซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงินว่า 7.5 ล้านบาทกับพบปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานแล้วก็เรื่องห้องการตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยกับพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินร่วมนั่นเองค่ะราคากลางนั้นสูงเลยนะเขาน
0: ั่
1: นก็คือนี่แหละมันเป็นการที่ว่าเขาก็ได้ตรวจสอบได้คือบางที่ไม่ได้ว่าจะพิจารณาแต่เขาก็แนะนำไปด้วยว่าในที่ในทำได้หรือทำไม่ได้เพราะเขาเคยมาพูดคุยกับเราวันนั้น
0: ครับผมบทแถลงวันนี้เราก็ได้รู้ด้วยนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งแล้วก็การดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคร
1: ับ ค่ะมาแล้วอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญค่ะผู้ว่าพังงาค่ะเยี่ยมเยาวชนสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47รวมกิจกรรมขายสมาร์ทชั้นเรียนรู้การควบคุมเพลิงฉุกเฉินค่ะนายไพรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เยี่ยมพบป้าแล้วก็ทักทายเยาวชน120คนในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฟังทะเลอันดามันนะซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมขายสมาร์ทชั้นที่โรงแรมภูง่าอำเภอเมืองพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองพร้อมให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจเคารพความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับเยาวชนก็ได้เรียนรู้ทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาจัดการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นเพื่อเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและก็ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสามัคคีและก็ความเข้าใจระหว่างเยาวชนแล้วก็ยังมุ่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวไปเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตด้วยนะครับ
1: จะเป็นกิจกรรมที่เราก็คือได้ไปรวมทุกปีนะ
0: ครับผมก็นี่เป็นกิจกรรมที่น้องๆเข้ามาทำกิจกรรมเหมือนก่อนนะก็จะทำกันอีกหลายวันเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้า5ตุลาคมนี่ก็จะมีการเปิด
1: โครงการ
0: ยังเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวเราไปท้ายตอดซอดไม้เลขกันละนะครับ
1: มันจะเห็นความอบอุ่นนะความเดียวว่าน้องๆได้มาอยู่กับกลุ่มครอบครัวที่ว่าเขาเป็น
0: เนี่ยในปกเปิดงานเซตก็คือจะไปอยู่บ้านแล้ว
1: นั่นแหละค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาแลกเรื่องข้องการดูแลกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่กันมั่งนะครับโดยทางสุราษฎร์ธานีกาห้องใหญ่ครัวเรือนเปราะบางนะครับมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็แรงให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมครับไปเตรียมเพื่อบ้านตากคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายวิทยาศักดิ์จำเริญหนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับผู้แทนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์ธานีนะครับทหารมทบ45ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันลงพื้นเทตรวจเยี่ยมหมอบสิ่งคองและก็ให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางจำนวน2รายครับรายแรกคือนายสิ่งห้าแซงแพรวอายุ43ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวล่าสุดประสบอุบัติเหตุตอนใหม่ล้มทับกับเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แล้วก็อาศัยอยู่กับภรรยาและก็ลูกเซ่คนนะครับที่บ้านเลขที่3ทับ3หมู่ที่3ตำบลเข้าวงมีอาชีพกรีดยางรายได้ไม่แน่นอนมันพักอาศัยมีสภาพเสื่อมโทรมขาดสุขลักษณะเทดีนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กทั้งเซ่คนเบื้องต้นทหารมทบ .15 และก็จิตอาสาได้ช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัยให้มีสุขลักษณะเทดีคณะที่ทางพม.ก็จะช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของบุตรคนโตและก็คนรองข้าวเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนอีก2คนให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและก็ญาติญาติพร้อม5แนวทางช่วยส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและก็ช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสมครับ
1: ค่ะจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านเลขที่40ทับ1หมู่ที่3ตำบลเข้าพังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของทุ่งยังชีพแก่นางสาวทัศนีรุ่งสว่างอายุ57ปีค่ะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่บ้านตามลำพังประกอบอาชีพรับจ้างค้าของที่ระลึกในเครื่องรัชประภามีรายได้ไม่แน่นอนค่ะโครงสร้างที่พักอาศัยมันคงแต่ว่าโครงสร้างรายได้นี่เปราะบางค่ะมีภาระหนี้สินทางพม.ก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านอาชีพให้มีความมั่นคงและก็มีรายได้ที่แน่นอนพร้อมติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับผม
1: มาแล่เรื่องโรคภัยกันบ้างค่ะช่วงนี้ที่บ้านใครถือว่ามีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์ที่ว่าทางเกี่ยวกับการเกษตรนะต้องระวังเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคเตือนภัยโรค SFTS ไวรัสอันตรายจากแฮปตัวแรกๆเนี่ยค่ะผิดรายรุนแรงเสี่ยงแบบเสียชีวิตสูงถึง 12-30% เลยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ให้ข้อมูลถึงโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้และก็สถานการณ์ปัจจุบันค่ะนี่นายสิงห์นักกรชื่นใจค่ะว่านากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าโรค SFTS เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมีอาการก็คือไข้สูงรวมกับภาวะเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ำลงรุนแรงผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้สูงอาจจะมีจำเลือดออกตามผิวหนังค่ะหากปล่อยไว้ก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติจนเสียชีวิตได้ค่ะโรคนี้ติดต่อได้จากสัตว์มาสู่คนแล้วก็ติดต่อจากคนไปสู่คนได้เช่นกันโดยมีแฮปนี่แหละเป็นพาหะจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงทางการเกษตรหากเราไปสัมผัสไปแกะไปบีมันนะตัวแฮปนี่จะมีโอกาสรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยค่ะ
0: ขณะแต่ตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยพบผู้ป่วยข้าวค่ายส่งไส
1: ้
0: ส่องรายในอำเภอวิภาวดีและอำเภอท่าชนะนะครับแต่ว่าพอส่งพ้นตรวจไปทางห้องปฏิบัติการนี่ก็ยืนยันพ้นแล้วว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดนะครับก็เลยถือว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการป้องกันนะครับหนึ่งเลยก็คือเลี่ยงการ

0: เชื้อไวรัส RSV ถือเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยเนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการกล้าสุขอนามัยโดยการล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยแล้วก็หากมีไข้สูงค่ะเสมหะนืดคอนอาการไม่บรรเทานี้ควรรีบไปพบแพทย์หรือว่าหน่วยบริการสาธารณสุขกายบานโดยเร็วเลยก็คือบางคนนึกว่าเป็นวัดธรรมดาแต่เราสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีเสมหะหรือมีหนามูกอะไรที่ว่าเยอะเสียงจะลงปอดก็ไปพบแพทย์ก่อน
1: ครับกันเอาไว้ก่อนนะรวมถึงแฮปกันนะ
0: นั่นแหละ
1: ดูแลน้องซัดเลี้ยงแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมอาทีนี้มาแลเรื่องของการผลักดันเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันคือเศรษฐกิจสำคัญบ้านเรากันนะครับโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดโครงการนวัตกรรมปาล์มน้ำมันอัจฉริยะปาล์มกุลซ่องเพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้นะครับมีการเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรพร้อมกับสาธิตการใช้เครื่องจักรและก็เทคโนโลยีการเกษตรนะครับโดยมีเกษตรกรและก็รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมปาล์มน้ำมันอัจฉริยะปาล์มคูณซ่องเพิ่มพ้นผลิตยกระดับรายได้จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยมีเกษตรกรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ300คนพร้อมหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับได้มารวมท่าทอดความรู้และก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับที่อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนโดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันทางเรื่องของการจัดการดินน้ำและก็ปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะรวมถึงการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นแนวทางการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในส่วนปาล์มให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การเพิ่มรายได้และก็สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวส่วนปาล์มค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้วยนะครับระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อรวมกันส่งเสริมองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีด้านการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันพร้อมมอบคูปองช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขุดรองน้ำแก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยจะช่วยลดต้นทุนและก็สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้ในภาวะเอลนิโยปานีนะครับที่จะส่งผลต่อการออกผลผลิตของชาวส่วนปาล์มในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝั่งเสียงท่านผู้ว่านะและก็เกษตรกรได้มาเข้าร่วมโครงการสักนิดครับ
2: การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็หน่วยราชการอื่นด้วยเช่นท่านอุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงทางมอสุราษฎร์ธานีนะครับที่ท่านรองอธิการยืนอยู่ข้างแล้วก็ทีมงานแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือบริษัทคูโบต้านะครับซึ่งมีพื้นที่ในการบริแลอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ด้วยเราร่วมมือกันเพื่อจะทำให้ปาล์มเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ปาล์มเอาปาล์มมาทำให้ปาล์มคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5หรือไปเรื่อยๆทำให้ราคาของปาล์มดีขึ้นหรือทำให้รายได้ของคนสุราษฎร์ดีขึ้นโดยการที่ทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ร่วมกันได้แต่ถามว่าราคาตรงนี้ดีไหมดีแต่ถ้าเราสามารถทำให้มันไม่ใช่แค่ปาล์มน้ำมันนะครับวันหลังเนี่ยเขาอาจจะมองสุราษฎร์เอาไปทำเป็นอย่างอื่นเป็นอาหารเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงทำเป็นยาได้อันนี้คือเป้าหมายของเราในอนาคตข้างหน้าเราหวังว่าเราจะเป็นเมืองปาล์มซิตี้ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้นวัตกรรม
3: ถ้าในส่วนเกษตรกรมันตอนนี้เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนอะไรก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกรเลยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศและที่อย่างปีนี้ที่จะเป็นในเอลนิโยครับมันจะสร้างปัญหาถึงผลผลิตอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะปีนี้ที่ผลผลิตมันน้อยก็เพราะเหตุว่าเกิดจากเอลนิโยตอนปี66/67นี่มันลากยาวและส่งผลกระทบมาถึงผลผลิตในปีนี้ครับก็ถ้าปีหน้าซ้ำอีกก็ลากยาวไปอีกก็น่าจะเอาไปใช้ได้แหละครับเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าเพียงแต่ทุกคนต้องปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่เราใช่ไหมครับไม่คือถ้าเข้าใจเรื่องปาล์มแล้วเราจะมองออกว่าไอ้สิ่งที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะปรับยังไงนะครับก็เป เป็นประโยชน์แน่นอนแหละครับครับ

0: ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของเกษตรกรด้วยนะในการ
1: อ
0: ร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: มือแล้วก็
1: อืม
0: ผลิตอะไร
1: ต
0: คุณปาล์มจะได้มีคุณภาพด้วย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: มาตรวจสอบสภาพอากาศในทักกินนะครับป
1: ั
0: ตตานีเราก็ยังฝนเหมือนกันนะโดยตอนนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลงนะครับประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอัลมาตะบันนะครับได้เคลื่อนออกไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือและก็ข้าวปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห้งที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาบอกว่าพูดคุยว่าสละนี่แหละเอาไปทำอะไรได้มั่ง
0: ครับ
1: ค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: ุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เรามากับช่วงจับกระแสตายนะครับกับอีกหนึ่งข้องดีของสุราษฎร์ธานีนะเศร้าแดน
1: ค่ะที่เราเห็นกันแล้วและเคยกินแล้วไปกินหลายครั้งแล้วเขาก็มาออกรายการเราบ่อยครั้งเหมือนกันสาระอาทิตย์ก็คือพอผลผลิตมากนี่แหละส่วนเขาจะทำอะไรบันเพลิงมังก็ที่ว่าทำให้แปรรูปแล้วก็ให้คนรู้จักด้วยค่ะจะมาพูดคุยกับนายยุทธพงศ์มติธรรมผู้จัดการสวนสาระอาทิตย์และประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมตอนนับกับสู่รายการนะครับมากันไล่ๆรอบเลยนะครับผมมันก้องดีจริงนะ
2: ครับ
0: อ่ะทีนี้แน่นอนเราจะเน้นกันไปที่การต่อยอดสาระนะครับแต่ว่าก่อนอื่นพาเราไปสำรวจในสักรอบที่หน้าซ่านนี้ก้องดีกันเลยแม่นะครับที่บ้านหน้าซ่าน

0: ออกพ่นเมล็ดการเกษตรติวัดโปรกันกระลุยเม็ดยังไงได้กันบ้างครับ
1: ที่อำเภอบ้านนาซ่านลักๆ ก็จะมีเป็นเงาะโรงเรียนนาซ่านครับช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนมีมังคุดแล้วจะมีสละทีส่วนสละอาทิตย์เนี้ยครับถือว่าปลูกเป็นลักๆแล้วก็สละจะมีจำหน่ายตลอดทั้งปีครับ
2: นี่เขาทำให้เป็นสละมีออกทั้งปีเลยนะน่าสนใจมากเลยยักษ์ทราบถึงที่มาของการแปรรูปพ้นสละเหล่านี้เพราะว่าเขาออกทุกปีทั้งปีแปรรูปพันธุ์พืชมั้ง
1: สละออกทั้งปีเราสามารถจะค่ายได้ทั้งปีแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ว่ามันชนกับหน้าผลไม
2: ้
1: ซึ่งเราก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปแปรรูปซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทำการแปรรูปอะไรเราก็ต้องทิ้งไปบ้างถึงที่ให้ไปเยอะทีนี้เราก็มาคิดคอนเพื่อจะแปรรูปต่อยอดเราก็มาทำเป็นสละลอยแก้วเป็นน้ำสละ
2: อ
1: ย่างตอนนี้เราก็มีเป็นเหล้าสละอีตัวนึงครับ
0: ครับก็คือช่วงในช่วงกับฤดูผลไม้นี่มันก็ต้องแบงค์พื้นที่ต่างการตลาดอะไรกินนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่านอกเหนือตรงนั้นแล้วเราก็สามารถค่ายได้ใบไม้นะครับแต่ในนี้ในแนวแรงถึงเหล่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้นี่ก็คือมีลักลักสามอย่างใช่ไหมครับเรามีค่ายแบบลักษณะปั่นได้มั้งครับมีกองเหล็กกองใหญ่อะไรแบบนี้มั้ง
1: เราจะมีเป็นสละสดซึ่งเราจะทำเป็นแพ็คจัดค่ายแพ็คการอยซึ่งน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักกิโลสองกิโลสามคิดเราจะมีเป็นกลองเป็นกลองก็น้ำหนักสามกิโลเราจะมีเป็นสละลอยแก้วสละลอยแก้วก็จะมีหลายขนาดครับมีทั้งกระปุกกลางกระปุกเหล็กกระปุกใหญ่เราก็ส่งตามงานเลี้ยงงานแต้งครับแล้วก็มีเป็นตัวเล่าสละเราก็มีขนาดเดียว
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้พอเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้มันเพิ่มมูลค่าให้วิสาหกิจชุมชนหมดเลยมั้งคะ
1: เราสามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้สินค้าการเกษตรอ่ะมันจะมีอายุการจำกัดใช่ไหมครับเมื่อสละสดเราก็มีเวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์แต่พอเรามาแปรรูปปุ๊บมันก็สามารถจะเก็บได้นานขึ้นเราก็จะมีช่องทางการตลาดแล้วก็มีโอกาสค่ายได้มากขึ้นนึงครับเราก็สามารถจะส่งออได้ได้ได้ครับ
0: เรียกว่าพ้นผลิตอันนึงนี่ค่ายได้ยาวขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ราคามันก็จะ
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: ปกติด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็สร้างงานสร้างเงินให้ชุมชนด้วยครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าสละจำนวนเท่ากันนี้พอมันทกทำเป็นสละลอยแก้วราคามันเพิ่มเหมือนต่ออะไรนะครับ
1: ก็ประมาณเท่าตัวครับ
0: เท่าตัวเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วกับเหล้าครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ค
0: ือน่าสนใจในแง่ของการต่อยอดด้วยนะพ้นละหมายวันเรานี่มันมีคุณสมบัติที่สามารถทำเหล้าได้นะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เราไปฟังธุรกิจกับอย่างของต่อยอดเป็นเหล้านี
1: ่ต่อยอดเป็นเหล้าจริงๆอ่ะเราต้องการที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแชร์ฟีดไวน์เพราะว่าสละลอยแก้วของเราจะทำแบบไม่ใช่สร้างกันบูทก็เลยจำเป็นต้องแชร์ฟีดไปที่หลบ18องศาจะเก็บได้นาน2ปีทีนี้เราก็โชคดีว่าอุตสาหกรรมมาเพื่อที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็ทดลองนำสละเนี่ยไปทำสเปรย์ได้แต่ปรากฏว่าคือมันไม่ตอบโจทย์เรื่องราคาครับตอนนั้นเราเอาสละปั้นไป10กิโลได้มั้งประมาณสัก3ขีด
0: ม
1: ั
0: ้งมันเบาลง
1: เยอะซึ่งตัวสละมันจะเนื้อเยื่อมันจะน้อยครับมันคล้ายๆแตงโมอ่ะซึ่งเราไปสเปรย์ได้มันก็ได้น้อยถึงก็โชคดีว่าเจออาจารย์คนที่มารับผิดชอบโครงการของอุตสาหกรรมเนี้ยเขาเก่งเรื่องเล่าเราก็เลยได้เล่ามาซึ่งเราก็นำสละมาแปรรูปเราก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับทำแล้วแต่ภาษีก็เยอะเหมือนกัน
0: อันนี้อาจจะมีปัจจัยเรื่องของต้นทุนอื่นเข้ามานะคร
1: ับ
0: แต่ว่าอันนี้คือเมื่อว่าทำสละลอยแก้วขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วพอมันกลายมาเป็นเล่าปะเนี่ยครับเล่าสละนี่มันขึ้นเยอะไหม
1: เล่าก็ได้เป็นเท่าตัวเหมือนกันครับ
0: แต่มีภาษี
1: ใช่แล้วมีภาษี
2: แต่นี่เราพอทำแล้วปุ๊บเรามีการส่งออกไปที่ไหนหรือจำหน่ายเพิ่มบ้างคะตอนนี
1: ้ตอนนี้เราลักๆเราจะจำหน่ายอยู่นะส่วนสละอาทิตย์แล้วก็จะมีส่งออกตามต่างจังหวัดแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับแต่ว่าส่งต่างประเทศตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งเพราะว่ามันมีข้อจำกัดต้องแชร์ฟีดไปที่หลบซิไปดงซ่าเคยมีเวียดนามมาออเดอร์ไปเหมือนกันนะแต่เขาติดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราถึงผลิตได้เหล้าขึ้นมาสามารถจะส่งออกได้โดยไม่ต้องแช่เย็นสามารถจะเก็บได้ข้างนอกได้ยาวเลย
0: ก็คือสละอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าสละหลอดแก้วมีข้อจำกัดแต่ว่าเหล้าตอนนี้ไม่มีเหลืองกล้องกันแจกแก้ง
1: อ๋อไม่ต้องครับคือผลิตเสร็จก็ไม่มีวันหมดอายุได้ยาวเลย
0: แล้วตอนนี้ว่าตอนนี้ได้ส่งออกเป็น
1: ยังครับยังไม่ได้ส่งออกครับพอเราเพิ่งเริ่มทำได้สักประมาณ1ปีตอนนี้
0: มันมีขั้นตอนอะไรต้องทำกันแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: กับผมแล้วย้ำจองทางได้ตามแล้วว่านี่ก็คือสร้างได้นะอยู่ในกับสร้างได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ห้องเสียส่วนสละ ที่นี่สองทางย้ำกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพื่อว่าใครฟังแล้ว

0: อยากสร้างแหละ
1: อยากรู้สร้างตรงเลย
0: ช่องทางนี้ครับ
2: ข้ามาดูใน Facebook ของส่วนสละอาทิตย์ก็ได้ครับหรือ Facebook ของผมก็จะเป็น A Coffee สละอาทิตย
0: ์ A Coffee สละอาทิตย์แล้วก็เพจของส่วนก็
2: ส่วนสละอาทิตย
0: ์เลยนะคร
2: ับ
0: หรือว่าปุ๊บ5เจอกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ใครสนใจกับไปแล่เลยนะ
2: ก็เบอร์โทรได้ครับเบอร์ติดต่อเบอร์มือถือก็081812712
0: 081812714
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ถึงพอเราทำกันแบบนี้แล้วมีหน่วยงานหรือว่าได้รับการส่งเสริมจากที่ไหนมั้งคะ
2: หน่วยงานที่ส่งเสริมมาตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรครับพอเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นสละทีนี้เราก็มีพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยครับเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปพอลังจะได้โอท็อปทีนี้ก็จะมีพาณิชย์จังหวัดก็มาช่วยเรื่องการตลาดการขนส่งซึ่งตอนนี้พาณิชย์จังหวัดถ้าว่าเป็นผลไม้สดก็จะมีลังมาให้เราสามารถจะส่งได้ฟรีเลยครับกับลังของพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ครับจะมีมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มาช่วยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเทคนิคสุราเทคนิคสุราษฎร์นี่จะให้อุปกรณ์มาที่เราไปทำก็ได้เครื่องกลั่นสุรามาแล้วก็มีข้องท้องเที่ยวท้องเที่ยวก็ช่วยประสัมพันธ์ธนาคารธ.ก.ส.ก็ช่วยเรื่องเงินทุนแล้วก็ธนาคารออมสินก็จะมีโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นก็มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมโปรโมทท่องเที่ยวให้เราครับ
0: ก็มีหลายหน่วยงานนะครับถือว่าก็ลงกันไปนะครับ
2: ครับ
0: ช่วยกันในส่วนเดชเกี่ยวข้อง
1: นะครับ
0: ว่าจะไปเพิ่มเติมเรื่องไหนนะครับผมตรงนี้ก็มีการเดินหน้ากันมาต่อเนื่องนะจากสละถือว่าได้แล้วคนติดใจอยู่แล้วนะมาเป็นผลผลิตแล้วก็ต่อเนื่องมาอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมที่นี่นอกจากหน่วยงานแน่นอนในสุดแล้วส่วนสละติดจะอยู่เดียวๆไม่ได้นะก็ต้องมีเรื่องของชุมชนนะครับหลายฝั่งนิดการมีส่วนรวมของชุมชนรอบข้างครับแล้วก็ประโยชน์ที่มันตอกไปถึงชุมชนด้วย
2: ครับนี่เวลาเราตั้งเป็นวีซ่ากิฟต์ก็จะทำให้เกิดเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างงานในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนครับก็จะเกิดความสามัคคีในชุมชนแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของเราไม่ได้ทำให้ธุรกิจเติบโตแต่คือการทำให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: คร
2: ับ แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในชุมชนให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสของคนในชุมชนให้ได้มีงานทำแล้วก็ชุมชนสามารถจะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ครับผมตอนนี้มีสมาชิกของวีซ่ากิจอยู่สักเท่าไหร่ได้ครับ
2: ตอนนี้วีซ่ากิจมีอยู่12คนครับ
0: 12คน
2: ครับ
1: ก็คือเราก็มารวมกันเหมือนเมื่อกี้เห็นภาพ
2: ใช่ครับ
1: เวลามีอะไรที่ต้องมาทำก็ต้องมารวมกันแล้วก็มีการจัดตั้งจำหน่ายออกบูธอะไรกันวันนี้ด้วยไหมคร
2: ับ ใช่ครับมีการจัดตั้งจำหน่ายออบูธแล้วก็มีเงินปันผลในปลายปีด้วยครับ
1: ก็คือว่าถือว่าเป็นการสร้างอาชีพนั่นแหละเพราะว่าคนในชุมชนก็ได้มารวมไม่ใช่ว่าส่วนสลาติดทำคนเดียว
2: เราไม่ได้ทำคนเดียวครับแล้วก็รับซื้อพ่นสละเพื่อจะมาทำสละลอยแก้วของชาวบ้านด้วยครับ
0: ครับผมมีการจัดการกับมันปลื้มครับในแต่ละช่วงเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยคร
2: ับอ๋อการจัดการนะครับหมายถึง
0: มีการแบ่งกันปันพื้นใครทำอะไรอย่างไร
2: อ๋อครับ
0: ครับ
2: ชาวบ้านที่มาทำเขาจะมาช่วยกันขวานสละหลังจากขวานเสร็จก็ช่วยกันทำนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปต้มเสร็จเอามาบรรจุแพ็คแล้วทีนี้ก็ไปเก็บในช่องฟีดที่มีช่องทางการจำหน่ายถ้าสมาชิกคนไหนไปจำหน่ายเราก็จะให้เปอร์เซ็นต์ไปครับ
1: ก็เห็นหน้านี้เป็นกระบวนการเลยว่ามีทางการเอาไปต้มควันเม็ดพอลืมไปว่าสาระลอยแก้วไม่มีเม็ดนะตอนนี้เรา
2: เด็กที่ต้องควันเม็ดอ้อต้องใช้แรงงานที่ว่ามีทักษะครับที่ทำสาระลอยแก้วพอยังไม่มีเครื่องมือที่ว่าเครื่องจักรตีควันสาระได้คร
0: ับ
1: ก็คือแลกกรรมวิธีนะกว่าจะได้มาเป็นสาระลอยแก้วไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าปอกไอ้ปอกกันยากแล้วเราก็คือปอกเต็มเด็กข้องซดเด็กจะมากินกระปอกอยากแล้วนี่ปอกควันเม็ดเอาไปทำเป็นลอยแก้ว
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านั่นแหละนะ
0: ครับผม
1: อยากให้พี่ช่วยเล่าสักนิดว่าส่วนสละอาทิตย์นี้ใครไปเที่ยวมีอะไรมั่งในส่วนสละแล้วก็มีข้องฟ้าอะไร
0: ส่วน
1: บางคนเขาไม่เคยรู้ว่าส่วนสละอาทิตย์นี้เป็นเหมือนเพล
2: ครับส่วนสละอาทิตย์ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยู่ที่อำเภอบ้านนาซ่านครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนก็มีกิจกรรมมีการชมส่วนสระไปดูการทำส่วนสระการแปรรูปสระแล้วเราก็จะมีโรงเล่าด้วยถึงเป็นเล่าสระแล้วก็จะมีเป็นส่วนซัดเล็กๆไว้เด็กได้ไปเที่ยวกันเพื่อเป็นมูลให้เด็กๆเข้าไปเที่ยวได้ผ่อนคลายแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยครับแล้วข้างๆส่วนสระทิศเราก็จะมีท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวโอท็อปนาวัดวิธีเราสามารถจะไปเที่ยวในหมู่บ้านได้เลยครับครับก็ครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็มันที่บอไปครับโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าด่านก็ได้ครับ0773414463
0: ครับ
2: แล้วก็เบอร์มือถือของผมก็0818127124ครับ
1: อันนี้เปิดทุกวันไหมคะ
2: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันแล้วก็มีสระให้ชิมทุกวันด้วยชิมฟรีฮะ
1: ก็คือใครที่ว่าพาครอบครัวไปตอบโจทย์ทุกวัยเลยเพราะว่ามีสัตว์ให้เด็กแลด้วย
2: ใ
1: ครจะไปแลสวนเกษตรอะไรก็ไปแล้วก็ไปจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์กันมาก
0: ใช่ครับก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าไปซื้ออย่างเดียวนะไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้นะครับก็ชวนให้ลองไปกันแล่เลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาแลกซึ่งอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะของทางกลุ่มวิสาหกิจนะเกี่ยวกับการทำสระนะที
1: ่
0: นาซ่านมาบอกเล่ากันต่อนะครับแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะครับพวกวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ยุทธพงศ์มาที่ถ้ำนะครับผู้จัดการส่วนสระอาทิตย์และก็ประธานเครือข่าย YSF ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบค
2: ุณครับ
1: วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิรับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส่งโอลาดิบดีแก้วส่องเมืองค่ะ
0: และกันนัทธาแก้วการสุขพรหมค่ะ
1: รวมเรื่องคุณผู้ชมนะคะดีกำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NPT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ NPT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วค่ะแล้วก็ฝากอีก1เพจค่ะทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะ New NPT สงขลาและก็ทีวี NPT สงขลา TikTok ค่ะ New NPT สงขลาและก็ทีวีสงขลา XNBT สงขลาและก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะ NBT Plus นั่นเองอันนี้สามารถโหลดลงโทรศัพท์ได้เลยนะคะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพีรับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 @NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพีรับขับข่าวของเราได้จะแลสดตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ติดภารกิจอยู่ช่วงนี้ก็สามารถลบไปเลยย้อนหลัง
0: ได้เลยนะคะ
1: ต้องค่ะแต่ว่าเกิดใครอยากจะเล่ไปด้วยน้องนัดแต่ว่าเล่นกับเรากัน
0: นั่นเลย
1: จ่ายจองทางไหม
0: เพจ NBT สงขลาเลยสดอยู่ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนเวทักทายกันสักคิดลาวนะคะเริ่มแรกด้วยพี่ต้นน้ำเมื่อเดิมนะคะช่วงนี้เขามีความรักเลยนะเขาจะมีความรักเขามีวัวใจไหลมาถูกวัวชาวนะคะแล้วก็คุณครูไหม
1: มาจากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ครูเดียรี่มาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนั่นก็ส่งสติกเกอร์หัวใจมาด้วยตอนนี้ก็ทยอยเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะพี่รับครับข่าวของเราก็ยังคงมีเกมให้ได้รวมสนุกเหมือนเดิมและกว่า
0: ในความเล่นไปแล้ว
1: ทกตองหารางวัลนะคะก็มีน้องแอดมินเนี่ยทักไปแจ้งวันนี้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้โชคดีมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะอีก5รางวัลจ้าน
0: ี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่แลกข้าวอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าแคบออกนะแลกกันไปเรื่อยๆถึงช่วงเล่นเกมตอบคำถามมาชิงบัตรให้ลูกให้ล้านกันลาวแล
1: ถูกต้องวันนี้ก็แจกเหมือนเดิมอีก5รางวัลนะคะคำถามฟังให้ดี
0: ไม
1: ่
0: ได้เมื่อไหร่กว่าไม่เหมือน
1: กันไม่เหมือนกันคนละคำถามคนละคำตอบกัน
0: นี่เมื่อเรามาทำข้อสอบกับครูหรือคณิตเลยนะต
1: ั้
0: งใจฟังให้ดีเลยที่จับใจความสำคัญภาษาไทยกับเราเลย
1: ใช่นี่ยังไล่ใบเลยนี่แหละในวันนี้ใจกล่าวอีก5รางวัลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเจ้าของบัตรการข่าวชมส่วนสัตว์สงขลาที่จะเป็นวันครบรอบ28ปีของส่วนสัตว์สงขลาแต่วันที่3ตุลาคมนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยบัตรนี้เนี่ยก็จะฟรีสำหรับน้องๆที่อายุต่ำว่า12ปี
0: คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสืบบัตรแต่ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าลูกๆล้านๆนะคะไปเรียนรู้กันที่สวนสาธารณะสงขลามีกิจกรรมหลากหลายให้ได้รวมสนุกกันเลยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นจับตาจับหูจับ
0: ตัวจับไปเม็ด
1: จับไปเม็ดนะเผื่อจะรวมสนุกกับรายการพิรับขับข้าวของเรานะคะแต่ว่าช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศการจัดกิจกรรมครบธงชาติของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะได้รวมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพร้อมตระหนักถึงความหมายของธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยค่ะเรียกว่าช่วงเวลา 8:00 น.นะคะที่บริเวณหน้าเสาธงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ค่ะโดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการในสังกัดสปท.6ข่าวรวมอย่างผอมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยค่ะโดยภายในกิจกรรมเนี่ยผู้เข้าร่วมได้รวมกันเคารพธงชาติเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ทางนี้นะคะซีข้องธงไตรรงค์ก็มีความหมายสำคัญค่ะ สีแดงอันนี้ก็หมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงศาสนาและก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งก็สะท้อนถึงสถาบันหลักของชาติและก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยค่ะและก็สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยก็จะตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งก็มีสาระสำคัญค่ะในการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยมีการประกาศเมื่อวันที่28กันยายน2460ต่อมาค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มจัดขึ้นนะคะเป็นห้นแรกในวันที่28กันยายนในปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยและก็ทั้งนี้นะคะวันพระราชทานธงชาติไทยก็ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการค่ะ
1: มันค่ะก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่หลายๆส่วนราชการแล้วก็หลายองค์กรนะคะแล้ววันที่28รวมถึงแหลกว่าเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบธงชาติแต่บางแห่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้จัดเพราะว่าทุก 8:00 น.ของทุกวันเนี่ยเขามีการครบรอบธงชาติน้ำเศร้าธงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการจัดขึ้นแหลกว่าเนี่ยก็เพื่อที่จะรวมกันน้อมรำลึกค่ะถึงวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นั่นเองนะคะก็ธงไตรรงค์ไตรก็คือ3ก็คือ3สี
0: นั่นแหละ
1: นะคะ
0: 3สีขาวน้ำเงิน
1: มั่นชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะอาทีนี้มาติดตามในเรื่องของกรมศุลกากรกันสักคิดค่ะเพราะว่าล่าสุดเขามีการหยุดชอดอกกัญชาได้980กิโลกรัมสุกอยู่ที่ตู้ส่งออกไปตุรกีมูลค่านั้น 9.8 ล้านบาทเลยค่ะโดยกรมศุลกากรนะคะกระตรวจเพาะค่ะชอดอกกัญชาออฟแห้งนะคะดำนักเนี่ยรวมเกือบ1ตันค่ะมูลค่าว่า 9.8 ล้านบาทซ่อนปะปนอยู่ในตู้สินค้าข้าออกขณะเตรียมส่งไปประเทศตุรกีพอปูส่งออกค่ะไม่ได้สำแดงรายการสินค้าและก็ไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงยึดข้องกลางและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรรวมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่4และด้านศุลกากรส่งค้าข่าวตรวจสอบตู้สินค้าข้าออกค่ะที่มีปลายทางไปประเทศตุรกีหลังพบความผิดปกติในการตรวจสอบจึงเปิดตรวจค่อนอย่างละเอียดก้อนพบชอดอกกัญชาออกแห้งซุกซ่อนอยู่ภายในน้ำหนักเด็กกระรวมประมาณ980กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ากัญชาเฉพาะส่วนของชอดอกเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขผู้ประสงค์จะส่งออกจึงต้องได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวข้องค่ะแต่กรณีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ส่งออกเนี่ยไม่ได้สำแดงโชว์ดอกกัญชาไว้ในใบค้นสินค้าแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตส่งออกมาแสดงก็เลยพิจารณาว่าข่าวคล้ายความผิดเกี่ยวกับการยืนเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อจะลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการส่งออกรวมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่นะคะจึงยึดและก็อายัดโชว์ดอกกัญชาเนี่ยทั้งหมดค่ะก่อนนำส่งด่านศุลกากรส่งค้าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะซึ่งการตรวจอยู่ในท่อนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าค่าข้าวและก็ค่าออกค่ะที่มีความเสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบนำข้าวส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและก็ป้องกันได้ทำให้สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นถูกลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นประชาชนถ้าเกิดพบเบาะแสการขนส่งทางด้านศุลกากรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่สามารถหยุดชอดอกกัญชาได้นะคะที่ไม่มีการแสดงรายการที่ถูกต้องก็คล้ายคล้ายเป็นการทำความผิดตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: นะคะก็ลีกเลี่ยงมั้งเลยมั้งนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของคนขับรถเอ้ยคนที่ทำหน้าที่แล้วเนี่ยแหละค่ะก็ต้องทำปัดปือก็ได้ใช่ไหมมันถูกกฎหมายนะ
1: ถูกต้องนะคะที่นี่มาแล่เรื่องของการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างสะพานที่จังหวัดพัทลุงกันมั่งนะคะโดยทางจังหวัดพัทลุงค่ะมีการเร่งติดตามแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบค่ะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนที่อาจไม่เพียงพอค่ะ นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมด้วยแขวงทางหลวงพัทลุงปลัดอำเภอควนขนุนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านีตำรวจภูธรนาคญาติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบที่ตำบลพนมวังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะจุดที่มันอับสายตาหรือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรวมถึงเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างทางฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเพื่อจะให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถแลเห็นสภาพการจราจรแล้วก็แนวทางการเดินรถได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะกระไดกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของป้ายเตือนไฟสัญญาณอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและก็ระบบจัดการจราจรเว้นพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็มีความเหมาะสมกับสถานที่เพื่อที่จะป้องกันและก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโดยจังหวัดพัทลุงค่ะก็ให้ความสำคัญนะคะกับความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยจะติดตามการแก้ไขปัญหาและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การก่อสร้างค่ะสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะทางนี้เองค่ะก็ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกวังปีบเพิ่มความระมัดระวังนะคะลดความเร็วค่ะและก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
1: เนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางที่กำลังมีการก่อสร้างช่วงกลางวันไม่พื้นยังแลเห็น
0: คืนนะ
1: แทบข้าวแดงหรือว่าตามช่องจราจรที่เขาอาจจะบีบให้เลือกการจราจรแค่ทางเดียวเล่นเดียวเพื่อจะขับรถได้แต่ว่าพอช่วงเวลากลางคืนเนี่ยบางทีไฟตามเสาไฟฟ้าหรือว่าไฟตามจุดที่จะต้องเลี่ยงเส้นทางเนี่ยอาจจะแลเห็นไม่ชัดหรือว่าคนที่เขาไม่คุ้นเส้นทางเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ม
0: ันเหยียบผักเดียวอาจจะเลยไม่เห็นว่ามันลืมจะเบียงสายเราไม้เบียงคว้าเราไม้อันนี้ก็ต้องเล่ให้ดีนะคะ
1: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะทางรองผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องลงพื้นที่ไปกำชับโดยเฉพาะผู้รับเหมาก่อสร้าง
0: ค่ะ
1: ว่าทำไปชัดเจนทำไฟให้ว่างนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขาสัญจรไปมาเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
0: ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วก็ในส่วนของผู้ชายนุ่นก็ต้องปฏิบัติให้ดีตามป้ายเตือนต่าง
1: ๆค่ะ
0: เคารพกฎหมายก็จราจรด้วยนะคะอาทีนี้ว่าเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหมออ๋อกันมั่งค่ะในการที่จะพนึกจังหวัดสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการอพสทระดับภูมิภาคครั้งที่9ค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเซฟประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่ครั้งที่9ค่ะระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพค่ะจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเซฟประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับภูมิภาคโดยในวันที่12ตุลาคมค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระทิพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายผู้รวมสนองพระราชดำรีโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อสนองพระราชดำริในการขยายผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไปสู่โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติพันธุกรรมพืชสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็สิ่งแวดล้อมค่ะให้เกิดการเรียนรู้และก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจการวิจัยนวัตกรรมและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: โดยด้านนายสร้างคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้จากพื้นที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ขยายผลสู่เครือข่ายทั่วประเทศพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงานในทุกด้านค่ะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลาและมณฑลทหารบกที่42ก็ได้รวมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะเตรียมการรับเสด็จและบริหารจัดการพื้นที่ทางด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: เพราะนั้นเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับบูรณาการในการทำงานนะครับร่วมกันคืองานในครั้งนี้เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้คงไว้สืบไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปนะครับในอนาคตนะครับ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็บอกนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เป็นแกนหลักในการจัดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นงานสำคัญระดับประเทศที่มุ่งเวียนจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอพ.ส.ท.มาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันแล้วก็นำความรู้ที่เกิดขึ้นที่ได้บูรณาการร่วมกันในการทำงานเพื่อสร้างสำนึกในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทุนสำคัญของประเทศที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไปเราก็ภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆเป็นงานใหญ่ที่มีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นนะครับมาเผยแพร่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับ
0: โดยการจัดงานค่ะก็มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพร้อมส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาพันธุ์พืชและก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีการจัดแสดงพันธุ์พืชท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนผลงานวิจัยลอดจนนิทรรศการจากโรงเรียนและการหน่วยงานเครือข่ายกว่า120หน่วยงานทั่วประเทศค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายอพ.ส.ท.ครอบคลุมทางงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและก็งานท่านทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการนำองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดด้านการวิจัยนวัตกรรมและก็การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ทางนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็รวมถึงเครือข่ายอพ.ส.ท.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเซฟประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่9ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะรวมเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของทรัพยากรรวมถึงรวมกันสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะใครที่สนใจนะก็เชิญชวนนะคะไปกันได้ค่ะระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้แล้วก็อย่างที่บอกในวันที่12นะคะสมเด็จพระทีพเนาะก็จะเสด็จมานะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะก็ถือว่าหมอโอรอบนี้ก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจแล้วก็เสริมประโยชน์สู่สังคมไทยนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะมาถึงแล้วเวลาของการรวมสนุกของเรา
0: สำหรับ
1: บัตรรอคอยเกือบไปแล้วนะ
0: เกือบแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวนี้ฟังให้ดีค่ะเพราะว่าคำตอบเนี่ยจะอยู่ในรายละเอียดเนื้อข่าวนี้ทั้งหมดวันนี้5รางวัลเหมือนเดิมที่เราจะมาแจกให้กับผู้ที่ตอบเร็วตอบไวแล้วก็ตอบโทกนะคะกับกิจกรรมของส่วนสัตว์สงขลาครบรอบ28ปีในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะโดยส่วนสัตว์สงขลาเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดครั้งนี้ก็คือการเปิดบานฟลามิงโกเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสบรรยากาศของการดูแลฟลามิงโกอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนสัตว์สงขลาเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงครอบครัวมารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมกับย้อนรำลึกถึงเส้นทางการก่อตั้งส่วนสัตว์สงขลาซึ่งเป็นส่วนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้แล้วก็เป็นส่วนสัตว์แห่งที่5ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การส่วนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยภายในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สร้างประ ประสบการณ์สำหรับผู้เข้าชมตลอดทั้งวันค่ะโดยนึ่งในกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีก็คือกิจกรรมเปิดบานฟลามิงโกเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนดูเรื่องราวของฟลามิงโกทั้งพฤติกรรมลักษณะเฉพาะการดูแลสัตว์พร้อมชมบรรยากาศบริเวณสวนจัดแสดงอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือซูอินไซค่ะเป็นการเปิดบานสัตว์ป่าที่จะนำเรื่องราวแล้วก็เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์มาให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นทางด้านของพฤติกรรมการดำรงชีวิตแล้วก็การดูแลสัตว์นั่นเองค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดตามรายละเอียดกิจกรรมของเรา28ปีและก็กิจกรรมต่างๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook ส่วนสัตว์ส่งคลาสส่งค่าสู่ค่ะแล้วก็รวมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้โลกของสัตว์ป่าในโอกาสครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคมนี้เอาละค่ะช่วงนี้นะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ว่าอยากจะรวมสนุกกับรายการพิราบข่าวข้าวด้วยการตอบคำถามลุ้นรับบัตรส่วนสัตว์สงคราในห้องนี้ค่ะคำถามวันนี้เฮ้ฟังให้ดีนี่แค่นักเรียน
1: ขึ้นมาแล้วค่ะอยู่บนหน้าจอ
0: นี่กิจกรรมพิเศษในงานครบรอบ28ปีสงคราส่วนสัตว์สงครามีชื่อว่าอะไรคำตอบแรกนะเปิดบ้านใหม่แพนด้า
1: ใช่ไหมนะ
0: ใช่ไหมนะใช่ไหมนะคำตอบที่สองค่ะเปิดบ้านใหม่ฟลามิงโกและการที่สามค่ะเปิดบ้านไม้ยีราฟนี่สามคำตอบนี้และที่ใครตอบถูกบ้างนะคะผู้ที่อยากจะรวมสนุกการสมัครที่จะพิมพ์คำถามมาในไลฟ์สดของเราผ่านเพจ NBT ส่งคลาสตอนนี้ได้เลยและก็ใครที่ตอบถูกนั้นเดี๋ยวแอดมินเราถักไปแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะคะเตรียมรับบัตรได้เลยนะคะนี่
1: 3ตัวเลือกทวนคำถามนะว่าส่วนสัตว์ส่งคลาสปีนี้เนี่ยกิจกรรมพิเศษในงานครบรอบมีชื่อว่าอะไรเปิดบานแพนด้าเปิดบานฟลามิงโกหรือว่าเปิดบานยีราฟบานไหนนะยีราฟไม่ละ
0: นั่นแหละก็ยาวๆไม่ไม่รู้นะ
1: มันหรือว่าแพนด้า
0: ทีมล่างบ้านเราบอกว่าฮิปโปมาจังไ
1: งแล้วไม่มีในตัวเลือกที่ก็คือตอบนอกเนื้อจากตัวเลือกมากก็มีให้เลือกแค่3ข้อแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจใน3ข้อนี้ถ้ามั่นใจคำตอบอื่นก็ตอบไปได้นะ
0: ตอบได้นะ
1: เพื่อ
0: ว่าเราเล่นเงยนะเราเล่นเงยไม่มีคำตอบในตัวเลือกกระตอบมาแล้วนะคะนี่หลายคนกระตอบกันมาแล้วนะ
1: นี่มีคนหลายคนตอบมาแล้วนะแต่วันนี้5รางวัลใครตอบเร็วตอบไวแล้วก็ต้องตอบถูกด้วยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องตอบขอบทั้งแมทอาจจะตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าอาจจะตอบข้อ1พิมพ์ว่า1เปิดบานไม้แพนด้าก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอดมินเราจะไปติดตามถึงก็จะไปทักหาสำหรับคนที่ได้รางวัลนะคะซึ่งการรับบัตรเนี่ยก็คือรับได้ซ่องแบบนะไม่ต้องกังวลว่าอยู่ส่งคล้าแล้วไม่อยากขับรถมาหัดย้ายหนองหนัดอีรับบัตรพันเผื่อได้มั่งนะคะพอหลังจากแอดมินติดต่อไปสักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราเนี่ยสะดวกรับบัตรที่ไหนถ้าเกิดมาหัดย้ายก็มารับที่ NBT ส่งคล้าก็ได้หรือว่าอีไปรับที่ส่วนสัตว์ส่งคล้าตอนวันข่าวงานเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อไป
0: นี่นะคะส่งกิจกรรมง่ายๆถ้าเกิดว่าพันอยู่หัดย้ายพัน NBT ส่งคล้าเอาสักเดียวก็ได
1: ้
0: หรือว่าอยู่เทพส่งคล้าหรือว่าใกล้เคียงสงคลานะก็คือข่าวส่วนสัตว์สงคลาได้เลยเรามีการประสานกับทีมของส่วนสัตว์สงคลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ตอนนี้รายละเอียดของบัตรอนุญาตพิเศษใบนี้นะคะในนี้เขาบอกว่าเป็นจะฟรีค่ะบัตรผ่านประตูเข้าชมส่วนสัตว์ฟรีถึงก็จะได้แลกการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าฟรีแล้วก็ยังได้แลกการแสดงความสามารถของแมวน้ำแล้วก็พาเรดของเพนกวินฟรีโดยมันการน้องนัด
0: นี่น่าสนใจแล้วก็มีการแสดงของสัตว์หลายๆประเภทให้ได้เลยมานะคะ
1: ก็รวม
0: มีอย่างหนึ่งถึงตอนเด็กๆอยู่เลยเวลาครูพาไปนิทรรศการนี
1: ่ไปเล่
0: นี่ชอบเลยเดี๋ยวนางเล่ลิงอยู่ว่ะอุ้ยใส่เมื่อนเพื่อนเราจังไงตอนนั้นนะ
1: ในตอนด้วยใบแดกไงคือหลายคนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพื้นที่ของการพาลูกไปเที่ยวแต่ว่าก็เป็นการให้การเรียนรู้ไปในตัวด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะมีเวลาตอบมานะ
0: ขอบคุณสำหรับการรวมสนุกนะตอบกันมาเดี๋ยวใครตอบถูกเดี๋ยวแอดมินรอถามไปแน่นอนนะคะ
1: ตอบมาในทางรายการนะไม่ต้องกังวลว่าจบข้าวนี่เหลืออีตอบไม่ได้แล้วไม่ไม่ถือจบรายการ
0: แต่ว่ากูตาฮาเลยวันนี้นะ
1: ก็ใครได้เร็วใครได้ไวก็ได้คนนั้นแหละ
0: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพามาติดตามในเรื่องของคอกฎหมายกันสักทีหลาวนะคะในเรื่องของรถที่วิ่งทางเอกอันนี้โทษเสมอจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังจากสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: ในเรื่องของข้อกฎหมายนะก็ถือว่าใกล้ตัวกับทุกคนเพราะว่าเคลอดกันทุกวัน
1: ถึงบางคนไม่ใช่รู้ที่นะว่าเราแล่นกันลั่งไม่เดียวว่าในทางเอกทางโทก บางทีเราอยู่บนถนนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางไหนคือทางเอกซึ่งทางไหนคือทางโทก
0: แต่ว่าไม่มีตรีแน่นอน
1: มันมีแต่สองอันนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอีลงอีเลียวเนี่ยซึ่งทางไหนต้องไปโกนหาเนี่ยต้องไปเลยข้อกฎหมายกันด้วยนะคะ
0: นะคะก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายกันไปและก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ดุ้นกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะมาเล่นในเรื่องของการช่วยเลือกกันมังทยอยลบไปตอนน้ำท่วมพบแปดท่านใหญ่ของเราเราก็จะเห็นพี่ๆกู้ภัยหลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาระดมกำลังมาช่วยเรา
1: ช่วยเรา
0: แล้วว่าตอนนี้ค่ะแทบกรุงเทพปริมณฑลท่วมท่านใหญ่เราก็ไม่ลืมนะ
1: มัน
0: ขึ้นไปช่วยเปลือนเขาเหมือนกันค่
1: ะ
0: โดยกู้ภัยท่านใหญ่ค่ะได้ช่วยนะคะนำเรือเข้าช่วยอพยพหมู่บ้านชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลังจากน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยท่วมบ้านเรือนระดับน้ำสูงว่าซ่องแมตนะคะขณะที่ศูนย์ผักพิงชั่วคราวซ่องแห้งกระเริ่มที่จะมีผู้ประสบภัยข้าวผักจำนวนมากต้องการอาหารข้าวกล่องและก็เครื่องยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเสียงถึงหาดใหญ่ค่ะได้นำเรือกู้ภัยนะคะข้าวช่วยเลือดและก็อพยพประชาชนในพื้นที่มูติแพทค่ะตำบลบานทามอำเภอซีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยข้าวท่วมบ้านเรือนว่า300ถึง400ครัวเรือนระดับน้ำในสูงประมาณ2ถึง3เมตรค่ะและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการปฏิบัติงานก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยไล่เฉียวขณะที่บางบ้านก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ค่ะจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่และก็เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนด้านนายสว่างของแคลวค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานทามก็เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมีสาเหตุจากน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่เข้าย้ายประกอบกับฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมารวมถึงน้ำที่ระบายจากอ่างแก๊บน้ำนฤบดินทรจินดาเนี่ยอำเภอแกงดินซ้ออำเภอตำบลแกงดินซ้ออำเภอนาคินาดีค่ะซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีก่อนที่มวลน้ำจะกัดซ้อถนนในหมู่บ้านจนได้รับความเสียหายหลายจุดส่งผลให้น้ำนั้นไล่ข้าวท่วมพื้นที่ชุมชนและกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ได้แรงอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะพาไปที่ศูนย์ผักพิงชั่วคราวซ่องแห้งค่ะได้แก่โรงเรียนซีมหาโพธิ์และก็วัดปฐุมบูชาที่อำเภอซีมหาโพธิ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีประชาชนข้าวผักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีความแออัดแล้วก็มีความต้องการอาหารข้าวกล่องแล้วก็เครื่องยังชีพเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเส้นตึงหัดใหญ่ก็ยังได้ไปเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดอยู่ภายในบ้านมู่ที่1ที่ตำบลสัมพันธ์อำเภอซีมหาโพโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่พร้อมกับครอบครัวหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อการดำรงชีวิตค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในวัดสัมพันธ์มู่ที่1ตำบลสัมพันธ์ซึ่งมีผู้ประสบภัยพักอยู่ประมาณ100คนค่ะแล้วก็มีความประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่ประมาณ31คนโดยจำนวนนี้ก็จะเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการฉายเรือเข้าไปรับแล้วก็นำออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยในเป็นภาพบรรยากาศที่ทางกู้ชีพกู้ภัยหัดใหญ่ของเรานะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ของปราจีนบุรีก็มีทางเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะก็ต้องปลอดภัยนะปลอดภัยทางผู้ประสบภัยแล้วก็ปลอดภัยทางผู้ที่ไปช่วยเหลือ นอกจากนี้ค่ะระหว่างการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ไปพบน้องม้าเพชรเมียสีน้ำตาลเด็กได้เห็นในภาพไปแล้วนะคะติดอยู่บนโต๊ะท่ามกลางน้ำท่วมแล้วก็มีอาการตัวสั้นก็เลยตัดสินใจกลับลำเรือค่ะไปลาน้องนัดเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือน้องม้าเอามาจากออกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะนำส่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นะคะคือทุกชีวิตมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งม้านี่แหละตากูชีวก็ยังเวียนเรือไปหลับ
1: วกเรือลบไปหลับนะคะก็ให้นึกถึงวันที่เราเขาเรียกว่าเราได้รับความเดือดร้อนในวันนั้นเนี่ยท่านนำใจจากหลากหลายพื้นที่ก็ลั่งไล่ลงมาช่วยเรือเล่านะคะช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนลำเลียงทุ่งยังจีบมาส่งกำลังใจในวันที่เราต้องการกำลังใจส่วนวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในหลายจุดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราชาวหัดใหญ่แล้วก็รวมถึงมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีก็ไม่ลืม ไม่ทิ้งก็ลงไปช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ปลอดภัยก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มาแลนวัตกรรมค่ะพอหลังจากเกิดน้ำท่วมแล้วหลายคนก็มีการทอดบทเรียนน้องนัดไว้ที่ทางบรรพือให้ได้รับความกระทบเนี่ยมันน้อยที่สุดเดี๋ยวจะพาไปแลทีจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรถซาเล้งหยอกสูงค่ะเป็นนวัตกรรมเพื่อจะรับมืออุทกภัยแต่ว่าเราส่งคนไม่ได้มาลาวพอกะยามิละจะมาลาว
0: อีกแล้ว
1: มันนะติดตามได้นะคะในช่วงของว้าวสลาตันค่ะ
0: ว้าวว้าวสลาตันมากินเด้อค่ะเด็กกับน้องต้นว้าวสลาตันมาแล้วจ้าคุณผู้ชมวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยนำเสนอเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแน่นอนอัดกับประเดี๋ยวมีอะไรนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรับชมกันปากากิสลาลูไปเลิศค่ะไปโลดไปโลดไม่ใช่ไปเลิศนะไปโลดค่ะพี่น้องค่ะว้าวสลาตันpada hari ini ada akak penonton nak buat adik kakak gi tengok iaitu orang hok pandai di segi ejah bagi adik kakak. Gambar adik kakak dah tengok buat masa sekarang learning adalah inspirasi bagi Encik Tipekon Chan Kel Nechang ataupun Toke buat mutu adik kakak. Dia dalam usia hanyalah 55 tahun. Dia telah rekornya iaitu mutu saling akik tinggi daripada mutu hok biasa-biasa kita duk pakai ni lah supaya untuk nak menghadapi kepada masalah banjir dan lain pada tu juga boleh tolong rakan-rakan di masa keadaan berlakunya krisis. Situasi saat ini dia telah ceritalah katanya dia saat ini telah ada pengalaman buat mutu coleh mari lama dah lah dek aku 10 tahun lebih mari dah. Maka dia pun telah ambil ilmu saat ini mari ejah kenderaan bersama dengan anak lelakinya. Pakai masa lebih kurangnya 3 hari dengan modal hok buat tak lebih pada 10,000 kok. Jadi dapat iaitu bawa masuk di dalam air tinggi agak-agaknya 1 meter dan boleh cabut tubik jadi mutu hok biasa apabila habis musim boh. Jadi pada semua ini dibuatnya untuk guna dalam keluarga dan tolong masyarakat sahaja, bukanlah buat untuk peniaga air. Walaupun gambar dan klip yang tersebar di atas social online saat ini dapat tumpuan banyak sekalipun. Selain pada itu juga dia telah pesan memesan kirim kepada unit kerja bersangkut Pak Wee tolong iaitu turun kepada kawasan untuk didengar masalah dan beki peraturan-peraturan yang we sesuailah dengan keadaan kehidupan adik kakak rakyat supaya dapat daftar kenderaan saat ini dengan betul. Tak ada kena duk tambah beban dan setuh kepada pekerja adik kakak kampung. Bijak benar adik kakak. Wow, wow Selatan.

0: ู้ชมคะมาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าอยู่เสมอก็ว่ากันไปอยู่ดูรู้เนี่ยก็ว้าวว้าวสลาตัน
1: ว้าวเลยไหม
2: ว้าวเลยและเอ็นถึงว้าวว้าวจริงหรอนี่ว้าวนี่แหละเลยแต่ว่าอีแดงครับมันคือมันต้องขึ้นวันใดเวลาเลยทีนึง
1: ใช่นี่หลอด
2: เดี๋ยวสนใจไหม
1: นาหนานาโล่งนางแต่ว่าข้อไหมครับดีวะข้อเป็นคนที่นั่งพวงข้าง
2: นั่งไปเลยใช่ไหมยากนั่งกันรุนเหมือนกันแหละ
1: มันถ้าเกิดท่าแรกจ้างผ่าแบบเดียวนี้สูงสักเม็ดนึงได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำท่วมสักเตียงตาตุ้มหรือว่าสักเทียมหัวเขานี่ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถน้ำมีโต
2: น้ำข้าวโตไหมไม่ข้าวแน่นอน
1: ไม่ต้องกังวลเลยสูงลิบๆเลยนะ เป็นการดับแปลงแต่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายช่วงเวลาน้ำท่วม
2: น้ำท่วมแถวนั้น
1: เออแต่ว่าเรา

0: ค่ะทำกลางเสียงเชียร์นะคะจากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาเล่นประเทศไทยภายใต้แนวคิดกลุ่มมวยไทยสงขลาเฟสติวัลนะคะพิธีเปิดค่ะก็ได้รับเกียรติจากนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานผมด้วยนางอุไรวันจันลาบค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาลอดจนวนาส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวรวมค่ะ
1: ซึ่งกิจกรรมภายในงานก็เริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมประสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานค่ะสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทางประเภทชายแล้วก็หญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมแล้วก็สร้างเสียงเชียร์กันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพันโทส้มจิตจงจอฮออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานเลยค่ะโดยนางอุไรวันจันลาภูมิหน่วยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่างานครั้งนี้เนี่ยทางกกท.ได้เลือกกีฬาเอามวยไทยมาเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตลอดจนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงด้านกีฬาข่าวกับประเพณีท้องถิ่นสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมค่ะตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาภายหลังจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: สำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมชมค่ะการแข่งขันและการสัมผัสประสบการณ์มวยไทยได้ซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน69วันนี้ยังมีเวลานะที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและก็นอกจากนี้ค่ะวันนี้นะ30กันยายนก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไฮร็อกมวยไทยด้วยเพื่อที่จะรวมทดสอบและก็ประชันสมรรถภาพทางร่างกายท่ามกลางบรรยากาศของมหากรรมกีฬาที่ผสมผสานทางกีฬาวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวไว้อย่างลงตัวค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: ที่ส่งเสริมมวยไทยของเรานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ทางการกีฬาของประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดทุกข์ภัยในปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะคะจะเป็น GMC นะคะไฮร็อกสำหรับกีฬามวยค่ะก็จะมีอีกหนึ่งวันในตรงนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ประชาชนในจังหวัดสงขลานะคะที่อยากจะมาทดสอบในการออกกำลังกายโดยวิธีการไฮร็อกนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กิจกรรมมวยไทยนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้หนึ่งวันนะคะ
1: ปิดท้ายกันด้วยข้อตัวเลขไม่ควรพลาด
0: เคละลายแต่เช้านั้น
1: มันค่ะหลายคนเนี่ยลืมเลยแหละว่าฟันถึงไหนไรถึงกับไปเจอไรมามั่งเพื่อจะเอามาคำนวณเป็นตัวเลข
0: จิงจอกต๊อกมากี่ตัวอะไรแบบเนี้ย
1: โรงทักกี่ที่ หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะแต่ช่วงท้ายวันนี้จะบอกว่ามีงูจงอางค่ะเห็นว่ายาวเกือบเซ่แมตบุกไปที่บ้านของชาวอำเภอนาทวีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษจังหวัดสงขลาเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวีหลังจากพบงูจงอางขนาดใหญ่เนี่ยไปซุกตัวอยู่บริเวณข้างทางต้นไม้ที่อยู่แขบานวัดความยาวได้ประมาณ 3.8 เมตรก็เกือบเซ่เมตรนั่นแหละนะก่อนที่จะเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะนายทวีศักดิ์บุญเซ่เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งูจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อบต.สะทอนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะเขาเข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่21/13หมู่ที่1ตำบลทับช้างอำเภอนาทวีค่ะหลังได้รับแจ้งจากนายพานุมัติแก้วทองอายุ51ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านนั้นได้ยินเสียงหมาเห่าดังผิดปกติก็เลยเดินออกไปเล่แล้วก็นี่แหละไปพบกับงูจงอางขนาดใหญ่ตุกตัวอยู่บริเวณข้างทางต้นไม้ที่อยู่เคๆหน้าบ้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาให้ช่วยเหลือค่ะโดยหลังรับแจ้งก็ทีมปราบอสรพิษแล้วก็ทีมกู้ชีพเขาเอาอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวก็พบงูจงอางขนาดใหญ่นั่นแหละคดอยู่ข้างกระถางต้นไม้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปจับโดยใช้ความระมัดระวังเพื่อจะป้องกันอันตรายเพราะมันตัวใหญ่นะก่อนจะสามารถควบคุมส่วนหัวของงูไว้ได้แล้วก็เอาออกจากบริเวณบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: จากการตรวจสอบกระพบนะคะว่างูจงอางตัวดังกล่าวนั้นแหละเขาวัดอยู่ได้ประมาณ 3.8 เมตรเกือบเซ

0: เลยนะแม่คะ
1: แล้วก็อยู่แบบอุดมสมบูรณ์กันนะ
0: อ้วนเนอะ
1: อิ่มๆเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยนำไส้ซอบแล้วก็เตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงและก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องบอกว่าสร้างความสนใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่มารวมสังเกตการณ์ในการจับงูตัวนี้กันและก็ฝากเตือนประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าพบสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานข้าวบ้านในควรที่ว่าข้าวไปแคร์หรือว่าพยายามจับด้วยตัวเอง อันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญหรือว่ากู้ภัยที่เขาแบบเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ยังข้าวไปดำเนินการนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ต้องพอบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นงูเขี้ยวไม่ผืนงูเขี้ยวธรรมดาไม่ผิดแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูเขี้ยวห้างไม้ก็ได้แต่นี่คือเป็นงูจงอางก็ถ้าเกิดเป็นพนีลักษณะพนีเนี่ยรู้แล้วว่าตกใจแต่สิ่งเดียวที่ควรนำก็คือ
1: แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
0: ให้เข้ามาจับกุมนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าออกไปนาบานล่างบานก็แลให้ดีนะว่าสะอาดปลอดภัยหรือไม่นะคะเอาละค่ะเวลาของพี่รับครับค่ะวันนี้แมแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมมุติน้องนัดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับที่นี่คือด่านตรวจท่าชัดชัยการเดินทางเส้นทางบกประตูสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นอีกหนึ่งจุดรวมรถทุกประเภททุกคันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM 2.5 และที่สำคัญครับปริมาณการใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้จราจรมีสภาพติดขัดฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์หลังจากกระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานในการระบายไอเสียของรถยนต์คันนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดจนอายุการใช้งานของรถยนต์ครับรายการวันนี้ครับจะมาร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มาร่วมปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผอ.ปริเมศเจริญนพคุณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ทางด้านหลังครับผอ.มีการสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่15นะครับมีการลงพื้นที่ในวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับท่านผอ.
1: ค่ะก็เรียนว่าวันนี้เป็นการโครงการร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ในการที่จะมาตรวจเรื่องของฝุ่นจากยานพาหนะด้วยเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะเราในช่วงไฮซีซั่นเราพบว่ามันมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะและจากการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเนี่ยค่ะโดยทีมงานเนี่ยพบว่าหลักเลยสาเหตุหลักเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูรณาการร่วมมือกันในการเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเนี่ยครับมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าจัดการเกี่ยวกับฝุ่น PM ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเอาภารกิจของสำนักงานก่อนนะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เราสังกัดกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเรานะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของเราก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราลดค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามมาด้วยปริมาณของฝุ่นจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะที่เราตั้งอยู่ในเมืองเราก็พบว่าค่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการที่จะมาเฝ้าระวังและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งเหล่านี้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาฝุ่นบนเกาะเรานะคะ

0: ับอย่างที่บอกก็คือพอจากภูเก็ตเนี้ยเป็นช่วงฮาริซันนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในภูเก็ตเยอะมากแล้วก็มีการใช้รถมากขึ้นก็ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ทางสำนักงานนะครับมีการจัดการควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ตเพื่อลด PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อันนึงแน่นอนนะคะเรื่องของการ enforcement เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะลดจะต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นแต่อย่างไรก็ตามมาบทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราจะเน้นในบทบาทหน้าที่อันนี้นะคะด้วยว่าเป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รถราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้งานวันนี้ค่ะทั้งผู้ขับขี่เองและประชาชนเองได้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบนเกาะเรามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู
0: ่ครับ
1: เรามีข้อมูลที่เราเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านแอป Air for Thai
0: มีแอปพลิเคชันด้วย
1: มีแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปติดตามข้อมูลฝุ่นได้รายเรียลไทม์นะคะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะให้ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะได้ทราบเช็คอัพรถของตัวเองนะคะว่า รถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงนะคะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้ท่านผอ.ครับนำไปดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับเดี๋ยวให้ผอ.ท่านช่วยนำ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับพาเราไปดูครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นทีมงานฝั่งนี้จะเป็นทีมงานของคนส่งของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะในการที่จะตรวจวัดควันดำเราก็จะสกรีนจากหน้าด่านจะสกรีนรถส่งมานะคะรถที่มีแนวโน้มว่าจะมีควันค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ก็ส่งมาแล้วทีมงานก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือเช็คออกมาว่าปล่อยควันดำเท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานรถควันดำเนี่ยเราก็กำหนดไว้ที่30
0: ครับ
1: นะคะ

จะมีทีมงานมีซุ้มนะคะในการที่จะอ่านค่าหลังจากที่เครื่องมือตรวจวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปส่งรายงานค่าใช่ค่ะเราก็จะทราบเลยว่าค่าที่ระบายออกจากรถแต่ละคันเป็นเท่าไหร่

0: ันเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือและทีมงานนะคะที่เฝ้าในเรื่องของจอมอนิเตอร์ว่าทีมงานที่ตรวจอยู่ตรงโน้นเนี่ยค่ะตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่
0: ทีนี้พอเราเจอรถที่มีปริมาณมากกว่า30เนี่ยครับเรามีการจัดการยังไงครับ
1: ตัวขั้นตอนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็จะมีข้อมูลอ่ะน้องปามอธิบายสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะพอเราตั้งด่านแล้วพบว่ามีค่าควันดำเกินเราก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
0: ครับ
1: ซึ่งคุณก็ต้องเอารถเนี่ยค่ะไปเช็คนะคะตรวจรถสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นถ้ายังเกินอีกเราคุณก็จะเจอสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาด
2: อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็จะมีค่าปรับด้วยเกิดขึ้นนะคะ
0: แล้วทีนี้ทางสำนักงานเนี่ยครับมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะท่านผอ.ครับ
1: ตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานด้านของยานพาหนะก็จะมีทางขนส่งจังหวัดแล้วก็จริงๆก็จะมีตำรวจจราจรนะคะที่เราจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ตัวสำนักงานแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัด
0: ก็เรียกว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วน
1: ต้องร่วมกัน
0: ใช่ร่วมกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดของเรา
1: ใช่เพราะว่าปริมาณรถบนเกาะเราเยอะเยอะมากแล้วก็รถก็มีหลายประเภทมากเราก็ต้องให้ cover รถทุกประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมาจากรถยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่รถทุกประเภทที่ต้องเป็นเราเน้นที่ประเภทรถยนต์ประเภทดีเซลนะคะที่จะมีการปลดปล่อยฝุ่น 2.5 ออกมา

0: ค่ะสุดท้ายครับอยากให้ผอ.เขาช่วยฝากเกี่ยวกับการช่วยกันรณรงค์ลดในเรื่องของ PM 2.5 หน่อยครับผอ.ครับ
1: ก็ต้องฝากนะคะทั้งผู้ประกอบการคนขับรถนะคะไม่ว่าจะในนามของบริษัทในนามของส่วนบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะหากรถของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรถยนต์เนื่องจากฝุ่น 2.5 เราทราบกันอยู่ละมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: เขาสามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหากเราทุกคนเนี่ยมีความใส่ใจมีความตระหนักเราก็สามารถที่จะลดปัญหาฝุ่นนี้ลงได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบนเกาะภูเก็ตเราเนี่ยค่ะอากาศดีเป็นส่วนใหญ่เรามีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
0: ก
1: ็
0: คือช่วงไฮซีซัน
1: ช่วงไฮซีซันแล้วก็เป็นช่วงไม่ได้ตลอดไฮซีซันนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สภาพของการระบายในแนวดิ่งเนี่ยค่อนข้างต่ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราจะเจอในช่วงเวลาสั้นๆเราจะไม่เหมือนของภูมิภาคอื่นเขานะคะ
0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทำงานในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสำหรับนี้ผมขอบคุณนะครับท่านผอ.ปริเมศเจริญนพคุณเป็นอย่างสูงครับผู้บริการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับผอ.ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าอัจฉาบัวจันทร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมลงพื้นที่ที่บริเวณท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับท่านหัวหน้าครับวันนี้มีการลงพื้นที่พบว่ามีการตรวจรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลมีการพบเกี่ยวกับการปล่อยขม่าวควันดำมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มาร่วมกับของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบค่าควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยก็พบว่ามีรถที่มีค่าควันดำนะครับที่มีมาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเราก็ได้มีการออกนะครับคำสั่งเพื่อที่จะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปปรับปรุงในเรื่องของสภาพตัวรถเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าควันดำลงครับ
0: ครับทีนี้แล้วถ้าเป็นรถที่มีการผ่านการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยครับมีส่วนในการปล่อย PM 2.5 ได้มากกว่าเครื่องยนต์ปกติจริงไหมครับหัวหน้า
1: คือในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเขาปรับแต่งในส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้ในบทบาทสำคัญของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในส่วนของยานพาหนะนะครับที่มีการปล่อยค่าควันดำหรือค่ามลพิษที่เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดเนี่ยเมื่อมีการไปตรวจสภาพที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เราควบคุมอยู่เขาก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็จะต้องนำรถเข้าไปตรวจดูในเรื่องของเครื่องยนต์เพื่อที่จะปรับปรุงให้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยค่าควันดำที่เกินกำหนดแล้วก็เอามาตรวจสภาพรถใหม่ซึ่งเราก็จะทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถคันนั้นเนี่ยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเราถึงจะผ่านการตรวจสภาพให้ครับ

0: มีวิธีการแนะนำในการที่จะตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะออกจากบ้านไหมครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าในช่วงไหนก็ตามที่ต้องมีการเดินทางนะครับก็อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยเราต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถให้มีความพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของยางเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโคมไฟเลี้ยวพวกเข็มขัดนิรภัยต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องไปดูแลในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาของรถให้เป็นไปตามระยะที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดหรือเมื่อครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ต้องนำรถไปเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานครับทีนี้ในส่วนของตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะขับรถนะครับต้องมีความพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆในขณะที่ขับรถเป็นต้นซึ่งในการเสพสุราหรือของมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนี้ลดลงนะครับสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็เกิดมาเรื่องจากการที่ใช้ความเร็วของรถเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว
0: ครับทีนอกเหนือจากสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของผู้ขับขี่ที่พร้อมใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของใบอนุญาตในการขับรถทราบมาว่ามีการสอบทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้ทั้งในการสอบทั้งสองภาคนะครับมีการเน้นย้ำหรือว่ามีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างครับ
1: คืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเนี่ยนะครับงั้นคนที่จะได้รับใบอนุญาตไปนะครับต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้และก็เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเมื่อทำครบทั้ง3กระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ซึ่งในกระบวนการเนี่ยนอกจากเราจะทำทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับก่อนที่จะออกใบอนุญาตขับรถให้เขาด้วยครับ

0: ครับแล้วอย่างเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการปล่อยเขม่าควันดำเนี่ยครับทางขนส่งมีการตรวจสอบเองหรือว่ามีการกำกับตรอ.อย่างไรบ้างครับ
1: คือในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เราตรวจสอบเองแล้วก็ส่วนที่เราได้ให้ทางตรอ.ไปพิจารณาตรวจสอบแต่ว่าในส่วนของตรอ.เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมกำกับดูแลตรอ.ด้วยว่าควรจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพนะครับเราก็จะไม่ให้เอามาใช้ในท้องถนนครับ
0: ทีนี้มีการกำหนดเกณฑ์ยังไงบ้างครับว่ารถคันนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านครับ
1: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของเกณฑ์การตรวจสภาพเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบหรือแม้กระทั่งเรื่องของควันดำนะครับกรณีที่มีควันดำเกินมาตรฐานนะครับก็คือเกินกว่า30นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ใช้เลยถ้ากรณีที่เรามาตั้งจุดตรวจนะครับเมื่อพบรถคันนี้ปั๊บเราก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถ
0: ครับ
1: เขาจะต้องไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไปปรับแต่งให้มีค่าควันดำที่ไม่เกินก่อนแล้วก็เอามาให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยตรวจสภาพ
0: อีกครั้งนึง
1: ถ้าผ่านแล้วเราถึงจะอนุญาตให้นำรถไปใช้ต่อไปได้ครับ
0: ครับทีนี้ทางหัวหน้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถในแต่ละวันเพื่อที่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างครับ
1: ในส่วนของภาคประชาชนอย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของการดูแลพวกเครื่องยนต์ต่างๆให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยนะครับการที่จะใช้รถไประยะเวลานานๆโดยที่เราไม่ดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะทำให้เกิดควันดำที่เกิดขึ้นจากในรถได้ครับ

0: ับก็มีการต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนแล้วก็จะนำไปสู่การ1ลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ลดการปล่อยขมเหลวควันดำ PM 2.5 ในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านนั้นช่วยฝากเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์แล้วก็แนวทางในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ครับ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ส่วนควบทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้รถทุกคันเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะใช้งานขับรถไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าควันดำที่ไม่เกินจากกฎหมายที่กำหนดครับ
0: เขาเหมือนด้านหลังครับถ้าเหมือนนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจอยู่มิทราบว่าท่านหลังนี้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจอะไรบ้างครับ
1: ในส่วนของเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะครับในการตั้งจุดตรวจการขนส่งเนี่ยเราจะตรวจถึงอุปกรณ์ส่วนควบความพร้อมของรถที่จะใช้งานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะตรวจในเรื่องของควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหากพบว่าเป็นความผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับโดยส่วนมากนี่จะมีการตรวจรถประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราก็จะตรวจทุกรถนะครับแต่ว่าในกรณีที่มีรถมีปริมาณมากเราก็จะสุ่มตรวจดูจากรถที่พี่ดาดูแล้วว่ารถคันนี้อาจจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการนำมาใช้งานเราก็จะสุ่มตรวจเราไม่สามารถที่จะไปตรวจทุกคันได้
0: ทีนี้การใช้งานของรถในแต่ละประเภทตามกฎหมายนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านหัวหน้าคร
1: ับ ในตามกฎหมายเนี่ยรถแต่ละประเภทเราก็มีการแบ่งประเภทการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแยกระหว่างเป็นรถบรรทุกกับรถโดยสารซึ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกส่วนรถที่เป็นรถตามกฎหมายรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรถที่นำมาใช้เพื่อการรับจ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นครับ

0: ครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์ในการลดละฝุ่น PM 2.5 นะครับทั้งในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับหัวหน้าที่มีการจัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้น
1: ครับในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถมาใช้ในท้องถนนเป็นจำนวนมากเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงที่ใช้งานปกตินะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงการขับรถตามกฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่จะขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองครับ
0: ครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าอัชชาบัวจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะท่านเป็นขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับทั้งการตรวจสุขภาพรถแล้วก็การลดฝุ่นPM 2.5ในวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็น
1: ครับขอบคุณครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องร่วมมือกันมาปรับพฤติกรรมการใช้รถเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากยานยนต์มันตรวจเช็คสภาพรถให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดการปล่อยควันดำและมลพิษหรือว่าจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนก็ได้และที่สำคัญครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มข้อเข้มงวดในการตรวจสภาพรถและตรวจจับท่อไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่เก่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกัน PM 2.5 ที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานในระดับสูงทั้งในส่วนของรถยนต์และในส่วนของเชื้อเพลิงส่งเสริมให้ประชาชนครับเห็นความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดการสร้าง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยครับสวัสดีครับ

0: องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ส์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อม ไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
4: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NVT ภาคใต้นะคะ
5: จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
6: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย
7: ลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ
8: ถ้าคุณหน้าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
7: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
8: ่
7: ะ
8: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
9: ตะเองกินข้าวยังครับ
10: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
11: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
12: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
13: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็คือมีเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับที่จะมาพร้อมกับน้ำเองวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษครับในการที่จะโฟนอินกับคุณสินธรสันติธรนะครับซึ่งท่านเป็น CMO คลินิกเฮลท์จำกัดนะครับมาในประเด็นที่หมอออนไลน์ในการที่จะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการสาธารณสุขไทยเนี่ยครับในมุมมองของคุณสินธรเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับ
5: ครับก็ของต้องบอกประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างครอบคลุม ไปในทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะมีตั้งแต่ระดับบนไปจนถึงรพสตไปถึงพื้นที่เนี่ยทุกพื้นที่มีทั้งอสมต่างช่วยในพื้นที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเวลาที่มันเกิดปัญหาในลักษณะเนี้ยนะครับที่มีวิกฤตหรือพื้นที่ห่างไกลก็ตามชุมชนเปราะบางก็ตามหรือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ว่าอย่างรอบที่แล้วภาคใต้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอเองเนี่ยเข้าถึงได้ลำบากชาวบ้านชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเดินทางออกมารับยาต่างๆได้ลำบากเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเข้าไปเติมเต็มในส่วนนั้นในส่วนของเทเลเมดหรือการหาหมอออนไลน์นะครับ
4: ครับนั่นคือจุดที่เป็นเพนพอยต์ในเรื่องของการที่ความยากลำบากเนาะในเชิงพื้นที่ในที่ห่างไกลเองรวมถึงการให้ยาแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันครับ
5: ครับของที่เราลงพื้นที่ไปนะครับอย่างเรื่องของตอนน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายอย่างตอนนี้ปัจจุบันเทเลเมดของเรารักษาได้ในโลกทั่วไปนะครับพวกปวดหัวตัวร้อนท้องอืดท้องเสียตาแดงตาแห้งนะครับลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างโรคของโรคพื้นผิวหนังนะครับโรคของน้ำกัดเท้าอะไรตรงนี้เราเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้โรคท้องเสียท้องร่วงต่างๆที่มาจากอาหารตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตได้นะครับแต่ว่า

0: สวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆอีกแล้วค่ะตอนนี้อ้อมอยู่ที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะหลายคนรู้จักจังหวัดชุมพรเพราะว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมมีผลไม้อร่อยให้คุณผู้ชมได้ทานกันแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักจังหวัดชุมพรคือย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกกันเลยเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปย้อนรอยชุมพรพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรค่ะ
1: สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรตั้งอยู่ที่ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะภายในอาคารก็จะมีนิทรรศการให้ความรู้มีการจัดแสดงมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพรและประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆของจังหวัดชุมพรถึง8ส่วนด้วยกันแต่ทั้ง8ส่วนนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
0: และตอนนี้อ้อมอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ก็คือพี่กุ๋ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: โหเข้ามาแล้วพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะพี่กุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่เราเปิดกันมานานแล้วหรือยังคะ
2: ครับพิพิธภัณฑ์ชุมพรนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรเมื่อสมัยปี2540เนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจเรายังดีทางกรมศิลปากรก็มีนโยบายที่จะให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนะครับก็มีการสำรวจข้อมูลสำรวจแหล่งประวัติศาสตร์โบราณวัตถุอะไรต่างๆของจังหวัดชุมพรแล้วจึงนำมาศึกษาแล้วก็ก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมพรครับ
0: ประมาณ20กว่าปี
2: ครับ
0: น่าจะได้แล้วก็คือเหมือนกับเขาก็ก่อตั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยอย่างนี้เหรอคะ
2: ที่แรกอะครับพอหลังจากปี40นะครับปี40ก็เศรษฐกิจทรุดตอนนั้นก็เลยทำให้นโยบายนี้ก็ระงับไปนะครับแต่ก็ไปในภายภาคหน้าก็ไม่แน่อาจจะมีมาก็ได
0: ้ค่ะเดี๋ยวยังไงด้านในจะมีให้เราเห็นภาพทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่กุ๋ยวันนี้ค่ะพาเราไปในแต่ละจุดทั้ง8จุดจะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันด้วยนะคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กันที่
2: จุดชวนแสดงจุดแรกครับ
0: จุดแรกที่พี่กุ๋ยบอกเราก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร
2: ครับผมเราเรียกหัวข้อนี้ว่าชุมพรวันนี
0: ้
2: นะครับชุมพรวันนี้เนี่ยการนำเสนอก็เป็นลักษณะแผนที่แล้วก็ภาพนะครับ
0: บัตรที่อ้อมถือนี่คือ
2: บัตรเข้าชมครับบัตรเข้าชมเนี่ยทำหน้าที่ในการเพื่อให้เครื่องทำงานก็คือต้องเสียบบัตรลงไปที่บริเวณที่กำหนดนะครับก็เสียบเลยครับ
0: ด้านไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะพอเราได้บัตรมาเราเสียบปุ๊บเรียบร้อยค่ะพี่กุ๋ย
2: ครับผมต่อมานี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับก็คือเป็นอำเภอต่างๆของจังหวัดชุมพร
0: ค่ะ
2: นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปทิว
0: อ๋อพอเรากดแล้วมันก็จะไปขึ้นตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับกับสถานที่ท่องเที่ยว
0: อ๋อ
2: นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับสถานที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีอาณาเขตติดทะเลประมาณ220กิโลเมตร
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของเรามีค่อนข้างเยอะ
0: นี่อย่างอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้เป็นอำเภอปะโต๊ะสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอปะโต๊ะก็เป็นล่องแพล่องแก่งของแม่น้ำปะโต๊
0: ะ
2: นะครับแล้วก็จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือในฤดูหนาวครับภูเขาสูงของอำเภอปะโต๊ะเนี่ยเคยมีน้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คณิ้ง
0: เหมือนที่เราเจอที่ภาคเหนือเหรอ
2: ใช่ครับเคยเวลาอุณหภูมิลดลงต่ำเนี่ยบนยอดเขาของอำเภอปะโต๊ะนี่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นปีไหนหนาวแรงๆหนาวจัดๆนะครับก็สามารถขึ้นไปดูได้ที่ปะโต๊ะ
0: ค่ะอันนี้จุดแรกเหมือนจะแนะนำว่าชุมพรวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมขอลองกดดูก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดู

0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ไปดูชุมพรในวันนี้แล้วนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะ
1: ผม
0: อันนี้คือจุดที่2ที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่กุ้ยเป็นชื่อว่าจุดอะไรนะคะ
1: ก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดชุมพร
0: ก่
1: คร
0: อ
1: ัน บ
0: ประวัติศาสตร์ในจังหวัดชุมพรอันนี้เป็นรูปปั้น
1: ใช่ครับเป็นการจําลองวิถีชีวิตของ
0: อ
1: มนุษย์สมัยยุคหินใหม่นะครับสมัยยุคหินใหม่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยเราพบโดยทั่วไปเลยนะครับบริเวณที่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีถ้ำและก็มีแหล่งน้ำนะครับหน้าถ้ำหรือว่าไหลผ่านกลางถ้ำก็มี
0: แล้วหลังพอจากนี้ไปอะคะ
1: ก็คือเข้าสู่ยุคโลหะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็จากหินเข้าสู่โลหะระยะห่างเนี่ยก็ประมาณเป็นพันปีนะครับจากยุคนี้ประมาณ 4,000 ปีเข้าสู่ยุคโลหะเนี่ยประมาณ 1,700 ปี
0: นะครับโหเป็นพันปีเลยกว่าจะเปลี่ยนจากหินเป็นโลหะ
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการรับเอาเทคโนโลยีทางโลหะมาจากที่อื่นเพราะมันมีการก้าวกระโดดจากหินและเข้าสู่ยุคเหล็กเลยถ้าเป็นที่อื่นก็ยังมีทองแดงสำริดแล้วก็เหล็ก
0: แต่เราข้ามมาเลย
1: ข้ามมาเลยเหมือนกับรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเลย
0: ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับวิธีการที่เขาทำโลหะในสมัยนั้นใช่ไหม
1: ครับการหลอมเหล็ก
0: อ๋อการหลอมเหล็ก
1: นะครับ
0: คือเหมือนคนจริงมากเลย
1: สำริดก็ได้ส่วนจะแสดงด้านนี้ก็คือ ตัวโบราณวัตถุนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนสมัยนั้น
0: เป็นจุดที่3ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราดูตรงไหนก่อนดีคะพี
1: ่ดูด้านนี้ครับไปดูโบราณวัตถุของก่อนประวัติศาสตร์กันก่อน
0: อ๋อว่าพอเขารู้จักการทําเหล็กสำริดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาบ้าง
1: ครับผมที่เหลือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีก็คือพวกก็มีภาชนะดินเผาเครื่องมือหินนะครับใบหอกหินขวานหิน
0: อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในยุคนั้นไหมคะหรือว่าเราจำลองขึ้นมา
1: อันนี้คือของจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวหม้อสามขาหม้อสามขาของจังหวัดชุมพรเนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เคยพบที่อื่นในประเทศไทยก็คือหม้อสามขาทำหน้าที่เป็นการรองรับหม้อก้นกลมนะครับก็คือหม้อด้านบนเนี่ยจะยกขึ้นได
0: ้
1: นะครับแล้วก็วางลงไปก็พอดีนะครับไปนั้นนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเพราะว่าเราพบไม่เคยพบที่แหล่งโบราณคดีอื่นนะครับแต่ที่ชุมพรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราพบ2ใบใบหนึ่งก็คืออยู่ที่เราอีกใบเนี่ยอยู่กับเอกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับทองคำแล้วก็พวกหินคาริเลียนหินคาอาเกตสร้อยทองคำสองเส้นเนี่ยมาจากแหล่งโบราณคดีเขาเสกที่อำเภอหลังสวนก็จะเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุที่อายุใกล้เคียงกับชุมชนโบราณเขาสามแก้วลักษณะของแหล่งที่ตั้งชุมชนก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเนินเขาสูงขึ้นมานะครับใกล้ทะเลก็จะเป็นแหล่งที่สามารถรับเอาเรือสินค้านะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
0: อันนี้เป็นทองคำแท้เหมือนที
1: ่ใช่ครับแต่จะต่างกับทองคำปัจจุบันนี้หน่อยนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการผส
0: ม
1: นะครับมันไม่ใช่ 100% อันนี้เขาผสมเงินมันจึงทำให้สีทองคำเนี่ยค่อนข้างดูขาว
0: แ
1: ต่ปัจจุบันนี้ที่เราใส่กันนะครับก็คือเขาผสมทองแดงสีมันจะค่อนข้างเข้ม
0: มันเข้มกว่าแล้วอย่างตรงนี้ล่ะครับ
1: อันนี้เครื่องมือหินเหมือนกันที่พบที่เขาสามแก้วแล้วก็ที่

0: เขาเสกก็มีทั้งเป็นก้อนหินที่เป็นที่ทําเป็นตารางด้านล่างเนี่ยคือหินทุบเปลือกไม
1: ้
0: มีไว้สําหรับที่จะทุบเปลือกไม้มาทําเป็นเส้นใยทอผ้าอันนี้ก็ขวานหินนะครับจากหินครับต่อมาก็คือเป็นเครื่องมือนะครับประเภทขวานบ้องนะครับขวานใบหอกนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเหล็กที่พบที่เขาสามแก้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โบราณวัตถุชิ้นสําคัญของพิพิธภัณฑ์ก็คือกลองหมู่ระทึกขนาดเล็กเนี่ยพบไม่เยอะนะครับในโลกนี้มีไม่กี่ใบ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นลักษณะของที่เป็นกลองน่าจะใช้ในเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคร
1: ับ เป็นเหล็กเหมือนกันเหรอคะ
0: เป็นสำริดครับ
1: เป็นสำริด
0: สำริดก็คือดีบุกกับทองแดงนำมาผสม
1: อันนี้คือจุดที
0: ่อันนี้เป็นใบเล็กนะครับสําหรับใบใหญ่เนี่ยครับที่พบที่เขาสามแก้วนะครับ
1: อันนี้คือใบใหญ่
0: ใบใหญ่ครับก็มีลายที่หน้ากลองเนี่ยก็มีรูปลายดวงอาทิตย์ตรงกลาง
1: อันนี้พระอาทิตย
0: ์ครับผม
1: สองใบก็จะเหมือนกัน
0: คล้ายกันครับมีรูปนกเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ที่เขาสามแก้วที่พบเนี่ยมันยังมีรูปกบด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้นํามาจัดแสดงนะครับเป็นรูปกบลอยตัวเกาะอยู่4ตัว
1: ค่ะ
0: นะครับอันนั้นก็ใช้เกี่ยวกับพิธีการขอฝน
1: อ๋อเราคิดว่ากลองแต่ละใบก็น่าจะใช้ในพิธีกรรมที่ต่างก
0: ัน ใช่ๆครับ
1: ขอฝนอาจจะเป็นรูปนึง
0: ครับผมแล้วก็
1: เป็นรูปน
0: ึงถ้าเป็นเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปนกเพราะนกมันบินขึ้นสู่ที่สูงได้ติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษได
1: ้
0: นะครับ
1: นี่ถ้าเรามาดูเองไม่มีพี่เข้ามาให้ความรู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือกลองใบใหญ่ในจุดที่3
0: อันนี้ก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วในส่วนต่อไป
0: ต่อไปก็คือช่วงเข้าสู่ช่วงประวัติศาสตร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือช่วงที่เป็นโบราณวัตถุสมัยสุโขทัยอยุธยาลงมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับประมาณ100กว่าปี
1: ค่ะงั้นเราไปดูใกล้ๆอย่างตรงนั้นคืออะไรคะพี่กุ๋ยที่มันเป็นแผ่นมา
0: ใบเสมา
1: อ๋อ
0: ใบเสมาสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่ามีความงดงามอ่อนช้อยนะครับการแกะสลักหินลวดลายต่าง
1: ๆ
0: สวยมาก
1: กระเถิบมาตรงนี้ก็คือเป็น
0: เศียรพระพุทธรูปหินทราย
1: รูป
0: ครับผม
1: อ๋อเขาอาจจะพบในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีความเชื่อมโยงกัน
0: อันนี้พบที่วัดประเดิมนะครับวัดประเดิมก็คือสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนแรกๆนะครับของจังหวัดชุมพรเพราะมันมีวัดเก่าแล้วก็น่าจะเป็นบริเวณชุมชนที่เป็นที่ตั้งเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะก็มีภาชนะที่หลากหลายเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะ

0: แล้วถัดจากตรงนี้ล่ะคะ
1: ก็คือก็จะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับอัน
0: นี้ที่เราเห็นคืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร
0: ์
1: ช่วงนั้นมีการให้รวบรวมคนนะครับลงมาที่จังหวัดชุมพรเนี่ยขุดเรือต่อเรือไว้สำหรับที่จะรอกองทัพลงมาสมทบแล้วก็ยกไปตีมฤตถวายนะครับตอนที่มีการแข่งเมืองหรือมีการลุกรานของพม่านะครับก็จะมีการตั้งทัพที่ชุมพรก่อนอาจจะเป็นชื่อที่มาหนึ่งของจังหวัดชุมพรก็คือคำว่าประชุมพลหรือรวบรวมพลก็ได้นะครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในสมัยนี้คือมันอยู่ในพื้นที่ไหนของชุมพรคะ
1: ส่วนนี้เนี่ยน่าจะอยู่โซนที่เป็นฝั่งอันดามัน
0: อันดามัน
1: ก็คือช่วงที่ติดระนองแหละปัจจุบันนี
0: ้
1: แต่ช่วงนั้นเนี่ยในบันทึกรายวันทัพหรือบันทึกของกองทัพเนี่ยให้ว่าให้เกณฑ์คนมาที่ชุมพร
0: ค่ะแล้วก็ถัดไป
1: ต่อมาทางด้านนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มาที่จังหวัดชุมพรโดยเสด็จทางเรือนะครับมหาครับเดินทางมาเนี่ยเพื่อ

0: อันนี้เป็นตัวอย่างของอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: นวัดถ้ำทองเงินที่อำเภอหลังสวน
1: คุยกันเพลินเลย
0: ก็มี
1: 1 2 3
0: 4 5
1: 5
0: 4นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นห้องพายุเกครับ
1: อ๋อพายุเก
0: ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

0: แล้วก็เรามาอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะมาบอกเล่าอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญของจังหวัดชุมพรเช่นเดียวกันค่ะพี่กุ้ย
1: ก็คือห้องพายุเกพายุเนี่ยพายุเกพัดที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเมื่อปี2532
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความแรงของมันก็คือเป็นพายุไต้ฝุ่นก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันขึ้นที่ศูนย์กลางเนี่ยมันขึ้นที่อำเภอท่าแซะกับอำเภอปะทิวนะครับก็ทำให้ที่อำเภอท่าแซะที่อำเภอปะทิวเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าว่าภาษาเปรียบเทียบก็คือราบเป็นหน้ากลองลักษณะนั้นเลย
0: ค่ะซึ่งตอนนั้นพี่กุ๋ยเองก็เป็นคนในพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: พี่กุ๋ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ม .3 นะครับตอนนั้นม .3 เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็มันพัดพายุเริ่มพัดจริงๆประมาณ 8:30
0: น
1: เริ่มประมาณ 4:00 นเหมือนกับเวลาราชการเลย
0: เวลาราชการ
1: ครับผมเพราะว่ายังดีที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดก็ทำให้นักเรียนเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยความสูญเสียค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาสูญเสียเยอะลมเนี่ยค่อยๆพัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆช่วงที่แรงจริงเนี่ยเสียงมันประมาณนั่งฟังอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับเป
0: ็
1: นผมอยู่ในถุนตัวบ้านเนี่ยบ้านที่ทำด้วยปูนด้านบนเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็มีหลังคานี่ไปหมดละ
0: บ้านพี่กุ๋ยก็คือหลังคาไปหมดเลย
1: ครับผมหลังคาไปหมดเลยเสียงมันเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ครับเสียงของลมนะแล้วก็ตรงไหนที่ลมเข้าบ้านได้นั่นก็คือน้ำมันก็จะเหมือนกับว่าเอาน้ำฝนเข้ามาเลยยังไงก็เปียกตรงไหนยังไงอยู่
0: คือลมมันพัดออกมาด้วย
1: ครับลมพัดเอาน้ำเข้ามาด้วยที่เป็นน้ำฝนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันไม่ได้ตกแบบน้ำฝนธรรมดามันมากับลมเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เคยเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับในจังหวัดชุมพรเนี่ยเกิดพายุแรงลักษณะนี้เนี่ยเท่าที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็มีสมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่7แล้วก็มาพายุเกทุกครั้งจะเกิดในปีมะเสงก็คือห่างกัน60ปีครับเพราะฉะนั้นน้องๆตัวเล็กๆปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะทันก็ได้เพราะไม่นานก็จะถึง960ปีแล้วก็คือประมาณปี92
0: ค่ะ
1: 2592ครับ
0: แล้วก็ภาวนาว่าขออย่าให้มาหรือมาก็อย่าให้รุนแรงขนาดนั้นเลยนะคะอ่ะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพายุเกณฑ์ในสมัยนั้นนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันจุดต่อไปคือ
1: ห้องยุชนทหารครับ
0: อยู่ใกล้ๆกันตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวเราไปได้
1: เชิญครับ
0: ก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะพี่ขุย
1: อันนี้เนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือตอนที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยหลายอ่าวไทยเนี่ยมีการยกพลขึ้นบกหลายจุดเลยนะครับแต่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีการยกพลขึ้นบกที่ปากน้ําชุมพรช่วงเช้ามืดช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเห็นว่ามีการยกพลขึ้นบกเขาก็เข้ามาบอกในตัวเมืองว่ามีทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นมาแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ให้นักศึกษาวิชาทหารหรือว่ายุวชนทหารสมัยนั้นเนี่ยซึ่งได้รับการฝึกจากทหารมาเพราะว่าเหตุการณ์สงครามโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปมาก่อนแล้วแต่เราก็มีการเตรียมตัวก็คือมีการฝึกนักเรียนไว้เพื่อเป็นกำลังคนสำรองเนี่ยฝึกไปแล้วก็ได้ใช้กำลังพลสำรองจริงๆนะครับก็เบิกอาวุธจากสารกลางแล้วก็ไปตั้งรับทหารญี่ปุ่นที่สะพานท่านังสังนะครับก็รบตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงประมาณบ่ายนะครับก็ได้รับคำสั่งว่าไทยกับญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรกันให้ญี่ปุ่นสามารถยกพลผ่านได
0: ้
1: นะครับ
0: แต่ที่เราเห็นว่าเป็นยุวชนคือก็คือ

0: เป็นเด็ก
1: นักเรียน
0: นักเรียนจริงๆ
1: ใช่ครับปืนที่เขาใช้เป็นปืนชนิดปืนเล็กยาว66
0: ที่เรามีโชว์ตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ปืนนี้คือกระบอกที่เขาใช้กันนะครับปืนเล็กยาว66เนี่ยเราเอาตัวรูปแบบของต่างประเทศมาผลิตเองนะครับก็คือเหมือนกับซื้อแบบเข้ามาแล้วมาผลิตเองในประเทศไทย
0: แล้วก็ชุดที่จำลองเนี่ยก็คือเป็นชุดที่ยุวชน
1: เครื่องแบบของ
0: ยุวชนในสมัยนั้นเลย
1: ครับผมแล้วหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นตัวแรกที่ยกขึ้นตั้งเป็นอนุสาวรีย์ยุวชนทหารนะครับดำเนินการหล่อโดยยุวชนทหารและญาติญาตินะครับของยุวชนทหารเนี่ยร่วมเงินกันแล้วก็จ้างช่างหล่อขึ้นมาพอภายหลังเนี่ยเขาเห็นว่าธรรมะทำแมงนะครับก็เลยวันนี้ที่ตั้งเป็นอนุสาวรีย์อยู่ที่ทางไปที่สะพานท่านางสางทางไปปากน้ำชุมพรนะครับตัวนี้ก็เลยนำมาเก็บไว้ที่โรงเรียนศรีอภัยแล้วเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดเขาก็นำมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์
0: เอามาตั้งโชว์ที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นความกล้าหาญของยุวชนทหารในสมัยนั้นด้วยรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ก็มีโชว์จริงๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจากจุดนี้เราไปตรงไหนกันต่อคะ
1: แล้วก็ต่อไปเราก็จะไปดูวิถีชีวิตของชาวชุมพร
0: ในปัจจุบันแล้ว
1: ช่วง60-70 ปีที่ผ่านมา
0: อ๋อไม่ใช่ปัจจุบันนะ60-70 ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมพรเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้ว
1: ตรงที่เป็นเจริญก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ติดริมทะเลเพราะว่าเป็นประตูในการค้าขายขนถ่ายสินค้านะครับมีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาก็ขนทางเรือ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นตลาดปากน้ำเนี่ยจะเป็นตลาดที่พัฒนาก่อนที่จะเป็นตัวเมืองชุมพรนะครับ
0: อย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นการจำลองวิถีชีวิตของปากน้ำชุมพรในสมัยก่อน
1: ครับผมเดี๋ยวปัจจุบันนี้ชุมชนตรงนี้เราเรียกกันว่าปากน้ำเก่า
0: อ๋อ
1: นะครับที่สำคัญปัจจุบันนี้เนี่ยสะพานตรงนี้ถูกรื้อออกแล้วเพราะมันไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปข้างในได้ก็เลยต้องรื้อนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็เหมือนที่พี่กุ้ยบอกว่ามันก็จะมีการจำลองการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อนค
1: ือ
0: จะบอกคุณผู้ชมว่าหุ่นปั้นทุกตัวคล้ายคนจริงมาก
1: ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นร้านขายของชำเหรอคะ
1: ใช่ครับร้านขายของเมื่อประมาณ70-80 ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับของในตลาดเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ที่มาจากต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็เหมือนกับพวกแป้งพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยครับก็จะมีขายอยู่ในตลาดแล้ววิถีชีวิตส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือร้านกาแฟ
0: เช้าๆเนาะพี่ขุนเนาะ
1: ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารกันนะครับ
0: แล้วก็เราเดินมาอีกนิดนึง
1: อันนี้เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมด้วยนะครับลักษณะบ้านก็จะยกเป็นพื้นสูง
0: เดี๋ยวขอเดินไปดูใกล้ๆได้ไหมคะพี
1: ่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกแบ
1: บอันนี้เป็นบ้าน2ชั้น
0: 2ชั้น
1: นะครับก็ดูจะมีฐานะหน่อยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการจำลองการใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้นจริงๆเลยเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็แบบว่ากินหมากเนาะเด็กๆก็เล่นกันหมากขุมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้หมากขุมอันนี้เป็นบ้านของชาวประมงนะครับจะอยู่ริมทะเลนะครับเช้ากลางคืนเขาออกไปทะเลตอนเช้าก็กลับเข้ามาช่วงกลางวันเขาก็สามารถที่จะนั่งซ่อมแหซ่อมอวนอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: อ่ะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งจุด
1: ทางด้านนี้ก็จะมีโบราณวัตถุที่จัดแสดงเนี่ยก็มีสัปคับนะครับ
0: สัปคับ
1: นะครับ
0: สำหรับเจ้าเมือง
1: ใช่ครับอันนี้มาจากบ้านของนายอำเภอครับนายอำเภอก็บอกว่าเป็นอันเนี้ยเป็นของเจ้าเมืองชุมพรเก่านะครับ
0: แล้วเหมือนอันนี้เป็น
1: โซ่ไว้ล่ามครับ
0: อ๋อไว้ล่ามเหมือนกันนะคะเป็นอุปกรณ์ในการคล้องช้างประมาณนี้ใช่ไหม
1: จับช้าง
0: จับช้างค่ะ
1: ต่อมานี่ก็คือการประกอบอาชีพก็คือการทำแร่นะครับแร่ที่จังหวัดชุมพรมีก็คือดีบุก
0: ค่ะ
1: นะครับเลียงร่อนแร่นะครับลักษณะนี
0: ้
1: เลียงร่อนแร
0: ่โอ้อันนี้ก็คือแร่ที่ได้

0: มันก็จะลักษณะเป็นแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วเครื่องมือ
1: ต่อมาก็คือการทํานานะครับก็จะมีแกะเก็บข้าว
0: อันไหนคะ
1: อันเล็กเนี่ยครับเอาไว้เก็บทีละรวงอันเล็กนะครับหมายเลข5
0: อ๋อหมายเลข5
1: อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ด้านหลังของอันเล็กก็คือเคียวหางไหลหรือเขาเรียกตรูดหรือกรูดนะครับ
0: อันนี้ล่ะคะกระต่ายล่ะคะ
1: กระต่ายไว้ขูดมะพร้าว
0: อันนี้ล่ะคะ
1: ตอนนี้อันนี้เป็นตำราดูเรือครับจังหวัดชุมพรมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการแข่งเรือการขุดเรือเพราะฉะนั้นมันจะมีตำราสำหรับที่จะซื้อสิ่งดีในชีวิตหัวข้อสุดท้ายก็คือกรมหลวงชุมพรนะครับบุคคลนะครับที่เรียกบางคนเรียกเสด็จเตี่ยเขาเรียกกรมหลวง

ครับผมวันนี้เป็นแถลงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดิมนะครับประจำวันที่30กันยายน2569ครับเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 5 6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิรลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ

0: แต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนพระชัยอลังกรก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่งอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทั้งก็ประสานกับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนเวลาแล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไม่ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลังถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับเป็น17รายสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขาเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็ได้มีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเน้นย้ำครับว่าเรื่องของอาหารครับเรื่องของอาหารที่ประชาชนจะต้อง ได้รับในแต่ละวันเน้นย้ำว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เอาเครื่องดื่มหรือว่าของกินมาบริจาคหรือมาให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจหลายอย่างนะครับการทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับตรงนี้นี่เองก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับสำหรับการป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับอย่างเช่นที่ทุกคนทราบกันว่ามีการ อนุมัติโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับที่ต้องรองรับน้ำก่อนเข้าถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีชัยนาทจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นที่พื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปในอนาคตถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ มีสทนชมีสสนมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกระดิดาครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันทน์ที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินทร์บริเวณนวมินทร์8แยกบางกะปิส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว113นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบูรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
0: ครับเชิญคำถามครับผม
2: นะครับก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าความนับถือน่ะก็สามารถที่จะบนบานศาลกล่าวนะครับให้กำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจของชาวชุมพรได้
3: ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลาแม้กระทั่งตัวเราเองมาชุมพรเราก็จะไปสักการะเสด็จเตี่ยด้วยเหมือนกัน
2: ที่บริเวณที่หาดไซรีแล้วก็คือสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์
4: ที่อ้อมได้มาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรในวันนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นภาพต่างๆชัดเจนขึ้นต่างจากที่เวลาเราอ่านจากในหนังสือเนาะยิ่งได้ฟังข้อมูลจากวิทยากรก็ยิ่งอินกับเหตุการณ์เหล่านั้นมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่นั่นคือพายุใต้ฝุ่นเกที่ชาวจังหวัดชุมพรจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่มีวันลืม
2: ครับพิพิธภัณฑ์ชุมพรนะครับเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับและสำหรับที่คนที่อยากมีความรู้อยากเรียนรู้หรือว่ารู้จักชุมพรมากขึ้นเนี่ยก็มาที่พิพิธภัณฑ์จะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาพื้นเพนะครับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นได้ทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับนอกจากนั้น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับปัจจุบันนี้นะครับช่วงเนี้ยก็ยังเปิดอย่างเช่นวันหยุดก็เปิดให้เข้าชมเหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
3: สำหรับนิทรรศการที่เราได้รับชมกันไปทั้ง8จุดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากเหมือนกันนะบางสิ่งเราอาจจะเคยเห็นจากในหนังสือบางสิ่งเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตแต่วันนี้ค่ะเราได้มาเจอของจริงนะคะพร้อมกับมีวิทยากรมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องกันด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว1จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเลยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าน้องๆหนูๆ นะคะถ้ามีโอกาสมาที่นี่อาจจะทำให้กลับไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะคะกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีจบลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมอภันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby Shark do do do do do Baby Shark do do do do do do Baby Shark แต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: าลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
2: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชา
3: ลดหวานลดโรคจากสสส

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องการเหมือนเดิมค่ะปิยะนีพินสุวรรณทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลากับเวลาดีๆ 11:00 นถึง 11:30 นโดยประมาณนะคะช่วงนี้ค่ะข่าวสูนาฝนแล้วค่ะพี่น้องในส่วนของจังหวัดสงขลาเองค่ะเขาก็ได้มีการวางมาตรการนะคะในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วในปลายปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของปภ.จังหวัดสงขลาเองค่ะเขาก็ได้มีการบูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ไหวเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมกำลังคนกำลังเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการติดตามพื้นที่เสี่ยงกันนะคะว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดที่น้ำท่วมเป็นทีแรกๆนะคะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างท่านท่วงที่นั่นเองนะคะซึ่งแหลกปีปลายปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะนำในเรื่องนี้มาปรับแผนในการยกระดับในการให้ความช่วยเหลือได้ท่านท่วงที่มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าประเด็นนี้แต่เดี๋ยวเรามาแลงกันในช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงแรกค่ะให้คุณผู้ชมมาแลในเรื่องของนโยบาย20กระทรวงของรัฐบาลกันก่อนนะคะประเด็นแรกนะคะในส่วนของครม.เองค่ะเขาก็มีการอนุมัตินะคะเพิ่มเบี้ย1,500ล้านบาทนะคะช่วยเหลือชาวนาค่ะรายละ1,000บาทค่ะแต่ว่าไม่เกิน10รายนะคะสูงสุด10,000บาทต่อครัวเรือนค่ะครม.ค่ะเขาก็ได้อนุมัติกรอบวงเงินนะคะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโพธิ์ปลูกข้าวหน้าปีและก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ค่ะในปีการผลิต 68/69 นะคะจำนวน 1,545.98 ล้านบาทค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเบี้ยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ว่ายังไม่ได้รับเบี้ยที่นะคะมีทั้งเม็ด 233,729 ครัวเรือนค่ะก็มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างนะคะ126,206ครัวเรือนและการเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก113,523ครัวเรือนค่ะโดยธกส.ค่ะเขาก็ได้สำรองเบี้ยจ่ายไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ครอบตามเป้าหมายนั่นเองค่ะการดำเนินมาตรการครั้งนี้ก็มุ่งแน่นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกค่ะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะคะควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของคุณภาพผลผลิตของข้าวค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเบี้ยช่วยเหลือในอัตรารายละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10รายสูงสุดไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนค่ะผ่านการโอนบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงจากธกส.พร้อมกันนี้ค่ะครม.ก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนะคะระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยช่วยเหลือออกไปเลยจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันนี้นะคะคือ30กันยาเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างถ่วงถึงและก็เป็นธรรมค่ะมาแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกันมั่งนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้แรงค่ะช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะให้ยกของขึ้นถี่สูงแล้วก็อพยพนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้มหาดไทยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยทางนี้ค่ะได้มีการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเลย 1-1.2 เมตรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำค่ะหยอกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ย้ายรถนะคะในส่วนของนายเอกนิติท่านประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการแรงวางแผนระบายน้ำดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังด้วยนะคะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะปรับเพิ่มการรับน้ำพันน้ำเข้าถุงนะคะเพื่อที่จะน่วงน้ำแล้วก็ลดแรงกดดันต่อพื้นเทตอนล่างนะคะใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะให้จังหวัดและก็พี่น้องประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงทางด้านนายพัฒนาพร้อมผัดก็ได้จัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนหล่อมกล้าวนะคะใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลนะคะผ่านหม้อพร้อมค่ะนายนิกรส้มกลางค่ะรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้สนับสนุนโครงการครัวกลางพ่ออช่อค่ะจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยค่ะในขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแน่นข่าวถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะมาแลประเด็นการประชาสัมพันธ์ในการประชุม2026 IMF World Bank กันมั่งนะคะจากเหรียญพอดดวงค่ะสู่เวทีการเงินโลกนะคะถอดรหัสความสำคัญ2026 IMF World Bank Group ในหุ้นนี้ค่ะในปี2569ค่ะสายตาของประชาคมโลกก็จะจับจองมาอย่างไทยอีกคนนะคะเมื่อว่าไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกค่ะนับเป็นครั้งที่2นะคะในรอบ35ปีที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางของการหารือทางเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2530ค่ะการกลับมาหุ้นนี้นะคะจึงเป็นการตอกย้ำศักยภาพความพร้อมและก็บทบาทสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะซึ่งเราจะมาแลกกันนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพหุ้นนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับไทยนะคะแต่คือโอกาสทองค่ะที่จะสร้างผลเชิงบวกในหลากหลายมิติเลยทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะไม่ไว่าเป็นการยกระดับภาพหลักและก็ความเชื่อมั่นค่ะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกพันนี้นะคะไทยก็ได้แสดงศักยภาพนะคะต่อสายตาประชาคมค่ะไม่ไว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะวัฒนธรรมการพัฒนารวมไปถึงค่ะตอกย้ำความพร้อมและก็ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการประชุมและก็ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานว่าเหมือน 5,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเลยล่ะค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวค่ะโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและก็ธุรกิจบริการอื่นๆกันนะคะสร้างแม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะดึงดูดแม็ดเงินลงทุนสร้างความร่วมมือซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเวทีสำคัญของการประชุมในหุ้นนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ค่ะอะไรที่คุณผู้ชมได้แลไปแรงเดียวใจนะคะนั่นก็คือการทํางานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศด้วยกันนะคะนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานะคะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าหลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์อุทกภัยก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันนะคะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราค่ะเพราะว่าก็มีความเสียหายมากมายนะคะในพื้นที่ทางพื้นที่เศรษฐกิจเองเหลือกส่วนไรนานะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจของพี่น้องประชาชนหลากหลายค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในการเตรียมพร้อมรับมือและก็การป้องกันนะคะตอนนี้ค่ะน้องการอยู่กับหัวหน้าโซ่พ่นทองไซค่ะหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะ
1: กับผมครับผมโซคนตองไส้กับคณะทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาครับ
0: ตัวจริงเสียงจริงแน่นอนกับเสียงพันนีค่ะว่านาในส่วนของจัดทำแผนเผชิญเหตุตอนนี้ในส่วนของปภสงขลาเองมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าเกิดขึ้นในปลายปี69นี้ลาวพันปรือมั้งคะ
1: กับก่อนอื่นก็ลาวเรื่องแผนให้ฟังนะครับแผนเนี่ยเราก็จะมีการจัดทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับถึงมันจะมีแผนตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ไปถึงในแผนระดับชุมชนอยู่แล้วนะครับในการจัดทำแผนเนี่ยสำหรับในช่วงที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในสาระสำคัญจึงเราก็ได้เอาเหตุการณ์ครั้งปีที่แล้วนะครับมาเป็นบทเรียนนะครับที่ว่าจะต้องเพิ่มไปตรงไหนว่าสามารถจะฉายแผนใดตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับในส่วนของจังหวัดเองเราก็ได้มีการสำรวจนะครับจุดเสี่ยงหรือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมจำซากนะครับถึงตัวทางจังหวัดทางที่พวกอำเภอของเรานะครับเราก็ได้มีการสำรวจจุดเสี่ยงออกมาแล้วแต่ว่าพอคนตกก็มักจะได้ยินเข้าว่าตรงนั้นแล้วๆตรงนี้แล้วๆนะครับก็คือมีอยู่จำนวน85จุดด้วยกันนะครับที่กระจายกันไปนอกจากนั้นแล้วเราก็ได้มีการสำรวจทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากส่วนราชการต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดของเรานะครับไว้บรรจุไว้ในแผ่นอันได้แต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วเสียแล้วก็ตัดออกไปนะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงข้อมูลขึ้นมาไม
0: ่
1: นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของช่วงปักพิงนะครับที่เราได้มีการสำรวจตัวต่างจังหวัดว่าช่วงปักพิงลักๆในเฉพาะอำเภอของเราเนี่ยจะมีถึงไม่มั่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงปักพิงลักก็จะมีอยู่องค์กรปกครองท้องถิ่นละหนึ่งแห่งหรือว่าบางแห่งก็มีอยู่ช่อง3จุด4จุดนะครับก็ตามที่ความสำคัญของพื้นที่หรือความเสี่ยงของพื้นที่นะครับซึ่งรวมทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็มีศูนย์ปักปิงถึง197ศูนย์นะครับถ
0: ึ
1: งในส่วนของพื้นที่สำคัญที่ว่ามีปัญหาอุทกภัยในที่ที่แล้วมาไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลนครนาฏใหญ่ก็ดีนะครับเทศบาลดอกจางนะครับอันนี้เราจะดูและให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับว่าจะมีตู้ปักปิงตามแผนของท้องถิ่นเขาเองนะครับตามแผนของเทศบาลนครนาฏใหญ่ตามแผนของเทศบาลที่อยู่รอบนะครับยกตัวอย่างอย่างของเทศบาลนครนาฏใหญ่ที่ว่าตู้ปักปิงที่ว่ากำหนดวัยตามแผนเนี่ยที่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มีโรงเรียนเทศบาล1เทศบาล2เทศบาล3เทศบาล4นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเด็กก็เรียกว่าบ้านพี่เลี้ยงนะครับซ
0: ึ่
1: งเราได้ดำเนินการมาด้วยดีแล้วตั้งแต่ปีต้องมาเลย43นะครับแต่ผมทำไม่ผิดเนี่ยว่ามันจะลั่งๆในการจะลางลากันไปมั่งแต่ว่าคราวที่ผมลงพื้นที่ไปนะครับรวมก็ตั้งหมู่ที่ชุมชนสงขลาก็ดีทางหมอก็ดีนะครับในการไปจัดทำเรื่องของ หาดใหญ่โมเดลพลัดนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะครับชุมชนนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับมีอาซ่าจิตอาซ่าที่ว่าจะให้มีให้อาซ่าบ้านตัวเองเนี่ยเป็นบ้านที่เรียงขึ้นมานะครับตอนนี้ทาวเองสำรวจแล้วก็ประมาณสัก50 แห่งนะครับในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ
0: ่
1: นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตนะครับเมื่อกับปีที่แล้วเนี่ยกสทชจะมีทุ่นปักกิ่งที่เรียกว่าทุ่นปักกิ่งเมืองนะครับขนาดใหญ่อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหมอถึงเป็นทุ่นปักกิ่งลัก
0: ข
1: ้องปีที่แล้วนะครับแล้วก็นั่นถ้าว่าเต็นนั่นเต็มเราก็กระจายไปอีกหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะโซนทางสนามบินนู้กระจายทางโรงเรียนยาลอซ้อนะครับหรือกระจายมาทางมาเลยตัดจพัดกระจายมาทางมาเลยตัดสิ้นนะครับทางตับเรือปากที่ช่องถึงปีเดียวแล้วเราก็ได้ปฏิบัติอยู่แบบนั้นนะครับถึงจากหมอเนี่ยคนมันหนาแน่นเกินนะครับเราก็ได้กระจายออกมาตามศูนย์ปักกิ่งต่างๆนะครับแต่ไม่นอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของจุดจอดรถนะครับเพิ่มเติมมากเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการจอดรถหมากปีที่แล้วเนี่ยไม่สามารถนำรถออกมาได
0: ้
1: สร้างความสูญเสียให้กับสักสิ้นถึงเป็นพยานฐานะของประชาชนนะครับทางเทศบาลนครนะครับได้รวมกันกับจังหวัดได้พิจารณาเรื่องจุดจอดรถถึงมีพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมอไม่ว่าจะเป็นทางมอเตอร์บอสซีซ่องนะครับที่พุทธมณฑลนะครับทางโรงเรียนยาช่อผู้ชอนพักเก้านะครับเลยไปถึงตึ้งสนามบินและโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับสามารถนำมาจอดได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับบริเวณพื้นที่หาดใหญ่นะครับก็หาดใหญ่นะครับสามารถที่จะทยอยมาจอดได้นะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของเรื่องของแผนโดยเฉพาะแผนชุมชนนะครับเราลงไปถึงระดับพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูความเสี่ยงของตัวเองนะครับสามารถปฏิบัติตนให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่หน่วยงานอื่น
0: จะเข้าไปช่วยค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนถึงอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นบุคคลแรกหรือต้องประสบภัยนะครับเพราะนั้นท่านต้องเอาตัวจัดการเอา
0: ตัวรอด
1: ชีวิตรอด
0: ค่ะ
1: นะครับรวมทั้งเรื่องของกลุ่มปลอบางต่างๆนะครับจะต้องรู้ว่ามีกลุ่มปลอบางอยู่ในชุมชนนั้นที่คนยืดตึงในมั่งแล้วก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับแกงแจ้งเตือนเราก็ต้องเป็นการอพยพเป็นกลุ่มแรกนะครับในการที่จะมาให้ผลอันตรายขึ้นมาเพื่อนเรียนจากก็อาจจะช่วยเลือดตัวเองได้หน่อยว่าบุคคลตัวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการปอกไตจัตตีมีขั้นแบกอะไรไปเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการของชุมชนขึ้นมานะครับในการแบ่งหน้าที่กันนะครับเป็นฝ่ายต่างๆฝ่ายเฝ้าระวังฝ่ายแจ้งเตือนฝ่ายอพยพถึงในการช่วยเหลือกันในชุมชนเนี่ยเราต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได
0: ้
1: ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเราไปทางไหนเส้นทางไหนไปจุดปักปิงในใกล้ที่สุดหรือว่าไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามได้ว่าได้เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยนะครับนี่คือเรื่องของชุมชนแล้วก็เราก็จะมีการทำแผนกลุ่มชุมชนถึงตอนนี้เราทำไปเกือบครบแล้วนะครับวันที่สองตุลาเนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนทุกไทยเลยนะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่แต่หลังจากนั้นเราก็จะมีการสอบแผนนะครับเราจะมีการสอบแผนสำหรับชุมชนโดยเฉพาะแผนการอพยพ
0: คร
1: ับว่าสมมติสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะดำเนินการกันบัดพื้นขึ้นรถตรงในจุดนัดพบอยู่ตรงในเคยเป็นคนข้าวไปรับคุ้มตัวบ้างไปยังสถานที่ปลอดภัยเป็นระดับแรกนะครับถึงจะทำลายไปทำกลุ่มชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจกระบวนการรวมทั้ง คณะกรรมการชุมชนนะครับที่จะต้องก้าวไปอายุประจำอยู่ตามชุนปักกิ่งนะครับเพื่อจะรองรับพี่น้องจากชุมชนของตัวเองที่จะก้าวมาเพราะว่าเราจักหน้าก้าตากันดีเอาจากการลงทะเบียนคนนี้มาจากชุมชนชั้นนะเพราะนั้นมีรายละเอียดปณีปณีนะครับก็จะให้ชาวบ้านได้เข้ามารวมในชุนปักกิ่งนะครับ
0: ค
1: นได้เลยว่านัดทำกับข้าวอาหารก็ไปช่วยเหลือต้องทำกับข้าวกับปลากันนะครับ
0: ค
1: ุณได้เดี๋ยวพอมีความรู้โดยเฉพาะเจ้าหม้อนะครับเรื่องการปฐมพยาบาลเรื่องอะไรแบบนี้เราก็อาจจะบอกไม่หน้าที่กันไปรวมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำอยู่ที่ชุนปักกิ่งนั้นนะครับไปนี่ก็คือเรื่องของแผนนะครับ
0: ค่ะว่านะคะถ้าแรงถึงในส่วนของแพ้เหล็กเดียวใจนี่คือฟังแล้วก็คืออุ่นใจอย่างแรงเลยแต่ว่าถ้าแรงถึงในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนบางครั้งว่านาในส่วนของการยกระดับการแจ้งเตือนอันนี้คือเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าการที่แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลแบบอย่างเรียลไทม์หรือว่าแบบเร็วๆหรือว่าในชาวบ้านที่อยู่ในพื้นเทห่างไกลได้ไหมเนี่ยค่ะให้เขาได้รับรู้รับทราบข้อมูลแบบอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้ออกมาก่อนได้ไหมเนี่ยเราได้ยกระดับพันธุ์ปือมั้งคะในเรื่องนี
1: ้ครับครับประการแรกก็คือต่างจังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์นะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นมีท่านรองผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวเรื่องของคนป่าอากาศไม่ว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะเป็นทางชนประทานไม่ว่าจะเป็นทางสนตช.ไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรธรณีนะครับหน่วยงานต่างๆจะมีข้อมูลเหล่านี้ร่วมทางภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆเป็นหน่วยที่เอ็กเซิร์นนะครับที่ว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่างๆตามลุ่มน้ำลำน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบกับการแจ้งเตือนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟที่เรียกว่าระบบเซฟบอดแคสต์นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหากันอยู่มั้งนะครับกรณีในชุมเทพไปเนี่ยครับมีว่าการแจ้งเตือนจ่าไปอะไรไปก็ต่างสมก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับทั้งนี้เลยทั้งนั้นในการจะได้ข้อมูลมาซึ่งเรื่องของการแจ้งเตือนในแม่นยำนะครับเนื่องจากส่วนราชการจะติดตามข้อมูลจากเครื่องมือที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือมาตรวัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตามลำน้ำลำคลองเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมีการฟีดแบ็กข้อมูลจากพื้นที่ไปด้วยนะครับเพราะว่าในชุมชนเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนรู้ดีว่าตอนนี้น้ำหล่นแล้วไม่น้ำขึ้นมาถึงไหนแล้วนะครับถึงจะเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนในแม่นยำนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้มีการเอาประโยชน์กันได้ทันท่วงทีนะคร
0: ับ ก็ถือว่า
1: คนนี้ก็มีการเราจะมีเรื่องกล้องอ้อเตือนไฟนะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีแนวในการโครงการในการสร้างอ้อเตือนไฟขึ้นในพื้นที่ของหาดใหญ่ตอนนี้นะครับพี่น้องใหญ่จำนวน3จุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปักธงนะครับปักธงหรือปักกิมนะครับที่ที่ติดตะบ้านนครหรือที่ชวนสานะสุขสานะชั้น
0: คร
1: ับเป็นจ้ามจุดถึงจะเป็นอ้อเตือนภัยขนาดใหญ่ดี
0: ค่ะ
1: มีรัศมีในการที่จะแจ้งเตือนได้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวถ้ามันทำงานพร้อมอันนี้มันจะมาประสานกันหมดนะครับเราเป็นอุปกรณ์นึงที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อื่นนะครับที่นอกจากงานใหญ่เราเร่งแต่เดี๋ยวงานใหญ่มากระกั้งหนองก็ได้ไปล่วงเหมือนกัน
0: รอบรอบนะคะรอบรอบบ้านเราก็กำลังกัน
1: มีการแจ้งเตือนตามระบบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ในเรื่องของระบบไลน์ระบบเอสเอ็มเอสแต่ก้าวไปในพื้นที่เมื่อพื้นที่รับข้อมูลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางท้องถิ่นสำนักผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปกระจายต่อคือแม่ทันได้ยินแต่เสียงเสียบทแค่ทันก็ต้องไปกระจายต่อในเครื่องมือที่ทันมีอยู่ในพื้นที
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงตามไส้ก็ดีอ้อกระจายข้าวก็ดีนะครับก็หรือรถประชาสัมพันธ์นะครับวิ่งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

0: ครับเราได้มีการฝึกอยู่ต้องรูปแบบนะครับก็คือฝึกฟังกันมาฟังหน่วยงานต่างๆว่าถ้าเกิดเรื่องนี้คุณจะทำอะไรก็มีความสร้างความเข้าใจกันให้ได้มากขึ้นนะครับในส่วนของการฝึกปฏิบัติคือการฝึกแบบริ้วนะครับเราก็มีการฝึกการอพยพก็ดีการฝึกการช่วยเหลือทางน้ำช่วยช่วงทางอากาศเรื่องของการแผ่ชะน้ำก็ดีนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการให้องค์ความรู้กับท่วนอื่นๆนะครับที่ว่าในคณะที่เกิดไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ครบไม่ท่วนนะครับอันนี้คือได้เป็นประโยชน์นะครับและก็สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับว่าเราก็มีเตรียมความพร้อมในหน่วยงานของรัฐนะครับช่วงของการเรื่องของการตั้งซุ้มจัดการนะครับสูงเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับซุ้มจัดการมันจะมีระดับจังหวัดก็คือเราจะตั้งอยู่ที่สระกลางระดับอำเภอระดับอำเภอรับตัวพินก็อยู่ที่ตามการของกรมพินนะครับยกเว้นจะมีสระกลางอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีสระกลางรุ่นแรงที่หาดใหญ่นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ไปสร้างตั้งซุ้มจัดการส่วนหน้าของจังหวัดเนี่ยเตรียมมอเตอร์บอสที่ช่องเผื่อจัดการเฉพาะพื้นที่นะครับอันนี้ก็ได้มีการกำจัดแบ่งหมอบพื้นที่โดยเฉพาะให้ท่านผู้ว่าการรองผู้ว่าการจังหวัดแต่ละฐานนะครับซึ่งเรามีโดยที่ฐานในดูแลในโซนต่างๆไว้แล้วนะครับ
1: โอเคค่ะการทางนี้ทางนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือนะคะหากเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อแหลกปี68หลาก่อนในส่วนของปพเองรวมไปถึงทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะขอขอบคุณค่ะวนาโซพลทองไซนะคะวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มาให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือได้ว่านะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะไม่ใช่เพียงการแก้ไขในช่วงที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะก็คือเราสามารถที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้นะคะเผื่อที่จะไม่ไหวเป็นการร้องขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าบูรณาการรวมกันนะคะในส่วนของผู้ที่ประสบภัยเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเบอร์สำคัญที่ควรจะมีไว้นะคะควรจะมีติดตัวไว้ด้วยแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะปีในส่วนของบ้านผักนะคะหรือว่าศูนย์ผักพิงค่ะในส่วนของจังหวัดสงขลาบ้านเรานะคะมีถังเม็ดกะ197ศูนย์ด้วยกันค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นะคะก็สามารถที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ผักพิงต่างๆได้ในส่วนของอปท.องค์การปกครองส่วนท้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในระดับอำเภอในระดับจังหวัดนะคะก็จะมีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเป็นเรื่องไรนะคะคอยมาติดตามกันเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
2: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ในพื้นที่ที่มีความท้าทายและเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านใดก็ตามทหารก็ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่มากกว่าการรักษาความปลอดภัยของพื้นแผ่นดินหากแต่เป็นผู้ที่ก้าวเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกช่วงของชีวิตทุกก้าวย่างที่ทหารเดินเข้าสู่ชุมชนไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงหากยังเต็มไปด้วยความห่วงใยความรับผิดชอบและหัวใจของการดูแลทหารเป็นทั้งผู้ที่เฝ้าระวังความสงบผู้ช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติและผู้ประสานความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนต้องการที่พึ่งในหลายพื้นที่ทหารคือคนแรกที่เข้าไปถึงเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเป็นผู้ช่วยพยุงผู้สูงอายุดูแลเด็กๆและเป็นผู้รับฟังปัญหาทุกข์สุขของประชาชนคอยเป็นกำลังใจในวันที่ประชาชนรู้สึกอ่อนล้าบทบาทของทหารจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเครื่องแบบหรือภารกิจเฉพาะหน้าหากยังเป็นการยืนเคียงข้างประชาชนด้วยความจริงใจแบ่งเบาภาระและร่วมกันสร้างความมั่นคงที่เริ่มต้นจากความเข้าใจเพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ประชาชนรู้สึกว่ายังมีใครบางคนที่เดินอยู่เคียงข้างเราไม่ทอดทิ้งในทุกก้าวที่เดิน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะความไว้วางใจและความเชื่อใจความเข้าใจนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งภารกิจในวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมมานั้นก็คือภารกิจของชุดหมอเดินเท้าเรียกได้ว่าเป็นการเข้าถึงการให้บริการทางด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอเดินเท้านะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ตั้งเบิกโยก
2: ค่ะอันนี้คุณยายอยู่ที่ไหนครับเราถามไปแล้วแล้วที่เป็นติดเตียงครับเกิดเหตุเกิดจากอะไรเอ่ย
1: หน้ายาไม่รู้กี่ติ้งที่ความดัน
2: ในบ้านก็คือตอนนี้ในบ้านมีสุนัขกับ

0: ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจนะคะของพี่ๆทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33ค่ะเพื่อมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่นะคะของพี่ๆว่าเขามีการปฏิบัติหน้าที่อะไรกันบ้างสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสด
0: ี
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนค่ะจะพาคุณชมมาติดตามภารกิจชุดหมอเดินเท้ากันค่ะว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: ในการเตรียมตัวครับก็จะเป็นแบ่งหน้าที่กันก่อนนะครับจะมีในส่วนของพลขับแล้วก็ชุดคุ้มกันแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของผมที่เป็นพยาบาลด้วยหน
0: ึ่
1: งครับแล้วก็การเตรียมยาหรือว่าสถานที่ว่าจะไปที่ไหนบ้างครับ
0: แล้วคุณหมอเลยนี่ก็คือว่ารับผิดชอบในพื้นที่ของตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33บทบาทหน้าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างของหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยค่ะ
1: ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33นะครับในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นการให้พยาบาลการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ต่างๆการดูแลผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็จะเป็นชาวบ้านที่ยากไร
0: ้
1: หรือว่าไม่มีทุนที่จะไปรักษาพยาบาลเองหรือเดินทางไปรักษาพยาบาลได้ในส่วนของงานของเราก็จะทำการเดินทางเพื่อไปเข้าถึงชาวบ้านเหล่านั้นครับเพื่อดูแลพยาบาลต่างๆครับ
0: แล้วเหมือนอย่างนี้ค่ะของในส่วนของคุณหมอเองค่ะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นานหรือยังคะ
1: ผมเพิ่งมาได้ในงบประมาณ69ครับได้3เดือนแล้ว
0: อ๋อเพิ่งมาเองแล้วอย่างนี้คือเรามีการปรับตัวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างเพราะแน่นอนเลยว่าวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นภาษาก็ดีมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วตรงนี้เรามีการปรับตัวยังไงบ้างคะเพื่อที่จะแบบสร้างความเข้าใจแล้วเวลาเราลงพื้นที่จะได้แบบพูดคุยกับทางชุมชนได้อ่ะค่ะ
1: ในการปรับตัวของผมที่ได้มาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็จะเข้าหาประชาชนก่อนพยายามพูดคุยหรือว่าพยายามที่จะเป็นมิตรกับเขาแล้วก็เรียนรู้จากวัฒนธรรมภาษาต่างๆครับแล้วก็ในเรื่องภาษามาลายูจะมีก็ยากอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีพี่ๆที่เป็นทหารเรือด้วยกันคอยช่วยแปลช่วยสอนในภาษาให้ครับ
0: เป็นไงบ้างคะมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้แอบถามความรู้สึกนิดนึงค่ะเพราะแน่นอนเลยว่าภาพจำของพื้นที่เราอะถ้าคนที่ยังไม่ได้เคยมาในพื้นที่ใช่ไหมคะอาจจะแบบมองดูว่าเป็นพื้นที่ที่หวัดกลัวนิดนึงแต่ในฐานะที่ทางคุณหมอเองเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เรามาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: ในส่วนของพื้นที่นะครับก็ถามว่ามีความอันตรายไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ระวังตัวอยู่ตลอด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราแบบมีการพูดคุยกับที่บ้านยังไงเพราะแน่นอนว่าพอไม่ใช่คนในพื้นที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นผู้เสียสละเพื่อมาดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้เกิดความสันติสุขตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็ที่บ้านตอนแรกก็ยังไม่รู้ครับก็มาบอกตอนที่ว่ามาแล้วครับเขาก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยครับแต่ก็พยายามเขาก็พยายามปรับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของชายชาติทหารอย่างเราที่ต้องมาดูแลประเทศชาติ
0: ค่ะ3เดือนแล้วพี่ต้นว่าก็โอเคแล้วนะคะถือว่าเป็นยังไงบ้างพอเราได้มาใช้ชีวิตจริงๆน่ารักไหมคะคนที่นี
1: ่คนที่นี่เป็นกันเองมากเลยครับคุยดีแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันให้กินตลอด
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเมื่อเราได้มาพื้นที่เราได้มาสัมผัสจริงอะอย่างน้อยก็คือว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินมาแต่ถ้าเรามาสัมผัสเองอะเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอะมีเรื่องราวแล้วก็ผู้คนรวมไปถึงทุกๆสิ่งทุกอย่างอะก็น่ารักใช่ไหมคะและบทบาทอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งก็คือวันนี้ค่ะที่เราจะตามพี่คุณหมอนะคะไปปฏิบัติภารกิจนั่นก็คือชุดหมอเดินเท้าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะ
1: วันนี้เดี๋ยวเราจะมีในการให้ความรู้กับนักเรียนครับที
0: ่
1: โรงเรียนนี้เนาะแล้วก็จะมีการไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงทั้งหลายในละแวกพื้นที่รับผิดชอบครับ
0: ค่ะแน่นอนเลยว่าการให้ความรู้กับน้องๆตัวน้อยๆในโรงเรียนเนี่ยค่ะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเด็กเราจะพูดคุยยังไงคะว่าให้น้องๆแบบเข้าใจแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะเด็กกับผู้ใหญ่ล่ะพี่ซ้อนว่าการสื่อสารมันต่างกัน
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้เราเตรียมตัวมายังไงบ้าง
1: ก็ในการพูดคุยกับเด็กครับเราก็จะเป็นกันเองเนาะเป็นแบบว่าเหมือนพี่สอนน้องอะไรเงี้ยในการพูดแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นหรือว่ามีของรางวัลให้น้องๆเนี่ยสนใจหรือว่าน้องๆเนี่ยฟังเรามากขึ้นนะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้ในสิ่งที่น้องเจอกันในทุกวันอยู่แล้วไม่เป็นทางการมากครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33กับชุดหมอ

ทหารไม่ได้มีบทบาทเพียงการรักษาความปลอดภัยหรือปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการเท่านั้นหากแต่ยังเป็นกำลังสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความห่วงใยจากรัฐไปสู่พี่น้องประชาชนผ่านภารกิจที่เรียกว่าหมอเดินเท้าภารกิจนี้คือการออกเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่เข้าถึงโรงพยาบาลเป็นเรื่องยากลำบากเพื่อการรักษาตรวจสุขภาพการให้คำปรึกษาและแจกจ่ายยาพื้นฐานแก่ประชาชนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเครื่องแบบทหารสู่หัวใจของผู้ให้หลายครั้งที่ภาพของทหารในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ถูกจดจำในมิติของความเข้มแข็งความเคร่งครัดมือถือปืนแต่ในภารกิจหมอเดินเท้าซึ่งเป็นเครื่องแบบเดียวกันนี้แต่กลับสะท้อนอีกบทบาทหนึ่งคือผู้ที่คุ้มกันความหวังและชีวิต

การสะพายเป้ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเดินเท้าเข้าไปรักษาประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านอยากมีความหวังการรักษาของหมอเดินเท้าครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการรักษาที่มากกว่าการจ่ายยาแต่คือความไว้วางใจที่ชาวบ้านได้มอบกลับมาให้การได้พบหมอที่ไม่ต้องเดินทางไกลมันคือความหวังที่จับต้องได้ภารกิจหมอเดินเท้าจึงไม่ได้เพียงรักษาโรคทางกายแต่ยังเป็นการเยียวยาความรู้สึกลดช่องว่างและการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนรอยยิ้มที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพเสียงขอบคุณจากประชาชนที่ได้รับยาแม้แต่สายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความอุ่นใจเมื่อเห็นหมอเดินเท้าล้วนเป็นภาพสะท้อนว่าสันติสุขสามารถเริ่มต้นได้จากการดูแลซึ่งกันและกัน

0: คะเรียกได้ว่าเป็นเคสแรกนะคะที่เราได้มาเดินเท้ามาตรวจผู้ป่วยนะคะในพื้นที่ของตำบลไพรวันใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะคุณหมอจากการที่เมื่อกี้เราได้แบบไปตรวจคุณลุงเรียกได้ว่าอาการคงที่หรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบบอกทางญาติให้ดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
1: ในตอนนี้นะครับอาการของคุณลุงยังไม่มีอาการที่จะทุเลาลงแต่ก็ไม่มีอาการที่จะดีขึ้นเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ตอนนี้ก็คือจะอยู่อย่างนี้อีกสักพักนึงครับในการดูแลของคุณตาเนี่ยหรือว่าคุณลุงเนา
0: ะ
1: ของทางญาติเขาดูแลดีมากอยู่แล้วว่ามาเป็น10ปีไม่มีแผลกดทับเลยแล้วก็ร่างกายสะอาดดีไม่มีเสมหะแล้วการให้อาหารก็ให้เป็นรูทีนทุกวันครับไม่มีขาดมีเกิน
0: ค่ะแล้วจะต้องแบบมีอะไรที่เราจะต้องบอกทางญาติไหมคะว่าจะต้องแบบดูแลพิเศษในช่วงนี้ด้วยแบบอากาศเปลี่ยนแปลงเงี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวแล้วแบบเราจะต้องแบบดูแลคุณลุงคุณตาเนี่ยค่ะต้องมีแบบพิเศษไหม
1: ถ้าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะพยายามที่หาอะไรอุ่นๆมาห่มให้แล้วส่วนใหญ่แล้วก็พยายามตรวจเช็คเรื่องของแผลกดทับมากขึ้นแล้วก็ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยในช่วงนี้เพราะหน้าหนาวเนาะ

0: อันนี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: มีความดัน
0: มีความดันความดันเดียวแล้วที่เป็นติดเตียงครับเกิดเหตุเกิดจากอะไรเอ่ย
1: กินบุ
0: กอ๋อนี่น้ำตาไหลซาบซึ้ง
1: อ๋อ
0: บุกอันนี้เดี๋ยวผมขอว่าความดันได้ไหมได้เนาะ

0: ุณผู้ชมค่ะและถ้าพูดถึงนะคะอีกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะก็คือในส่วนของพี่ๆทหารพรานนะคะแล้วพี่ซ่อนค่ะก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ของตำบลไผ่วันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมพันจ่าเอกสุพจน์ไว้ว่องนะครับตำแหน่งพันจ่ากองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่13หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือรับผิดชอบตำบลไผ่วันครับ
0: อันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ที่เราเข้ามาดูแลในชุมชนนี้ก็คือหลักๆนี่คือเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ส่วนแรกนะครับจะเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับด้านความมั่นคงต่างๆดูแลความเรียบร้อยถนนและพื้นที่นะครับในตำบลไผ่วันให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับตามแนวทางที่หน่วยเหนือมอบให้ครับ
0: ค่ะหลักๆเลยเราเป็นการแบบสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ในด้านมวลชนนะครับจะมีชปกรนะครับหรือชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนนะครับเข้ามาร่วมนะครับทำกิจกรรมกับทางพ่อแม่พี่น้องนะครับในทุกๆหมู่บ้านนะครับทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับซึ่งได้ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแล้วเหมือนแบบภารกิจหลักเลยถ้าเราจะไม่พูดถึงก็คือไม่ได้เลยกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ในส่วนของทางหน่วยเองเนี่ยเข้าไปแบบดูแลแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมหรือเปล่าหมดคะ
1: ตรงนี้มีน้ำขังอยู่บ้างครับแต่โซนที่หนักๆก็จะมีอยู่ 2-3 หมู่นะครับซึ่งในส่วนของฐานพานนาวิกโยธินนะครับก็ได้เป็นกำลังในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบครับในการขนย้ายสิ่งของนะครับการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับออกจากอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการช่วยเหลือในการแจกจ่ายยารักษาโรคแล้วก็อาหารน้ำดื่มให้กับพ่อแม่พี่น้องครับ
0: แล้วเหมือนกับวันนี้ค่ะภารกิจที่เราได้ร่วมกันกับชุดของคุณหมอหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่33ตรงนี้ค่ะเราทำงานร่วมกันแล้วก็เราสนับสนุนอะไรบ้างกับการลงพื้นที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นะคะ
1: ก็จะเป็นการปฏิบัตินะครับเยี่ยมนะครับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็จะมีการพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านไม่จำเป็นว่าจะเป็นบ้านผู้ป่วยติดเตียงอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่นะครับอยู่ระแวกนะที่เราเดินผ่านเราก็จะเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบนะครับมีการแจกยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับผู้ป่วยติดเตียงไปให้กำลังใจนะครับไปพูดคุยให้กำลังใจญาติๆนะครับในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าภารกิจนี้ค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะกับการที่ทางของหมวดเองได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนในพื้นที่ที่ผู้หมวดรับผิดชอบอยู่เนี่ยค่ะ
1: ก็ในส่วนของทหารนะครับก็เป็นกำลังนะครับที่พร้อมสนับสนุนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสันติสุขนะครับทุกภาคส่วนนะครับร่วมกับส่วนของรอพอสอตอนะครับในพื้นที่นะครับร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับผู้นำศาสนานะครับที่เราจะมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์ให้กับชุมชนของเราน่าอยู่ครับ
0: ค่ะและคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งไหมคะที่สามารถแบบสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็ลบภาพแบบแข็งแกร่งของทหารมาเป็นภาพแบบอ่อนโยนแล้วก็สามารถที่เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นกับการที่เราลงพื้นที่แบบนี้ค่ะ
1: ครับทหารนะครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่อยากเห็นนะครับความสงบนะครับมีเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับแล้วก็มีความรักสามัคคีในประเทศชาตินะครับรักในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเราก็จะได้ช่วยกันนะครับสร้างชาติพัฒนาประเทศชาตินะครับให้เจริญไปในวันข้างหน้าครับ

อกจากจะเดินเท้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชนแล้วอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33การดูแลสุขภาพเด็กสารสัมพันธ์และเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ดูแลสุขภาพเป็นรากฐานสำคัญของสันติสุขในอนาคตการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวหรือโรงเรียนเพียงลำพังหากแต่เป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ก้าวเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับเด็กๆมากขึ้นในมิติของความเข้าใจและความห่วงใยจากผู้รักษาความปลอดภัยสู่พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ

ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะที่พี่ๆทหารนะคะได้มาเยี่ยมเด็กๆนะคะแล้วก็ได้มาให้ความรู้ทั้งในด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มาปลูกฝังให้นักเรียนได้รักชาตินะคะก็จะส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีระเบียบวินัยในการที่ทางหน่วยงานทหารมานะคะเขาก็จะได้ฝึกความมีระเบียบแล้วก็เด็กๆของเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการรักชาติแล้วก็การเป็นเด็กดีมีความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพ่อแม่ทั้งต่อคุณครูแล้วก็ทั้งต่อประเทศชาติค่ะในทุกครั้งที่หน่วยงานทหารเข้ามานะคะน้องๆเขาก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่ทหารเข้ามาเพราะว่าเวลาพี่ๆทหารเข้ามาจะไม่มีมุมของทหารที่แบบแข็งแกร่งดุดันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มาในมุมของน่ารักจะมีการคุยอย่างเป็นกันเองกับเด็กๆทำให้เด็กๆรักแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งดีใจทุกครั้งที่เวลาพี่ทหารเข้ามาค่ะ

ต่เมื่อทหารก้าวเข้าไปในชุมชนในฐานะผู้ดูแลสุขภาพความหวาดระแวงจึงแปรเปลี่ยนเป็นความคุ้นเคยความไม่ไว้วางใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความร่วมมือและความสงบสุขที่อย่างรากลึกจากระดับครอบครัวสู่ชุมชนหมอเดินเท้าจึงไม่ใช่เพียงบทบาทเสริมของทหารหากแต่เป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ช่วยประคองชีวิตและหล่อเลี้ยงสันติภาพให้คงอยู่ในผืนแผ่นดินชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

หมอเดินเท้าในทุกๆก้าวนั้นนะคะคือก้าวที่เต็มไปด้วยหัวใจค่ะและเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการรักษาโรคแล้วนะคะสิ่งสำคัญค่ะของหมอเดินเท้านั่นก็คือความไว้ใจและความเชื่อใจที่มีให้กับชุมชนแห่งนี้ทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการใต้สันติสุขในวันนี้นะคะกลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: come and visit today here in Thailand. Let's go Thailand!
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมตองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้พระสงฆ์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแถวจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบนพจน์พิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 ลูก45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการณ์ว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการณ์ว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะอย่างนี้นะครับจะค่อยๆขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4ที่5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
0: ครับ ท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.แน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
2: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนศิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวม 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวป่ากระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
2: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%
1: ค่ะ
2: นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ครับ
2: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี
0: ้ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเทศนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
2: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมันมาลงแม่น้ำนครนายกครับ

0: ม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเขากบินบุรีครับจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ทุ่งบางพลวงที่ผันน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ทุ่งท่าแหทุ่งบางพลวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบินบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบินบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนก็ตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
1: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับ น้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะฮะคลองแสนแสบสถานีน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีเลยครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซ
1: ึ่
0: งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำจะอยู่ในลำน้ำ ซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขอขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับทราบแล้วก็ว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900
1: กับ
0: การเกือบครึ่งไหมครับเข
1: ื่อ
0: นเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะครับน้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหาน
1: คร
0: เกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดูในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างที่ท่านผอ.ธเนศบอกไปเมื่อสักครู่ความจุเนี่ยมันเกินความจุเต็มแล้วถ้ามัน 107% นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ปริมาณน้ำเกินความจุ 107% วันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ครับนายวีระพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่บริเวณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อำเภอวัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และนายวัศวัฒนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้สรุปสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 107% นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นตัวเลขล่าสุดจากท่านผอ.ธเนศของกรมชลประทานก็ตอนนี้ 107% ของความจุเก็บกักปกติครับทั้งนี้ในวันนี้นั้นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็มีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั้นที่เกินความจุเก็บกักแล้วขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ครับช่วง 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยจะ

0: การไว้เนี่ยก็จะมีการขยับนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเตรียมพร้อมค่ะรับกับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางรถยนต์รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆที่ไปยังที่ที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักแล้วก็อาหารสำหรับผู้อพยพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า90%ของความจุและจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังคงมีน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไหลรวมกันลงแม่น้ำแม่กลองส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและย้ำการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการด้วยกันก็คือข้อที่1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างข้อที่2ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ต้องเตรียมอาหารปรุงสุกสำหรับรับประทาน3มื้อสำหรับผู้อพยพด้วย
2: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูน้ำบางอย่างครับที่ชาวบ้านมีการร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือหางยาวผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูน้ำบางอย่างอำเภอกระทุ่มแบนหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มปริมาณการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกสูงขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำบางอย่างนับเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมน้ำล่าสุดประตูระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำ3เครื่องขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมกับท่อซิ่งเข้ามาสนับสนุนอีก2เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาวมาช่วยผลักดันน้ำบริเวณจุดระบายน้ำสะท้อนความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมืออุทกภัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็สนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับเรือหางยาวที่ร่วมในภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ชีวาภิบาลได้ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับการคัดกรองวางแผนอพยพเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เหมาะสมเพียงพอพร้อมรับกับสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอบ้านแพ้วโดยขอให้ผู้ดูแลเตรียมความพร้อมทั้งบัตรประชาชนยาประจำตัวบัตรแพ้ยาและของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้นำชุมชนจะประสานผู้ดูแลอีกครั้งเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อค่ะ

เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: จากสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนค่ะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งตั้งวอร์รูมค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับนัดประเมินสถานการณ์ทุกเวลา8โมงเช้านะคะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบซ้ำเติมประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออุดรอยรั่วและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความอดทนใจกว้างและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติหรือวอร์รูมขึ้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมอบหมายให้อธิบดีปภ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ประเมินข้อสั่งการแบบวันต่อวันในเวลา8นาฬิกาของทุกวันนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำเช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการแผนการระบายน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและยากต่อการควบคุมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะร่วมรับผิดชอบและไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังโดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กำกับดูแลและบริหารสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าการลงพื้นที่ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการแจกจ่ายถุงยางชีพแต่เป็นการรับทราบถึงความยากลำบากที่แท้จริงของประชาชนที่ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและไฟฟ้าดังนั้นในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นมีความสามัคคีมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักและงดเว้นการนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีกัน
2: ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
3: เห็นเมื่อวานท่านนายก
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีออกข้อสั่งการสำคัญ8ประการด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมประสานการประเมินมวลน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลให้บูรณาการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องสูบน้ำจัดหารถสุขาเคลื่อนที่และวางกำลังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงการช่วยเหลือและอพยพต้องยึดการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้การดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการเป็นพิเศษการดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดให้จัดเตรียมที่พักอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอหากขาดแคลนให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคโดยด่วนการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าและผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสั่งการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวปลอมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำสะอาดต้องดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและเร่งฟื้นฟูระบบประปาทันทีเพื่อสถานการณ์คลี่คลายประการสุดท้ายค่ะการฟื้นฟูและเยียวยาให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ทุกภาคส่วนว่าเตือนภัยให้เร็วช่วยชีวิตให้ทันดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นธรรม
1: ทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กับเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมาตรการป้องกันมวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับข้อสั่งการมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อหลักก็ประกอบไปด้วยกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำปริมาณการระบายน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สัมพันธ์กับศักยภาพการรองรับของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาโดยต้องพยายามควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำให้น้อยที่สุดสั่งการให้มีการจัดระบบการจราจรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องบริหารจัดการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกรวมถึงการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันและประการสุดท้ายคือมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันบริหารจัดการมวลน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดโดยนอกจากจะต้องดูแลพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผันและเบี่ยงทิศน้ำให้ไม่สกัดกั้นไม่ให้มวลน้ำนั้นไหลเข้ามาซ้ำเติมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเด็ดขาด
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะเร่งเดินหน้าสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ค่ะคาดว่าถนนหนทางต่างๆสายหลักนั้นน้ำจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้และต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือเข้าเติมในคลองประเวศบุรีรมย์และเขตลาดกระบังโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงหากคลองหลักลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้คาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยวันนี้ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคดึงน้ำออกจากแฟลตคลองจันทน์ซึ่งสามารถระดับน้ำได้ถึง15เซนติเมตรต่อชั่วโมง
3: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคลองประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้า3:30 เนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดที่มาช่วยดูดที่แฟลตคลองจันทน์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15 เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
0: โดยสิ่งที่กรุงเทพมหานครกังวลหลังจากนี้นะคะก็คือมวลน้ำเหนือที่เข้ามาเติมในพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่งก็ต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำแล้วก็อุดจุดฟันหลออย่างเร่งด่วน
3: น้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยบริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนก็ไม่มีคันกั้นน้ำปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมทุ่งไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3 เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างอยู่มันก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมริมเขื่อนครับ
0: สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครก็จะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านส่วนกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ทั้งนี้งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา9,000 บาทของทางรัฐบาล ด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางค่ะกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ก็ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีน้ำกีดขวางอยู่ในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ก็ได้มีการประสานไปทางทหารแล้วก็ปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วก็ทำ big cleaning ต่อไปนอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดคาสต์ร่วมกับปภ.เพื่อกำหนดกระบวนการแจ้งเตือนพยากรณ์น้ำให้มีความแม่นยำสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็แถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนในภาพรวมทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงมีฝนตกส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนั้นทางกรุงเทพเองก็มีการเพิ่มการสูบน้ำระบายออกนอกพื้นที่แล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมของจิสดาก็พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านไร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยพื้นที่น้ำท่วมมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดมูลนิธิองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ในฝั่งตะวันออกภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กท่อซิ่งพญานาคเข้าไปสูบเพิ่มสำหรับในวันนี้ที่เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งอาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวเพื่อให้ผู้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั้นสามารถออกจากพื้นที่ได้
3: พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มครับเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะนึงเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่

0: ที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาว่ารอบนี้ใช้วงเงินงบกลางงบทดรองราชการและงบท้องถิ่นตามระบบเดิมส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่นั้นจะเริ่มทันสัญญาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนของงบประมาณและการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: กรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะภาพรวมตอนนี้คลี่คลายดีขึ้นค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำในคลองแสนแสบที่ตอนนี้นั้นยังคงลดลงนะคะระดับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีจุดวิกฤตอยู่ที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์ซึ่งน้ำลดลงแล้วกว่า50เซนติเมตรค่ะโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพว่าภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คลองสาขาย่อยระบายน้ำได้เร็วขึ้นโดยน้ำบริเวณถนนรามคำแหงแห้งสนิทแล้วเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษกส่วนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว122ถึงแยกบางกะปิจะที่เร่งระบายน้ำในจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางช่วงสำหรับจุดวิกฤตค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทร์กทม.ได้ร่วมกับกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงและท่อสูบน้ำพญานาคเข้าปฏิบัติการเต็มกำลังช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่จนระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า50เซนติเมตรโดยเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทกทม.จะปูพรมส่งทีมลงพื้นที่สูบระบายน้ำเน่าเสียตกค้างตามตรอกซอกซอยต่างๆให้ออกสู่คลองสายหลักต่อไปส่วนพื้นที่โซนเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์คลองประเวศบุรีรมย์ยังคงระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ช่วยเช่นเดียวกับกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงที่เดินเครื่องเต็มกำลังแต่ว่าติดปัญหาคอขวดของคลองซึ่งกทม.ก็ได้เริ่มก่อสร้างโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วขณะที่ในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็สะพานใหม่ก็ยืนยันว่าไม่มีคันกั้นน้ำแตกนะคะเป็นเพียงภาวะน้ำล้นแนวคันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เสริมกระสอบทรายแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อที่จะประคองสถานการณ์อยู่นอกจากนี้ค่ะนายวิษณุยังยืนยันว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยยังสามารถรองรับน้ำได้มากกว่า3เมตรพร้อมกับเน้นย้ำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงรอยรั่วซึมนะคะให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย
3: กรมชลประทานมีการควบคุมน้ำเหนือที่ปล่อยมาก็ปริมาณสูงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรามีเขื่อนการริมน้ำเจ้ารอบริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วรวมถึงคลองบางกอกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระดับที่ปล่อยลงมาก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนอยู่นะครับก็บวกกับน้ำฐานเนี่ยเมตรประมาณ2เมตร10ก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะไอ้ตรงระดับน้ำที่รับได้มากกว่า3เมตรครับ
4: แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังเบาใจได้เรื่องน้ำเหนือใช่ไหม
3: ครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลครับแต่อย่างที่เรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับจุดที่อาจจะมีรอยซึมรอยรั่วเข้ามาบ้างจุดนั้นก็เป็นน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับตรงคลองแสนแสบดีขึ้นนะแต่วันนี้พวกคลองแสนแสบเราระบายได้ดีนะก็จะมีช่วงอย่างเมื่อคืนเนี่ยรามกำแหงเนี่ยวิ่งได้ตลอดเส้นละนะรถเล็กวิ่งผ่านได้หมดหลังรามเรียบร้อยหมดลาดร้อยสามจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีเป็นคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้น
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมย่านสายไหมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องให้การช่วยเหลือด้านอาหารยารักษาโรครวมถึงไฟฟ้าต้องไม่ขาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและกำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตสายไหมเมื่อคืนนี้ที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนเขตสายไหมโดยพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนมีน้ำท่วมขังสูงมานานถึง5วันโดยเส้นทางสัญจรหลักทั้งถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดสายทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลเรื่องของทั้งอาหารยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นไม่ให้ขาดแคลนพร้อมประสานทีมเคลื่อนที่เร็วจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าจัดการกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนนั้นนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทจากโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ
2: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะที่แฟลตคลองจันทน์โดยสั่งระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเร่งระบายน้ำลงคลองแสนแสบพร้อมกับติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิโดยมีนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมประเมินสถานการณ์ซึ่งพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำสะสมมากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการเร่งผลักดันน้ำจึงประสานกทม.และภาคเอกชนที่มีความพร้อมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้ามาเสริมทับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นวางแผนการสั่งการให้เริ่มสูบน้ำจากด้านหน้าเคหะคลองจันทน์เป็นจุดแรกโดยสั่งการให้เปิดทางน้ำด้วยการเจาะพื้นผิวถนนบริเวณตรงกลางเกาะเพื่อสร้างช่องทางวางท่อเครื่องสูบรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลลงคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมหาศาลส่วนบริเวณแยกนิด้าค่ะระดับน้ำท่วมผิวถนนเริ่มลดลงบ้างบางส่วนสิ่งที่ต้องทำก็ต้องพยายามผลักดันน้ำให้ไหลลงคลองแสนแสบโดยจะประสานงานเชิงรุกดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดพร้อมติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็คาดว่าหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลชัดเจนใน3วัน
1: และกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขล่าสุดนั้นการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับก็ทยอยขนส่งกระเป๋าคืนให้กับผู้โดยสารขณะที่บางส่วนก็เข้ารับกระเป๋าด้วยตนเองที่สนามบินบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AOT ครับได้แจ้งว่าขณะนี้มีการขนย้ายกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาไปยังฝ่ายการช่างของการบินไทยเรียบร้อยแล้วและเตรียมขนส่งกระเป๋าคืนให้กับนักท่องเที่ยวตามที่อยู่ส่วนกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินวันที่27และ28กันยายนยังคงตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากซึ่งวันนี้เองนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ารับสัมภาระตั้งแต่เช้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลเพื่อสร้างช่องทางการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวล่าสุดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ในวันนี้นะครับการบินไทยเองก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมโดยเส้นทางในในประเทศเนี่ยมี7เที่ยวบินก็คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีและอุดรธานีนะครับก็เป็นยกเลิกทั้งไปแล้วก็กลับนะครับส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกอีก21เที่ยวบินครอบคลุมในเส้นทางสำคัญทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเช่นมิวนิกบรัสเซลส์ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซูริกโอซาก้าโตเกียวโซลสิงคโปร์นิวเดลีและซิดนีย์และในวันที่1ตุลาคมครับยกเลิกอีก4เที่ยวบินคือปารีสบรัสเซลส์มิลานและสต็อกโฮล์มทางนี้ครับผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนเดินทางติดต่อได้ที่ Thai Contact Center นะครับ023561111ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจากนี้ก็คือน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างในพื้นที่ชุมชนโรงสีย่านพระราม3ที่ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะล้นตลิ่งนะคะประชาชนเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนโรงสีนะคะก็พบว่าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้ามาบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนประมาณ 20-30 เซนติเมตรหรือว่าระดับข้อเท้าแล้วโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนซึ่งชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางรายค่ะเตรียมขยับสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะรับน้ำเหนือที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างนางจรีเปี่ยมชูชาติชาวบ้านในชุมชนก็บอกว่าเตรียมอาหารเอาไว้แล้วซึ่งในชุมชนน้ำท่วมไม่นานอย่างไรก็ตามในชุมชนต้องการกระสอบทรายค่ะซึ่งภาครัฐจะนำมาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังคงต้องการเพิ่มเติม
1: น้ำเหนือจะมาก็เราก็ทำไงได้เข้ามาเราก็ยกของขึ้นยกของขึ้นแค่นั้นแหละก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็วิทย์เอาวิทย์เอาลูกหลานมาช่วยกันวิทย์ก็อยากจะให้เขาเอาทรายมาให้อีกก็ได้เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังอ่ะมันมีหลายจุดอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้ก็กระทบหมดแหละทีนี้ถ้าเขาเอาทรายมาให้เราก็เขาไม่ขนให้เราก็ขนเองวางกองไว้เดี๋ยวเราก็ไปเข็นน้ำมาจ้ะ
2: ก็คือคนในทีมที่ช่วยเหลือกันเองใช่ไหม
1: จ้ะบ้านนู้นบ้านนี้ลูกหลานก็ช่วยกันเองเพราะว่าคือของมันมาแบบนี้แล้วมันโดนอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเอง
2: ถือว่าเรายอมรับได
1: ้ใช่แต่ถามมันดีอย่างหนึ่งว่าน้ำมันขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลงแล้ว
2: แสดงว่ามันไม่ได้เป็น
1: ไม่ขังเหมือนทั้งเหนือทั้งใต้ของเขาขังกันเป็นเดือนๆเราไม่ขังวันเดียวชั่วโมงเดียวอ่ะสองชั่วโมงก็ลงแล้วมันก็จริงๆถามว่ามันหนักหนาไหมมันก็ไม่หนักหนาหรอก
0: ขณะที่นางลอยทองเงินนะคะชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าชุมชนถูกน้ำท่วมเป็นประจำจากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าจะท่วมไม่นานแต่ก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะพื้นบ้านค่ะจนเมื่อไม่นานนี้ตัดสินใจยกพื้นบ้านขึ้นสูงสำหรับน้ำเหนือที่จะหลากมาก็มีการเตรียมความพร้อมกักตุนอาหารไว้แล้ว
3: แต่ก่อนนี้ประจำทุกวันเลยจนบ้านพังหมดเลยแบบกระดานอะพองขึ้นหมด
2: น้ำขึ้นสูงประมาณไหน
3: สูงเนี่ยในซอยเนี่ยเดินมานี่ประมาณนี้แหละถ้าขึ้นเยอะจริงๆนะ
2: เองเลยเหร
3: อ
2: ตอนนั้นเราเตรียมรับมือยังไง
3: ก็อยู่แต่ในบ้านกันออกไปไหนไม่ได้
2: ชั้น 2
3: ก็มีเราก็อยู่แต่ชั้น2นั่งมองน้ำไป
2: เวลานานไหมคะกลัวน้ำ
3: โอ้นานกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนาะเพราะว่าทางเรามันขึ้นลงๆไงเดี๋ยวเวลานี้มันลงเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่อีกตอนเย็นมาใหม่อีกรอบนึงเพราะช่วงนี้หน้าน้ำเนาะน้ำมันเยอะน้ำทะเลหนุนด้วยอะไรเงี้ยยิ่งหน้าหนาวนี่ลมมาก็ยิ่งเดี๋ยวเดือนตุลาพฤศจิกายนนี่แหละบางทีถึงธันวาด้วยที่จะเป็นช่วงๆแหละแต่
2: น้ำเหน
3: ือ
2: จะมาด้วยเราเตรียมคนพร้อมยังไงบ้าง
3: เตรียมแบบว่าเตรียมพวกอาหารพวกอะไรแบบว่าเราออกไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพวกมาม่าพวกอะไรไว้
2: ตุนอาหาร
3: ตุนอาหารไว้เพราะเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันหิวนะมันมองไปทั้งไหนมันก็มีอะไรในตู้เย็นก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะกิน

0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะไรก้มค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกาบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่องเป็น NBT South แต่วันนี
1: ้
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดาเขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้น้องเฟียเอากระเป๋ามาด้วยเห็นว่า
0: พามาใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงซื้อของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณปลายเดือนใช่มั้ยลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนมั้ยคะ
0: ต้นเดือนใช่มั้ย
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: ไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: ๆเย็นๆอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่ามั้ยลูกไปดีกว่าไป
1: น่าสนใจ

0: มันมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
1: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่ามีอะไร
0: แอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
1: คือเราอยาก
0: ให้เขาน่ารักจัง
1: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
0: อันนี้คือรสปลาเยแกเดี๋ยวรสปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
2: เอาเง
0: ี้ยเอาเงี้ยซีนีนะ
2: แล้วก็ชาวชุมชน
0: ตำบลเด็กดี
2: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: นี่ค่ะแม
0: ่ช่างภาพเราหลายคน
1: เรา
0: ไม่รู้จะไปมองมุมนู้มุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนแม่ลูกขอนอนก่อนได้
1: แต่ว่าออก
0: ไม่ได้นะ
1: สบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: หอมมาก
1: เมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบเข้ายำแบบโบราณโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยแล้วคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะกลิ่น
0: กลิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลย
0: นะสิกาบูรู้จักไหมนะสิกาบู
1: นะสิกาบูรายการเราสิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหาสิกาบูกับแม่ลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นไหมร้าน
0: อ๋อนี่หรอ
1: คนเยอะคนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: จับบาง
0: เกมบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: บางที่เอาบางเกม
0: กาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นแหละดังในจับบางเกม
1: ดังสุดในจังหวัดนี้เลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับไอ้เสร็จแล้วก็เขาก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับไอ้เสร็จแล้ว
3: มาเที่ยว
1: เอามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ขาย
1: วันนี
0: ้แสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกะเซโรกิตาช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื้
0: อ
2: สารพัดทุกอย่างเลย
0: สารพัดแกงโย
2: ถ้าพูดถึงว่ากาเวเซโรที่จะบังกิโยใครๆก็รู้จักอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมกาเวเซโรต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่ขาย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ขายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้ววันนี้นะคะค
0: นมาดู
1: มาดูมาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่ก่อนแล้ว
1: ไก่ก่อนแล้วแล้วก็
0: สุดเอาไปใช้รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันน้ำสุดของคุณแม่ค่ะค
0: ุ
2: ณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าไปใช้รอบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอและ
0: ไก่กอและแล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยหอยกอและไก่กอและปอดกอและมีเรือกอและไม่มี
2: มีปลาวันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คือวันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกินาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุมนี
1: ่นี
0: ่นี่คือนาซิกาบู
1: นี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวหยอ
1: เบโนคือข้าวยำตุมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไงคะอ๋อ
0: ย
1: ัง
0: เบส
1: ออ
0: กมา
2: คือว่าตุมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
1: บูดู
2: แล้วอันนี้คล้ายกะทิ
1: กะทิ
2: ลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่จุอร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: อย่าคล้ายๆกับของมาเลยเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: เหมือนกันเลยมาเลยเราไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่าม
1: า
0: สมัน
1: นี่ไม่เหมือ
2: นกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จากโปเซียรู้
2: หร
0: อผสมนี้หมดเลย
4: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะไร
1: สูตร
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีอุ้ยข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาซิกูนิง
1: สีเหลืองนี่หุ่มกับ
0: อะไรสวย
1: ขมิ้นหุ่มกับขมิ้น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้ววัปรุ่นเลยหลายรุ่นแล้วนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซกาเวเซโรกิตอนหรือกะเป็นสีกับปกาลิกิวาโก
2: สิริสา
0: คุณไม่มั่นกับวาโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตูมิเพราะว่าน
1: าซิข้าวยำตูมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตูมิก็คือเบอร์เดียวปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตูมิข้าวยำตูมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได้
1: ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนะสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: ท่านผู้ว่าคะ
1: ทำอะไรอัสสลามุอะลัยกุ
0: มเรียบร้อยเลยโดนยิง
2: แล้วอเมริกาเลยามีลาดานิตะเลยามีลาขนาดก็บอกอีบอกอีเดรุนบออีนี่วันนี้นี
0: ่โอ้ความปานความรู้สึกสกิลเอาซะให้อันเยวันอานอทุกภาษาไทยภาษามลายูจาปูนาสิกาบุรุท่านผู้ว่าว่าสะเบนอร่อยไหม
2: ลาเฮบออีนี่ก็ปีศาจก็ลำไม่อำเภอท่าตุ่ย
0: ไม่ใช่ภาษาไทยที่ผู้ชมเราที่กำลังติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยอีกช่วยบอกหน่อยว่าโบอีภาษาไทยนี่คืออะไรโมอี
1: โมจิไหมคะ
0: โมจิ
2: ไม่ใช่แ
0: ต่เป็นโมจิไ
2: ม่ใช่ไดฟุกุ
0: อ๋อไดฟุกุหรือภาษามลายู
2: โบอี
0: รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุคย้อน
2: ใช่ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
1: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: บรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
2: ไดฟูกุ
0: หรือบ
2: อฮุย
0: โอเคมากาเซ่ไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าจะไปชิมอย่างอื่นนาซิกาบุตุมีเยอะ
3: เรียนผู้ว่าเรียน
0: ว่า
3: คนถึงเวลา
0: ไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาแล้วใช่ไหมคะมาเซ่เดี๋ยวบอ
1: ได้บอยด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาทีมไดฟูกุ
0: พาชิมไม่จ่ายตังค์อีกแล้ว
1: ก็คือบออินั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟูกุแบบโบราณ
0: จ่ายตังค์ก่อน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
0: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
1: เอา
0: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักโบอิไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอิไหมมาวาโปสเตเดนี่เด็กน่ารักจัง
1: ลูกละ7บาท
0: มาเดี๋ยวเรา
1: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนไดฟูกุปกติเราซื
0: ้
1: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนบออินะคะ
0: ไส้
1: ถั่วเขียว
0: ขอใส่
1: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี
0: ่หนูก็ขายผ่านไม่ต้องสนใจมันเลยซื้อพาโดฟอยอซื้อพาโด
1: นี่อันนี้เอาขายอะไร
0: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกช่วยบอกหน่อยนี่ๆมาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแก
1: สอดไส
0: ้บุกุ
1: สดะก็นี่คือโนบิลิปูลอดเลยอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยากวัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
0: อันนี้รวมกับอันไหนนี่ขอพูดว่าจะพูดอันนี้อันนี้อ่ะนี่เดียวมาดูกาตงเราดูแลนั่นนี
4: ่ดูกาต
0: งโอเคนะกาตงเลยนั่นนี
4: ่ดูกาต
0: งวานนบเลยนะอาเกมาดูกาตงช่วยยาสิ
4: เป็นของโบราณ
1: เป็นของโบราณ
4: ยาวัยรุ่นเราดีนะว่าย้อนนี้จะไม่ดูโรยตัวรุ่นรุ่ยไปสว่างตอนนี้ไม่มี
1: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะ
0: ยังใช่
1: ถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับปกติปกติ
4: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
4: ตามงานตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็มากคนถ้าพูดง่ายว่าคนแก่ๆสมัยก่อนทำไป
0: อุ้ยอย่าพูดคำว่าแก่ฟังแล้วท้อแท้คนเก่าคนโบราณ
1: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกาตง
4: หวาน
1: หวาน
4: ปฏิยาแบบคล้ายๆว่าบุลุบุลุ
0: บุลุตุ้บอกแบบสปังกะซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหมเรา
1: อร่อยเลย
0: อร่อยเลย
1: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
4: ซื้อ40บาท
1: 40บาทเองทุกคนได้เต็มถุง
4: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
0: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
4: ฝากคนแก
0: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
4: ฝากคนข้างบ้าน
0: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
4: จำบัง
0: เนาะอยู่แค่นี้เอง
1: ทานได้อร่อยนะคะวันจี
0: ค่ะมาเซค่ะ
1: กินแล้วอ่ะ
0: เมื่อคืนมือไส้ถั่วโบอิ
1: ติดฟันค่ะ
0: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
1: ้ติดฟัน
0: ไม่เป็นไรหรอกลิป
1: ไส้
0: ติดปกติหนูชอบกินแดฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินโบอิ
1: แม่ต้องเหมือนกันเลยอ่ะ
0: โบอิแดฟู
1: แดฟูกุโบอิเท่ากับแดฟูกุ
0: แดฟูกุ

0: อาหารจะเลิศเราจะยิ้มกระเซ็นไงลูก
1: อิ่มอิ่มแล้วนิดนึงแต่ว่า
0: ตอนนี
1: ้มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไห
1: ม
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยแฟนไปแม่อุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ทีมจะอยู่กับเรา
1: ตะกี้ค่ะได้เห็น
2: ดูข้าวแดงเสร็จแล้ว
1: จริง
2: เราไปหาอะไรกินต่อ
1: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
2: อันนี้คืออ
1: ะไรทำเองเหรอคะ
2: ห่อหมกตอนนี้อันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้คือห่อหมก
2: แบบย่าง
1: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
0: จะไปขายที่วัฒนธรรมค่ะ
2: ขายตามงาน
1: ค่ะ
0: แถวหน้าขายไปฟังของการ
1: กี่บาท
0: บาทแล้วก็กำลังการที่นาย
2: ยอ20 บาทเ
1: องกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
2: ฟินเลย
1: จริงแล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานแล้วมันจะขายไหมคะทั่วไป
3: ขายที่บ้าน
0: ค่ะเป็นชายที่ตลาดเปิด
1: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสนิ
2: ท
1: กะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
0: คนที่นี่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
0: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
1: ค่ะ
0: ว่านานๆที
2: จะมีงานแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
2: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
1: ้ตอนนี้หากระเป๋าตังก่อนเลยหาพอหมดเดี๋ยวจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาขนมจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกิน
2: ค่ะ
1: โอเคก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคคุณอาเซ
2: มาจากไหน
4: มาจาก
2: เป็นกลุ่มอะไรคะ
4: เป็นกลุ่มมาการจากเนี่ย
1: การจากเนี่ยอะไรจากก็เพราะเขาทำจาก
4: การจากที่
1: บุรี
4: เขาทำสุบุรี
2: อ๋อใบจากที่เขาดูด
1: สนาอยู่สนาอยู่ครับบุเคสนาอยู่ครับป้าจ่ายเลย
4: ครับปอครับปอ
1: ครับปอมันจะมีคำหนึ่ง
2: ฮัตตะ
1: ฮัตตะจาก
2: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
4: ก็ทำโอท็อป
2: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
1: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
4: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำม้งอ่ะครับก็มีเรือด้วย
1: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
2: ไปต้องไปดูนะ
4: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
4: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
1: ค่ะ
2: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ได้เลย
2: อันนี้คืออะไรครับอัน นี
4: ้ไอ้นี่เขาบอกว่า
1: ใส่โคมไฟบ้าง
4: ใส่โคมไฟก็ได้ใส่กระเล็กอันนั้นน่าใส่ท
2: ิชชู
1: ่ก็ได้เลยอ่ะคิดตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นน่ะก้านมะพร้าวไปมาไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
2: สวยนะคะ
1: มันนำมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยสวยสวยเนี่ยถามช่างภาพแล้วชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
2: ชอบช่างภาพจองแล้ว
1: โอเค
2: แล้วอันนี้ล่ะคะ
4: อ
2: ัน
4: นี้เป็น
2: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
1: เห็นเขียนราคาเรื่องเท่าไหร่
2: เจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
1: เขียนราค
2: าน่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
4: ไม่ได้มาน
1: ะคะโอเคมากาเซ่รวบ
2: โอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาแม่ลูกค้ามายื่นจะซื้อเลย
1: มาเลยมาโอเคไปต่อ
2: ค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
1: ี่ตัวเรามาดูทำโรตีย่างโลดีกว่า
2: เจ
1: ตอนนี้เราต้องมามุงคุ้นๆจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุ้นๆนะ
2: ดูทำโรตีย่างโล
1: ย่าปฏิญาณเราจากกลุ่มไหนเนี่ย
5: นุ่มสตรีดารา
1: คุณสตรีดารา
2: ดารานี่ดอกไม้ใช่ไหม
1: ดอกไม้ดอกเมื่อกาแต่เดี๋ยวย่าเข้าไปฟังนู้นนะเราจะไปขายกับเขามั่ง
2: แบบ
1: กลุ่มสตรีดาลากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสดาลาเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
5: ไม่ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
1: วันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมเนาะแล้ว

0: ตกลงโรตียาโลของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาราเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
1: เขียวค
0: ่
1: ะ
0: มีเขียวด้วย
1: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
0: เขียวยังไม่ลง
2: แล้วโรตียาโลนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
1: จะเป็นเส้นไงคะ
2: เห็นมั้ยอ๋อเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ย
1: มันคล้ายๆกัน
2: อ๋อแค่ทําเป็นเส้นค่ะอ๋อนี่เดี๋ยวกัดดู
0: ไปเดิน
2: นี่ไงเส้นแบบ
0: ส
2: ี
0: ชมพ
2: ูน่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
0: แปลว่า
1: เอากลับไปเก็บ
0: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
2: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอร่อยอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะน้ำมัสมั่นใช่ไหมคะเป็นแกงเนื้อกับแกงไก่
1: ที่เขากินแกงกะทิกะทิเหมือนกล้วยทับ
0: เนื้อ
1: เหม
0: ือ
1: นคนสตูลจะกินแบบนั้น
0: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาลอ
2: แบบใหม่นะแบบหาย่างนะคะโรตียาลอ
0: เราเห็นจะแบบม้วน
2: ไม่ค่อยมีขาย
0: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกับพวกง่ายๆฮาริซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนจะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
2: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมโปลีไม่ใช่โปลีนะโปลีภาษาไทยก็โปลีใช่ไหมโปลีเนี่ยลองชิมก่อน
2: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
0: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของกลุ่มยามังติโกเหมือนกันเดี๋ยวตราเลยนะตราเลยนะสุนทรภัณฑ์เฮ้ย
3: อร่อยมาก
0: อร่อยแ
2: ค่อันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
0: แล้วมาสุดจังภาพก็ถ่ายไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมั้ง
4: ลงอัดกระป๋องมา
0: ชิมมันได้ด้วย
2: แกงโยสุดะสุดะแปลว่าอร่อยนะคะ
0: มันฝรั่งพอเชโ
2: ชกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะมีความสบายโอ้ยยั่ว
0: เป็นยังไงบ้างลูก
2: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
2: ค่อยว่ากัน
0: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
2: นั
0: ดวัฒนธรรมหรือกระดาร
2: ายอ
0: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งและก็จะเป็นช่วงของท
2: ้
0: ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยแบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการ
2: ใ
0: ช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
2: ไปได้
0: ไปได้นะ
2: จังหวัดยะลา
0: จังหวัดยะลาอยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้รายการอาชีพการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะ
2: กล
0: ับรายการให้แม่หน่อยได้ไหม
2: บรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
0: ่
2: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
0: หน้าจอช่องสเปซมินทีซาวนะคะแยมและการีดองและก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
2: ไปก่อนค่ะ
0: สลัมสุญญาตสวัสดีค่ะไปลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ได้สวัสดี

0: น้อมถ่วงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
5: ยาเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทันทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดพังไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่นี่คือศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีแหล่งเรียนรู้ด้านชายแดนใต้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายการรอบภูมิภาคประจำวันนี้กันเลยครับ

0: ค่ะก็ศูนย์ฝึกและพัฒนาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีนะคะภารกิจหลักของเราก็คือเราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการฝึกแล้วก็พัฒนาอาชีพนะคะอย่างกิจกรรมในวันนี้นะคะที่จะได้เห็นอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของการสอนในเรื่องของการทำอาหารนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการทำขนมเปียกปูนใบเตยนะคะเดี๋ยวลองให้สาวๆเขาได้แนะนำนะคะว่าขนมของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับผมอันนี้เราก็โดยจะมีทีมงานหรือว่าสตาฟจากที่นี่ใช่ไหมฮะเป็นผู้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนจากที่นี่ใช่ไหมฮะครับผมตอนนี้มีขนมอะไรกันบ้างครับที่เราทำเนี่ยทำอะไรอยู่ครับ
2: วันนี้เราทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผมมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างครับ
2: มีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งเท้ายายม่อมแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำปูนใสน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ
1: ครับผมมาดูวิธีการทำขนมเปียกปูนกันต่อเลยครับ
2: เราจะบีบให้เป็นกุหลาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าค่ะ
1: แต่งหน้าเพื่อความสวยงามกว่า
2: ค่ะ
1: อันนี้เราใส่อะไรครับ
2: งาขาวค่ะ
1: งาขาว
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็มาใส่ดอกไม้ต่อ
2: ใช่
1: ดอกไม้นี่ก็มาจากในแปลงตรงนี้เลย
2: ใช่ค่ะนี่จะเป็นกะทิสดค่ะ
1: ใส่กะทิ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นการใส่กะทิอ๋อมีการเจาะแบบนี
2: ้
1: อ๋อกะทิสด
2: ใช่ค่ะ
1: สวยงามสวยงามลองมาชิมดูนะครับว่าฝีมือขนมเปียกปูนของแม่บ้านที่นี่เป็นยังไงบ้าง
3: แม่บ้าน
1: คิดว่าแม่บ้านก่อนนะ
2: ต้องบีบน้ำกะทิสดลงบนใบเตยก่อนนะคะ
1: เกสต์นี่กะทิสดเมื่อกี้นะครับที่เขามาเจาะตรงนี้เนี่ยเป็นกะทิสดสดแบบนี้เลยนะครับต้องมาบีบตรงนี้เนี่ย3 2 1โ
4: อ้ดอกไม้ก็ทานได้อ๋อ
1: ดอกไม้ก็ทานได้
3: แต่ปกติ กินทานไม่ได้นะ
1: บิสมิลลาห์มันทิ้งอร่อยหอมหอมดอกไม้ใช่ไหม
2: ใบเตย
1: หอมใบเตยอ๋อนึกว่าดอกไม้ว่าทำไมมันรสชาติแตกต่างกับใบเตยหวานหวานน้ำตาลใช่ไหม
2: ใช่มีน้ำตาลมะพร้าวด้วยอ๋อ
1: น้ำตาลมะพร้าวอร่อยทีนี้จากการที่เรามาฝึกอาชีพตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: การตอบรับดีค่ะชาวบ้านให้ความสนใจดีมากใช่ค่ะก็คือชาวบ้านเข้ามาเรียนทำขนมหลายรุ่น มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก
1: จากขนมเปียกปูนแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ก็จะเป็นดูเหมือนว่าเป็นการทำน้ำนะฮะไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรน้ำมะนาวน้ำมะพร้าวหรือว่าน้ำอะไรนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูเองนะครับอันนี้ทำน้ำอะไรก
5: ็ทำน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะ
1: น้ำผึ้งมะนาวโซดา
5: ค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งที่เราใช้จะเป็นน้ำผึ้งชนโรงนะคะซึ่งในฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีค่ะเราจะมีฐานการเรียนรู้เป็นการเลี้ยงผึ้งชนโรงค่ะในฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกค่ะจะเป็นพันขนเงินค่ะซึ่งมันจะมีความหวานความหวานมากกว่าพันอื่นๆนะคะสูตรของศูนย์ฝึกนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการเลี้ยงผึ้งเองนะคะเราก็จะไม่ผสมกับไซรัปเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งชนโรงที่เป็นพันขนเงินนะคะ
1: อันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เลยใช่ไหม
5: เป็นน้ำผึ้งแท้เลยค่ะ40 ml นะคะแล
1: ้
5: วก็ผสมกับน้ำมะนาวค่ะ
1: นี่
5: มะนาวนะคะมะนาวเนี่ยก็เป็นมะนาวที่สด
1: มาจากสวนที่นี่
5: มาจากสวนที่นี่เช่นเดียวกัน
1: แทบจะไม่ต้องซื้อเลย
5: แทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะคะในปริมาณที่ถ้าสมมุติว่าไม่เยอะมากค่ะก็เราใช้10 ml นะคะในรสชาติที่เป็นความเปรี้ยวอมหวานนะคะ แล้วก็เราใช้โซดาผสม10 ml ค่ะ
1: นี่ก็เป็นน้ำโซดา
5: ค่ะ
1: น้ำโซดาก็เป็นน้ำโซดาที่เรามาซื้อจากเซเว่นจากตลาดทั่วไป
5: ได้เลยค่ะ
1: ครับผม
5: ก็ถ้าจะเป็นแนะนำให้เป็นแนะนำยี่ห้อสีแดงค่ะเพราะว่าถ้าสีดำเนี่ยรสชาติโซดาจะขมค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยมีการอาการไออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะผสมเกลือค่ะเพื่อเป็นการที่จะทำให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็บรรเทาค่ะ
1: ครับผมครับ
5: เดี๋ยวเรามา
1: ดูการผสม
5: มาดูการผสมนะคะ
1: ครับผมขั้นตอนแรกก็คือ
5: เราจะใช้
1: น้ำผึ้ง
5: น้ำผึ้งนะ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็นน้ำผึ้งชนโรงสด
5: ค่ะ
1: แท้ๆมาจากที่นี่เลย
5: ค่ะ
1: นะครับผมอันนี้เขาใส่ในฝานะครับนี่ก็ใส่ในฝาแล้วนะครับผู้ชมครับต้องให้ดูขนาดปริมาณด้วยอ๋อประมาณนี้ประมาณกี่เขาเรียกว่าอะไรก
5: ี่40 ml
1: 40 ml แล้วก็จากนี
5: ้เราก็เทใส่ใน
1: นี้เลย
5: ในแก้วก่อนนะคะ
1: นี่
5: เสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้ว
5: น้ำมะนาวค
1: ่
5: ะ
1: มะนาวสดๆที่เพิ่ง
5: มะนาวสดๆที่เราเพิ่งคั้นมานะคะ
1: นี่นะครับ
5: เราจะใช้ประมาณ10 ml แต่ถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยไม่ต้องการความเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องถึงนะคะ
1: นี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็มาผสมในนี้เลย
5: ค่ะมาผสมเนื่องจากว่าการที่เราผสมก่อนนะคะจะทำให้ความเหนียวของน้ำผึ้งอะค่ะ
1: มัน
5: เข้ากันค่ะแล้วก็เราใส่โซดาประมาณ10 ml ค่ะ
1: 10 ml ใส่ในนี้เลย
5: ค่ะ
1: 3 2 1แล้วก็มาผสมกัน
5: มาผสมกันค่ะเสร็จแล้วเราคนก่อนนะคะ
1: คน
5: อย่าลืมคนก่อนนะคะ
1: ต้องคนก่อน
5: ค่ะถ้าคนใหม่นี่ไม่ได
1: ้คนใหม่นี่อดแน่เลย
5: คนใหม่นี่อดค่ะแล้วเริ่มแรกนะคะเรานำที่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราผสมแล้วเนี่ยใส่ลงไปก้นแก้วก่อนนะคะสาเหตุเนื่องมาจากว่าเราจะเพิ่มเลเวลของน้ำค่ะให้มีความเป็นชันค่ะค่ะ
1: นี่นะครับผู้ชมครับวันนี้เนี่ยได้ไปกินน้ำผึ้งโซดาสดสดสดสดเย็นๆนะครับไม่ใช่สดสดร้อนๆนะฮะอร่อยเข้มถึงใจอร่อยมากๆเลยนะครับผู้ชมต้องมาชิมเองนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปนี่ผ่านแถวนี้เนี่ยเขาสามารถเดินแวะเข้ามาชิมได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
1: ได้เลยใช่ไหม
5: ค่ะแต่ต้องบอกล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่เราจะไปเก็บน้ำผึ้งมาก่อน
1: จะไปหัดใหญ่10โมงมาถึงแสดงว่าต้องมาถึงที่นี่สักประมาณ8โมงเช้าเลย
5: แต่ถ้าสมมติว่าแจ้งล่วงหน้าบางทีเราก็ได้เก็บผลิตภัณฑ์เหมือนได้เก็บน้ำผึ้งไว้อ่ะค่ะเราก็จะมีสต็อกไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเก็บก่อนค่ะแต่สามารถ walk in เข้ามาแล้วสามารถ request เลยว่าน้ำผึ้งมะนาวโซดาของศูนย์ฝึก1ชุดค่ะถ้า1ชุดก็จะอยู่ที่ราคาสูงนะ
1: ไม่เป็นไรว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยเขาชมครับการันตีได้นะครับว่าเป็นของแท้เลยไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นอร่อยจริงๆต้องมาแล้วเนี่ยเขาชมครับผู้ชมครับหลังจากที่เราได้มีการชิมขนมแล้วแล้วก็มีการชิมน้ำนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราก็พาน้ำไปดูในส่วนต่างๆด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่กับ
6: ผอ.
1: ชื่ออะไรครับผอ.
6: ชื่อฮัมดันครับ
1: ชื่อฮัมดันผอ.ฮัมดันวันนี้ผอ.ฮัมดันนี้จะพาผมไปที่ไหนบ้างครับ
6: วันนี้จะไปดูในฐานการเรียนรู้นะครับว่าในศูนย์ฝึกปัตตานีของเราเนี่ยมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับว่านอกจากที่เราชมกันแล้วนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็จะมีแปลงมีฐานการเรียนรู้ให้น้องๆที่สนใจนะครับแล้วโรงเรียนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาศึกษาดูงานหรือว่าเรียนรู้ได้นะครับ
1: ครับผมเรามีฐานทั้งหมดกี่ฐานฮะ
6: ในฐานการเรียนรู้ตรงนี้นะครับที่หลักๆก็จะมีประมาณ8ฐานนะคร
1: ับ 8ฐาน
6: ครับอันนี้ฐานแรกเลยตรงนี้คือจะเป็นเรื่องของเกษตรธรรมชาติครับ
1: จะทำการเกษตรก็มาเรียนรู้ที่นี่ได
6: ้ได้ครับ
1: คือการทำเกษตรของที่นี่เราสอนให้กับผู้มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยโดยไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหม
6: ไม่ใช้สารเคมีเลยครับที่นี่นะครับจะไม่มีสารเคมีเพราะว่าเป็นในเรื่องของเกษตรธรรมชาติที่ปลอดสารพิษจริงๆครับนี
1: ่
6: ก็จะเป็นแปลงสาธิต
1: ครับผม
6: ให้น้องๆได้ปฏิบัติครับตรงนี้
1: นี่นะครับผู้ชมครับก็เป็นแปลงเกษตรธรรมชาตินะครับแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบธรรมชาติเดี๋ยวไปดูข้างในนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังปลูกอะไรอยู่ครับพ่อ
6: ตอนนี้เพิ่งเก็บไปตอนนี้เรากำลังลงดาวเรืองอยู่ลงทานตะวันนะครับทีนี้เกษตรแปลงสาธิตตรงนี้นะครับก็คือเป็นแปลงสาธิตของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ MOA นะครับ MOA แบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีปลูกดอกไม้ข้างๆนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางก็จะมีผักต่างๆ
1: เขาก็มีกรอบของเขาก
6: รอบของเขา
1: ครับผมโอเคนี่ก็เป็นฐานแรกนะ
6: ครับ
1: ก็เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบธรรมชาตินะครับผู้ชมครับ

0: เดี๋ยวแปลงต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อครับพ
1: ่อไปเป็นผักยกแคร่นะครับ
0: แล้วก็ยกแคร
1: ่ผักคุณเมืองนะครับแล้วก็ผักเพราะว่าตัวนี้จะมีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นประสบภัยน้ำท่ว
0: ม
1: ครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้หนึ่งให้กับชาวบ้านที่เขาสนใจอยากจะปลูกผักแต่ว่าเจอปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: ครับก็สามารถที่จะปลูกผักที่แบบผักหนีน้ำนะครับจะเป็นผักยกแคร่นะครับ
0: ครับผมเวลาน้ำท่วมมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงว
1: ่
0: าผักนี่จะเสียไปกับน้ำด้วยเพราะมันอยู่ที่สูงอยู่เหนือน้ำ

0: ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักยกแคร่นะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรที่ว่าปลูกผักแล้วโซนตรงนี้ของเราคือจะเน้นปลอดสารพิษโดยตรงครับซึ่งถ้าว่าชาวบ้านเข้ามาเราจะสอนตั้งแต่ผสมดินถ้าดินมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับก็วันนี้สามารถเก็บผัก
1: โอ้โห
0: บางส่วนได้เลย
1: ผักก็กินได้แล้วใช่ไหม
0: กินได้เลยคร
1: ับ คือถ้าเกิดว่าจะมากินผักแบบสดๆที่นี่ก็กินได้เลย
0: เด็ดกิน
1: เด็ดกินได้เลย
0: ถ้าเด็ดมาคือสามารถเด็ดกินได้เลยในแปลงนะครับเพราะตอนนี้เรามาลองปลูกกับผักชีกลายว่าไม่แมลงไม่เข้าเลย
1: นี่ก็เป็นผักสดๆเลยใช่ไหม
0: กวางตุ้ง
1: กวางตุ้ง
0: อนุปลูกเดียวๆไม่มีผักชีแมงลงตอนนี้พอมาแซมผักชี
2: ผักชีมันมีกลิ่น
0: มีกลิ่นมันเลย
1: ผักชีก็จะเป็นตัวกำจัดแมลงอีกท
0: ี
1: น
0: ึ
1: ง
0: ไล่แมลงไล่แมลงทีนึงครับ
2: ผักชีช่วยไล่แมลง
0: ช่วยไล่แมลงกลายว่าก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีกับเบบี้แครอท
1: อ
0: ันนี้จะเป็นเบบี้แครอทครับผมถ้าหัวไม่มือ
1: เบบี้แครอท
0: ยังต้องสักพักยังครับต้องรอไปเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเราถึงจะเก็บได้ถ้าบางกิจกรรมเราก็จะเอาเก็บผักในแปลงให้เด็กลองปั่นทำเป็นน้ำผักเพื่อสุขภาพนะครับกิจกรรมแต่ละรุ่นเราจะทำไม่เหมือนกันนะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปกินได้ไปทานได้ไปดื่มได้ไปดูตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับ
3: ตรงนี้เราผ่านจุดเช็คอินของศูนย์ฝึกก่อนนะคะ
1: นี่ใครมาที่นี่ก็ต้องเช็คอินตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
3: ถ้าวันที่แดดออกก็ทานตะวันก็จะสู้แดดหน่อยนะคะวันนี้อาจจะมีแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะมีทานตะวันมีดอกไม้นะคะให้แบบสาวๆมาเช็คอินส่วนมากคุณครูก็จะมาเช็คอินกันมุมนี้นะคะ
1: ครับผมก็มีทั้งจุดเช็คอินก็เรียกได้ว่านอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งเช็คอินด้วย
3: ใช่
1: ครับผมใครที่จะมาเซิงฟงเซลฟี่อะไรก็มาที่นี่ได้
3: ส่วนมากเราจะส่วนมากเด็กๆก็จะเรียนรู้ไปคุณครูก็จะเป็นแบบว่าเป็นสายคอนเทนต์นะคะก็คือส่วนมากในเมืองเนี่ยมันหาที่ดำนาอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้แล้ว
1: ใช่ใช่
3: ก็จะมีที่ตรงนี
1: ้อ๋อตรงนี้เป็นแปลงนาใช่ไหม
3: ตรงนี้เด็กจะลงดำนาเลยค่ะ
1: แล้วเวลาเด็กๆเข้ามาที่นี่เขาสามารถจะไถนาด้วยหรือเปล่า
3: ไถนาตอนนี้เรายังไม่ได้ให้เด็กไถค่ะแต่ว่าเราจะมีการไถนาให้ดูว่าเนี่ยการทำนามันต้องมีทำอะไรบ้างแต่เด็กเนี่ยจะได้ลงมือในการลงไปดำนาเอง
1: อ๋อครับผมเดี๋ยวนี้จะหาคนไถนาก็ค่อนข้างยากแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะยาก
1: แทบจะไม่มีเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะก็คือจะมีให้เด็กให้เห็นคือสมมติฝั่งนี้อ่ะเด็กได้ดูว่าเขาทำนาก่อนจะต้องมีการปลูกข้าวทำไงก็จะมีคุณครูเราสาธิตให้ดูส่วนเด็กเล็กค่ะก็จะมีทางลงมาเด็กก็จะได้ลงนาตรงนี้เป็นฐานที่เด็กชอบมากๆเลยค่ะเวลาแบบจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นฐานระดับต้นๆเลยที่แบบโรงเรียนเขาจะเลือกมาว่าขอให้เด็กได้ลงดำนาแล้วก็เด็กก็จะมีเตรียมผ้าเตรียมมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะเขาจะแบบลงเล่นบางครั้งก็จะมีให้จับปลาด้วยเลยนี่ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ปลานี่มาจากทุ่งนาตรงนี้หรือว่ามันมาปล่อย
3: มีเรามีบ่อตรงน
1: ี้อ๋อมีบ่อตรงนู้นแล้วก็จับตรงนู้นมาปล่อย
3: นี่ให้เด็กเล่น
1: อ๋อให้เด็กเล่นเด็กก็จะสนุกสนานไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับผมอ๋อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับผู้ชมครับเป็นการเรียนรู้จริงๆเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่อ่ะนะ
3: ใช่ค่ะ

0: โอเควิทยากรคนต่อไปคือ
1: ครับผมพี่เบิร์ดนะครับ
0: พี่เบิร์ด
1: บรรณุนรพันธ์นะครับผมรับผิดชอบหลักๆอยู่ที่ฐานเรียนรู้สถานีเห็ดนะครับโดยของเราปกติเราก็จะเป็นศูนย์สาธิตทดลองกันเพราะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมแล้วก็เห็ดลินจืดช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็ดนางฟ้ากับนางลม
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ๋อของพี่เบิร์ดนี่ก็จะดูแลเฉพาะเรื่องของเห็ดเรื่องเห็ดก็ต้องมาที่นี่ต้องหาพี่เบิร์ด
1: ใช่ครับเดี๋ยวใคร
0: ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาดูกัน
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
0: การเพาะเห็ด
1: ครับผม
0: ค
1: ือเราทำทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยการผสมส่วนผส
0: ม
1: ทำก้อนนะครับทำก้อนเห็ดเราทำตั้งแต่ขั้นแรกเลยโดยวัสดุหลักมีขี้เลื่อยยางพาราครับขี้เลื่อยยางพารามีลำละเอียด
0: ครับผม
1: บูนขาวยิบซ้ำแล้วก็ดีเกลือนะครับอันนี้คือวัสดุเพาะส่วนอุปกรณ์ก็มีเนี่ยครับมีคอขวดครับผมมีจุกประหยัดสำลีแล้วก็สำลีหยาบแล้วก็ส่วนนี้แบบนี้ก็จะเป็นถุงเพาะเห็ดเป็นถุงเพาะเห็ดโดยเฉพาะเป็นถุงที่พับก้นมาแล้วนะครับ
0: ผม
1: ครับผมแล้วก็เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำเป็นก้
0: อ
1: นเนี่ยโดยที่ด้านนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่ที่ได้ทำไปวันก่อน
0: อ
1: ันนี้ทำเป็นก้อนแล้วก็หยอดเชื้อแล้วด้วยครับผ
0: ม
1: ทำเป็นก้อนอันนี้เชื้อเริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินนิดหน่อยก็จะเขียนวันที่ไว้
0: อันนี้ก็มาจากส่วนผสมเมื่อกี้เลย
1: ใช่ครับอันนี้คือก้อนที่พี่สังเกตดูที่เป็นสีขาวๆนี่คือเชื้อเดินแล้วเราจะเขียนวันที่หยอดเชื้อไว้ด้วย
0: ครับผม
1: แล้วมันประมาณ 30-45 วันก็จะเชื้อจะเดินเต็มนะครับแต่เดินเต็มแบบนี้นี่ลักษณะจะคล้ายๆแบบอันนี้เดินเต็มแล้วเดินเต็มแล้วแบบนี้นะครับ
0: นู่นน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะ
1: ครับผม
0: ครึ่งกิโล
1: ได้ครับเพราะตอนมันจะเริ่มเบาขึ้นเพราะตอนทำครั้งแรกผมจะให้ก้อนหนึ่งประมาณ700กรั
0: ม
1: 700กรัมครับก็จะได้ก้อนเท่าๆกันสวยๆได้แล้วก็พอหลังจากนี้ก็จะไปเปิดดอกเห็ดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเหมือนโรงเรียนเพาะเชื้อนะครับเป็นมีชั้นวางแล้วเพาะเชื้อแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เปิดแล้วแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีเยอะไหม
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นโรงเพาะเห็ด
1: โรงอันนี้เปิดดอกครับเปิดดอกเห็ดนะไม่รู้มีโชว์ไหมวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้อายุหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: อายุประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ยังออกอยู่แต่ว่าวันเมื่อวานเก็บไปแล้ววันนี้ไม่ได้ออกแต่ไม่แน่ใจเมื่อลงเมื่อกี้เป็นเห็ดนางลมอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าหนังฟ้ามีอยู่บ้างที่ออกโชว์วันนี
0: ้อันนี้มีเห็ดอยู
1: ่หนังฟ้า
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วเห็ดที่เราเพาะตรงนี้เราไปทำอะไรฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็เราจะมีเอามาเปิดดอกแบบนี้แล้วก็เก็บก็คือขายกันในขายถูกๆในแถวเนี้ยกำละไอ้3ขีด20บาทขายกันในพนักงานในหน่วยงานราชการแถวเนี้ยไม่ได้เอากำไรเพราะว่าทำเพื่อว่าจะเอาเงินมาหมุนไว้สอนเด็กต่อไปแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าก้อนที่เมื่อกี้ครับที่โชว
0: ์
1: พอเชื้อเดินเต็มแล้วส่วนใหญ่เขามาขอซื
0: ้
1: อมีทางลักข้าราชการของหน่วยงานราชการแถวนี้มาขอซื้อทีละ10ก้อน20ก้อนแล้วก็จะมีโรงเรียนในสพท.ครับ
0: ครับผม
1: มาขอซื้อบางที 2-300 ก้อน 4-500 ก้
0: อ
1: นก็แล้วแต่ออเดอร์ที่เขาสั่งเดี๋ยวทำไม่ค่อยทันเพราะว่าก็จะมีเด็กมาเรียนพอเด็กมาเรียนนะครับหลักๆเราจะสอนทุกครบทุกขั้นตอนแต่ว่าจะให้เด็กปฏิบัติก็คือทำก้อนพอเด็กทำก้อนปุ๊บเราจะให้ก้อนที่เชื้อเดินเต็มแล้วแลกให้เด็กกลับไปเปิดที่บ้านทดลองดู

0: ใครที่เป็นสายเซลฟี่นะครับผู้ชมครับมาที่นี่ก็มีจุดเช็คอินด้วยนะครับโดยเฉพาะรถคันนี้เป็นรถโบราณที่หาดูได้ยากเลยครับมันก็มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยรถคันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถอะไรครับพี
1: ่รถคันนี้ค่ะมันเป็นรถเก่าของที่นี่ค่ะแต่เป็นจำลองรถที่เป็นเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงใช้ทอดพระเนตรนะคะลงในพื้นที่นะคะตามพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นรถจิ๊บแล้วก็จะมีคล้ายๆถ้าใครเห็นภาพที่ท่านไปลงพื้นที่ตรงสะพานนะคะก็จะมีรถจิ๊บเนี่ยแล้วท่านก็จะถือว่าทรงงานตรงที่รถได้เลยก็คือมีการนั่งพิงรถโดยที่ไม่ต้องมีโต๊ะอะไรมาจัดแจงอะคะท่านก็คือเป็นคนที่ง่ายๆลงมือง่ายๆก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตามรอยพระราชกรณียกิจได้เช่นเดียวกันค่ะ

ผู้ชมครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีนั่นเองครับผู้ชมครับบริเวณแห่งนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้เขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่จะมาศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับหรือว่าเรามีความสนใจที่จะทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับเราก็สามารถที่จะประสานงานพูดคุยติดต่อมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ดูงานที่นี่กันได้นะครับโดยทางศูนย์แห่งนี้เองเขาก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่จะพาลูกๆนักเรียนของเรามาศึกษาดูงานที่นี่เขาก็เปิดโอกาสไว้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สายหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือยอดดอยเป็นภาพที่คุ้นตาของพี่น้องชาวปากาเกยอบ้านหนองเต่าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความขาดแคลนและความห่างไกลแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นกลับมีความหวังและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาที่ไม่เคยขาดหาย

ด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงและเด็กชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงโอกาสทางการศึกษาให้เด็กบนดอยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำพาทุกท่านขึ้นสู่พื้นที่สูงของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับเรื่องราวของน้องๆ นักศึกษาที่นำทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนำไปต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายใต้แนวคิดส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ทุนนี้จะช่วยสานฝันสร้างอาชีพได้อย่างไรติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะ

ครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงตามพระสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็คืออยากให้เด็กพื้นที่สูงนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในส่วนของสกล.ระดับอำเภอแม่วางนะคะก็มีการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์เด็กที่จะต้องได้รับทุนนะคะก็คือจะมีคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ11ชาติพันธุ์นะคะถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะโดย1ครอบครัวนะคะจะได้รับทุนการศึกษาแค่1คนนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักศึกษาบางส่วนนะคะที่นำทุนนะคะไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะเช่นการซื้อไก่ซื้อหมูนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อยอดให้เกิดรายได้นะคะแล้วเด็กก็สามารถนำเงินนั้นไปจุนเจือให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นละ1ครั้ง1ทุนเท่านั้นคุณสมบัติอีกข้อนึงนะคะก็คือนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่6ปีจนถึง25ก็คือเป็นอายุของเยาวชนนั่นเองในส่วนของสกล.ระดับอำเภอแม่วางเองนะคะก็มีการพิจารณาทุนนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อไปนิเทศนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะฐานะของนักศึกษานะคะในพื้นที่เพื่อประกอบในการพิจารณาการรับทุนในการพิจารณาการรับทุนของนักศึกษานะคะก็จะต้องผ่านประชาคมแล้วก็เห็นชอบจากผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางนะคะมีคณะขึ้นมาพิจารณานะคะเพื่อส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกาศผู้ได้รับทุนค่ะในส่วนของน้องวริษาสาวโพนะคะนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของสกล.ระดับอำเภอแม่วางนะคะน้องอยู่กลุ่มสสช.บ้านผาหม่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าน้องมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทำพิซซ่าค่ะซึ่งพิซซ่านะคะก็เป็นอาหารที่หายากนะคะบนดอยนะคะก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารบนพื้นที่สูงนะคะก็น้องเอาไปจำหน่ายนะคะผลิตเองแล้วก็จำหน่ายนะคะในส่วนที่ตั้งของบ้านของน้องนะคะก็มีเป็นเส้นทางผ่านนะคะของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่กลางชุมชนนะคะก็สามารถจำหน่ายพิซซ่าได้ก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะซึ่งสกล.ระดับอำเภอแม่วางนะคะก็ได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของน้องนะคะไปนำเสนอเพื่อประกวดในระดับสกล.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะน้องก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนของสกล.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไปในระดับสถาบันภาคเหนือค่ะ

จากเรื่องราวความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นำโอกาสนี้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูก่อนจะไปเยี่ยมบ้านของน้องๆกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูผู้ที่ดูแลในเรื่องของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากกันค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะเป็นครูสชสสชที่ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่บ้านหนองเต่าแห่งนี
1: ้ค่ะ
0: มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากี่คนคะ
1: ค่ะในส่วนของสชบ้านผามนนะคะในบ้านหนองเต่านะคะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน4รายค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ะมีน้องที่เขานำเงินทุนไปต่อยอดจนเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นรายได้กลับเข้ามาดูแลตัวเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุนตัวนี้ค่ะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของน้องๆดีขึ้นยังไงบ้างคะครู
1: ค่ะในส่วนของทุนนี้นะคะสามารถให้เด็กนะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตัวเองค่ะสามารถวางแผนในการเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าเส้นทางการประกอบอาชีพนะคะที่เหมาะสมตามความถนัดและก็ความสนใจของเด็กๆได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างนี้บางคนที่เขามีฝันที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าเงินทุนไม่เพียงพอก็มีทุนตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทุนตัวนี้นี่จะได้รับต่อเนื่องไหมคะครู
1: ไม่ค่ะอันนี้คือ1ช่วงชั้นนะคะได้รับเพียง1ครั้งค่ะแล้วก็โดยการนำเสนอแผนงานของตัวเองนะคะแผนการเสนอโครงการของตัวเองค่ะว่าเด็กๆอยากทำอะไรอยากไปต่อยอดหรือว่าส่งเสริมอาชีพของตัวเองในด้านไหนค่ะ
0: ได้รับทุนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: เป็น6ขวบถึง25ปีค่ะ
0: โอ้ก็คือถ้ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราครูก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแล้วเขาก็นำทุนตัวนี้แหละไปต่อยอดต่อความฝันของเขาบางคนก็มีความฝันอยากจะนำเงินทุนไปเรียนต่อบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลากหลายไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งของคุณครูมีทั้งของขายเสื้อผ้าหรือว่าขายพิซซ่านะคะแล้วก็นำในส่วนของการนำทุนกันไปศึกษาต่อและก็ในส่วนของการปลูกผักสร้างรายได้เงี้ยค่ะ

0: ก่อนจะเดินทางไปบ้านของน้องวริษาคุณครูพาแวะบ้านของน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้น้องจันทราคืออีกหนึ่งแบบอย่างของการนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายที่บ้านของตัวเองเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่ใช้ชื่อว่าเชกาเซคันด์แฮนด์เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นและราคาที่จับต้องได้เมื่อผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพน้องณัฐวัฒน์และปิยกรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเช่นเดียวกันมองเห็นโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้จึงได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแบบออร์แกนิกส่งขายให้กับโครงการทุ่งหลวงและส่งขายตามออเดอร์ทั่วไประหว่างทางเดินสู่บ้านของน้องวริษาสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เรียบง่ายของชาวปากาเกยอหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาห่างไกลความเจริญแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นเมื่อเดินทางมาถึงร้านขายพิซซ่าที่เป็นบ้านของน้องวริษาสาวโพ
1: หนูเอาไปให้พ่อแม่แล้วก็เอาไปออมส่วนหนึ่งก็นำมาลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปเรียนหนูก็ออกจากอันนี้ค่ะพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะ

0: วยกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้าการวางแผนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนอกจากจะเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วร้านของน้องวริษายังเป็นจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยเฉพาะเสื้อกะเหรี่ยงทอมือถุงย่ามล้วนมาจากฝีมือของคนในชุมชนนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยน้องวริษาบอกว่าเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางจำหน่ายที่ร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: อย่างที่บอกนะคะว่าทุนนี้เป็นพระราชสวนีของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งทางสกรของเราเนี่ยค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ทั้งด้านการเรียนแล้วก็มีอาชีพนะคะ
2: ค่ะ
1: มีรายได้ค่ะ
2: ก็อย่างที่เกิดโครงการดีๆแล้วคุณครูเองก็ผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้การสร้างอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าน้องๆต้องมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆเลยเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องๆ นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมพิซซ่าของน้องแล้วนะคะว่าพิซซ่าของน้องวริษาม
3: าแล้วค่ะ
2: กลิ่นหอมมาเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่คือพิซซ่าที่เกิดจากฝีมือของน้องวริษา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เวลาทำให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ทำแบบนี้เลยค่ะ
2: ไม่ได้ว่าทำน้อยหรือมากกว่านี้นะ
3: ค่ะไม่ค่ะ
2: ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยตรงจุดนี้เองครูก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือหนูก็ไม่ทิ้งนะใช่ไหม
3: ไม่ทิ้ง
2: ก็ยังไปเรียนอยู่แน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อความต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าพิซซ่าของน้องวริษาจะอร่อยขนาดไหนอ่ะ

0: ริสาพิซซ่าดอยถ้าได้ลองแล้วจะติดใจรสชาติอร่อยสะอาดที่สำคัญขายในราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ทำให้ทุกวันนี้วริสาพิซซ่าดอยกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาเยือนตำบลแม่วิน
1: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภาคเหนือทุนนี้เป็นกำลังใจและโอกาสที่ดีสำหรับหนูค่ะหนูขอขอบคุณสกร.ที่ให้การสนับสนุนและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับหนูค่ะหนูจะตั้งใจเรียนและนำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะยากลำบากแค่ไหนอย่าเพิ่งท้อค่ะขอให้ตั้งใจเรียนและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะโอกาสเล็กๆนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะ

ในนามของครูสทช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ให้โอกาสเด็กบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนและในฐานะของครูสทช.พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้เรียนและก็ได้วางแผนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้ค่ะ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการผนึกกำลังกันของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานทุกงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในฐานะเป็นหัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบพื้นที่ศูนย์ประโยชน์เพื่อแม่วางสกัดสู่พัฒนาราษฎรพื้นที่ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีภารกิจในการดำเนินงานในพื้นที่ก็เลเหความสำคัญขอพี่น้องชาติพันธ์ในด้านอาชีพในด้านในการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็เห็นความสำคัญในการที่ต้องมีทุนในการประกอบอาชีพรายได้เป็นต้นครับสู่เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายกับสกรในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสกรได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาแล้วก็ส่วนงานขอเขตก็ได้ร่วมมือการส่งเสริมด้านอาชีพและสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กเยาวชนมีโอกาสการเข้าถือสวัสดิการและก็มีรายได้เพิ่มสามารถแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวได้เราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเราเห็นน้องวริสารซึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสจงกระท่าไฟฝาเรียนรู้เข้ามาหาความรู้แล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ในการใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ในชุมชนอื่นและสามารถทำอาชีพด้วยตัวเองในพื้นที่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็อยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใฝ่ฝาเรียนรู้แล้วก็หาอาชีพในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็รู้ถือมีพอมีอาชีพแล้วก็มีการเข้าถึงสวัสดิการมีการออมแล้วจะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องวริษาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในชุมชนแล้วก็มีอาชีพจากการทำกิจกรรมการขายพิซซ่ามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าน้องเขาพอมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการออมในชุมชนด้วยครับ

จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ทุนการศึกษาเล็กๆที่ส่งต่อโอกาสและจากโอกาสเล็กๆนั้นได้เติบโตกลายเป็นรอยยิ้มเป็นอาชีพและเป็นความหวังของครอบครัวหนึ่งบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของน้องวริษาสาวโพกับโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือคือหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงหล่อเลี้ยงและส่องสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เสื้อผ้านี่พูดง่ายถ้าไม่ใส่นะ
2: รออำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะในเรื่องของการกองฝุ่นอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกองค่ะแบ็ค

0: ทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือน
1: ตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงแล้วถึง 100%
0: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
2: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็มาสุ่มตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
5: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าความร่มรื่นเย็นกายสบายตาที่ปุ้ยได้สัมผัสอยู่นี้คือศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการกลุ่มโหนดศิลป์ตำบลบ่อตรุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลากลุ่มที่เริ่มต้นและก่อตั้งโดยคนพิการเพื่อดูแลผู้พิการในชุมชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมประธานกลุ่มและผู้ก่อตั้งกลุ่มโหนดศิลป์นะคะคุณอินทัศน์หงทองหรือว่าคุณเสือนะคะ
1: ครับผม
0: คุณเสือคะกลุ่มโหนดศิลป์เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะคือผมทำงานบริษัทปกติแต่พอเกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็พิการทางร่างกายทางการเคลื่อนไหว

0: และได้ไปเจอผู้พิการรู้สึกว่าเขามีความสามารถเลยออกมาตั้งกลุ่มเพื่อที่จะให้เขาได้มีรายได้และมีความภูมิใจในตัวเองว่าเขาสามารถกลับมาสร้างรายได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมเลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเปิดได้ไม่กี่วันเอง
1: อ๋อเปิดได้ไม่กี่วันแต่ว่าเริ่มก่อร่างสร้างตัวมานี่ประมาณ
0: ก่อร่างสร้างตัวมาประมาณ2ปีแล้วก็มาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนนี้เองครับ
1: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณเสือ
0: คือตอนนั้นผมทำงานอยู่ในแท่นขุดเจาะแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติงานผมต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูงแล้วก็เกิดลื่นทำให้ขาเนี่ยขาข้างซ้ายถลายออกไปนอกกระเช้าและจังหวะเดียวกับที่กระเช้ามันเหวี่ยงไปโดนกับท่อเหล็กเลเซอร์ประมาณ28นิ้วกระเช้าเนี่ยมันก็เป็นกระเช้าเคนไฮโดรลิกมันบีบอัดเข้าไปอ่ะก็ทำให้เนื้อเละกระดูกแตกเลยหมดเลยหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จก็ออกจากโรงพยาบาลแต่เราต้องไปกายภาพบำบัดอยู่ทุกวันประมาณ1เดือนกายภาพเสร็จเราก็มาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจและอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5
1: จุดนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้คุณเสือได้ฝึกอาชีพมาแล้วก็นำมาต่อยอดจนกลายเป็นหนวดศิลป์ยังไงนะคะ
0: ใช่ครับจุดนั้นทำให้เราได้ฝึกอาชีพใหม
1: ่
0: ที่เราไม่เคยถนัดมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ตอนเกิดเหตุคุณเสือบอกกับตัวเองยังไงคะว่าจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้
0: อาจจะเป็นคนที่คิดเร็วด้วยตอนนั้นพอเราโดนอุบัติเหตุเนี่ยส่วนที่เหลือของเราเนี่ยเยอะกว่าส่วนที่ขาดหายไปเรามาโฟกัสส่วนที่เหลือดีกว่าเราไปโฟกัสจมปักในส่วนที่เราหายไปจะทำให้เราหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได
1: ้นอกจากที่พี่เสือจะบอกตัวเองว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสจุดที่มันสูญเสียไปให้โฟกัสจุดที่มีอยู่แล้วคุณเสือดึงตัวเองขึ้นมายังไงอีกคะ
0: ถ้าเราจมปักอยู่กับที่อ่ะเราคงจะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อได้ไม่ใช่แค่เรายังมีลูกมีอะไรที่เราต้องดูแลมีพ่อแม่ที่เราต้องตอบแทนบุญคุณอีกตอนไปฝึกอาชีพอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูครับตอนฝึกอาชีพตอนนั้นก็ได้ฝึกสาขางานประดิษฐ์ตอนนั้นมีเขามีมาสอนศิลปะเสริมด้วยเพื่อที่จะทำให้เราผ่อนคลายไม่เราไม่คิดฟุ้งซ่านในกับสิ่งที่เราเจอมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คำว่าโหนดศิลป์นี่คืออะไรคะ
0: คือที่ได้ตั้งชื่อว่าโหนดศิลป์เพราะเราหนึ่งเราทำงานศิลปะเราเลยเอาคำว่าศิลป์นี้มางานของเราทำจากต้นตาลตะโหนดแล้วก็ละโหนดเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเมืองลาวโหนดแต่หลังๆเขาก็เพี้ยนเป็นละโหนดเลยเอาคำว่าโหนดของลาวโหนดแล้วก็ตาลตะโหนดมาถ้าเป็นโหนดศิลป์
1: คนที่จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้พิการเท่านั้นไหมคะหรือว่าเปิดโอเพ่นสำหรับคนที่สนใจด้วย
0: คือถ้าเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราเปิดโอเพ่นรับหมดเลยแต่สมาชิกเนี่ยเราเน้นเป็นผู้พิการหรือไม่ก็เป็นผู้ดูแลผู้พิการเพื่ออยากให้ครอบครัวของผู้พิการเนี่ยมีรายได้เราจะเน้นตรงนี
1: ้สมาชิกที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างคะ
0: คืองานของเราเป็นงานประดิษฐ์ซึ่งมันจะมีอะไรงานเป็นชิ้นเราก็จะให้เขาทำอะไรงานพวกนี้มาให้เราถ้าพูดถึงการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบาก

0: เรามองเห็นจุดนี้เราก็ทำเป็นอะไรงานเพื่อกระจายงานให้เขาทำอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็ไปเก็บอะไรงานพวกนั้นมาประกอบที่นี่แต่บางท่านก็สามารถที่จะมาทำที่นี่ได้เราก็ยินดีที่จะให้เขามาทำงานใช้เครื่องมืออะไรที่นี
1: ่แล้วสิ่งที่เขาจะได้กลับไป
0: สิ่งที่เขาได้ก็คือค่าจ้างคือค่าแรงแต่ถ้าคนไหนไม่คิดว่าตัวเองเข้าเป็นสมาชิกแต่ไม่อยากทำงานก็รอรับปันผลอย่างเดียวเรามีค่าแรงแล้วก็มีปันผลให้เขา
1: ก็คือแต่ก็จะต้องเป็นผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเนื่องด้วยการเดินทางไปรับวัตถุดิบอะไรเงี้ยไปส่งวัตถุดิบเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในจุดนั้นเยอะ
1: ซึ่งนอกจากคุณเสือเนี่ยจะดูแลผู้พิการแล้วคุณเสือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มโหนดศิลป์เนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอันนี้คือเราเน้นเลยให้เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของคนพิการเนี่ยน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขาด้วยแล้วบังเอิญมาเข้ากับยุคนี้เขาก็รณรงค์ให้มันซีโร่เวสต์มากที่สุด
1: ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโหนดศิลป์เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยใช่ไหมคะในการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
0: ก็จะว่าแบบนั้นก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัวเราเองเราจะเป็นคนศึกษาวิธีการทำแล้วก็มาสอนให้กับสมาชิกในกลุ่มแต่ถ้าเรานิ่งเราอยู่กับที่เนี่ยเราจะไม่มีงานใหม่ที่จะจำหน่ายออกไป
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมเริ่มอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโหนดศิลป์แล้วเดี๋ยวให้คุณเสือพาเราไปชมกันค่ะไปค่ะ
0: เชิญครับ

0: ตอนนี้จะเป็นนกยุงตู้เป็นแบบลอยตัวของเขาก็จะทำจากไม้ขนุน
1: อ๋อคือตัวที่เป็นตัวนกยูงใช่ไหมคะ
0: ตัวนกยูงทำจากไม้ขนุนแล้วขนปีกขนหางเนี่ยจะทำจากใบตาลครับ
1: แล้วอินสปิเรชันอะไรทำให้มาเป็นนกยูงคะ
0: คือเราอยากให้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเพราะว่าในคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะมีต้นตาลเยอะมากๆเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้แล้วเราอยากจะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่เรามีมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเราผลิตสินค้าขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องวัตถุดิบว่าเราจะหามาจากไหนนกยูงเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเราก็จะเน้นเรื่องความเป็นสิริมงคลสีเนี่ยก็สามารถออเดอร์เรามาให้เป็นสีที่เป็นมงคลกับตัวเองเป็นสีที่ถูกฉลกกับวันเกิดของเราเรามีความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลเราก็เลยผลิตอันชิ้นนี้ขึ้นมาส่วนขอนไม้นะครับเป็นขอนไม้สักแต่ขอนไม้เนี่ยไม่ได้เป็นขอนไม้สักแถวบ้านเราจะเป็นกลุ่มคนพิการปลูกป่าจากภาคเหนือเรามีเครือข่ายจากที่เขาจะเอาเผาทิ้งทำลายทิ้งแบบเนี้ยเขาก็ส่งมาให้เราเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ไม่ต้องเผาทิ้งเพื่อเกิดเป็นมลพิษ
1: ก็เลยนำกลับมาใช้ประโยชน์จนสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้เลย
0: ใช่ครับนอกจากจะมีแบบลอยตัวก็จะมีเป็นแบบในกรอบรูปไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ขายดีมากไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป
1: ก็นิยมมอบเป็นของที่ระลึก
0: ใช่ครับของขวัญของที่ระลึกงานขึ้นบ้านใหม่งานเกษียณโยกย้ายตำแหน่ง

0: ที่ดูว่าจะต้องทิ้งไปเผาทิ้งพอมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่คะ
1: ชิ้นนี้อยู่ที่ 1,800 ครับผมเราทำเองทุกขั้นตอนหมดเลยไม่ว่าจะตัวนกขนปีกอะไรขอบกรอบรูปเนี่ยเราซื้อแค่ไม้เส้นมาแล้วเราก็ทำเรามีเครื่องมือที่จะทำเพราะเราไปสั่งเขาอะให้เขาทำเนี่ยยากมากมันเป็นไซส์ที่ไซส์รูปภาพทั่วไปถ้าไซส์รูปภาพทั่วไปมันจะมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไซส์พิเศษขนปีกขนหางแม้กระทั่งจุกของเขาก็จะเป็นใบตาน
0: นี่คือสีดั้งเดิม
1: ครับเรามี
0: อ๋ออันนี้เป็น
1: ใส่ประกายทองนิดนึงเพื่อให
0: ้แต่สีดั้งเดิมก็จะเป็นสีทองอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: สีเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าแบบจะเอาสีอะไรสีที่ถูกชะโลกับตัวเองหรือว่าคนที่อยากจะมอบให้ก็สั่งมาได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ตลาดเนี่ยก็นิยมของที่แบบเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็โปรดักต์ต่อไปของเราก็จะเป็นเก้าอี้ไม้ตาลตะโหนดครับคือเราอยากจะเล่นทุกส่วนของต้นตาลให้มาเป็นสินค้าของเราเพราะเราจะทำครบเครื่องเรื่องตาลตะโหนดเราเลยคิดที่จะทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ตาลตะโหนดเราจะเล่นตั้งแต่รากจนถึงยอดเลย
0: ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของลำต้น
1: ใช่ครับผม
0: ขยับมาเห็นจานค่ะคุณผู้ชมจานใบตาลอันนี้คือส่วนไหนคะ
1: ส่วนใบครับคือส่วนที่เหลือจากกีบหางกีบขนของนกยูงเราก็ไม่ทิ้งเพราะเราจะทำให้เป็นซีโร่เวสเราเลยเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาอัดขึ้นรูปเป็นจานใบตาลครับ
0: ก็ทดแทนโฟมแทนพลาสติกได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นก็มาตัดหญ้าแล้วโดนหูไอ้หมอบอกว่าไว้ไม่ได้แล้วตัดเลยตัดก็ตัดก็เนี่ยจำใบตาลแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะไปออกไปหาใบตาลมาภูมิใจสบายใจแล้วดีใจว่าเราได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นป้านึกว่าของที่ไม่มีประโยชน์จากคนที่ก็ไม่เคยรู้ว่าของนี้มันมีค่าใช่ไหมได้เอามาทำอย่างนี้ตอนนึกว่ามันน่าจะดีแล้วเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กันมานานๆแล้วของสิ่งนี้ให้เก็บรักษาไว้ดีนะคะอย่าเพิ่งทำลายนะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะคะ

ไม่เพียงแค่ยายจิตนะคะคุณผู้ชมยังมีลุงคดแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆที่ต้องแบ่งหน้าที่กันทำตามสายการผลิตเพื่อให้ได้งานหัตถศิลป์ที่สวยงามและงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าลุงคดนะคะเป็น1ใน10ของสมาชิกกลุ่มหนวดศิลป์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแขนผิดรูปแต่กำเนิดมีประสบการณ์งานก่อสร้างมาหลาย10ปีค่ะแต่เมื่ออายุเข้าใกล้วัยชราเรียวแรงกำลังวังชาก็เริ่มหดหายทำได้แค่เพียงงานไม้การเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มหนวดศิลป์ยังช่วยให้ลุงคดได้ฟื้นฟูวิชาแล้วก็ยังเป็นกำลังหลักของกลุ่มในการต่อยอดงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ตาลตะโหนดด้วยค่ะ

0: ครับ
1: ครับ
2: การช่วยเหลือดูแลผู้พิการไม่เพียงแค่สมาชิกของกลุ่มหนวดสินเท่านั้นนะคะแต่คุณเสือยังได้เอื้อเฟื้อแบ่งปันไปยังผู้พิการในชุมชนรอบข้างอีกด้วย

้วยค่ะสิ่งที่คุณเสือได้รับนอกจากคำขอบคุณและรอยยิ้มแล้วอีกอย่างก็คือความอิ่มใจที่จะกลายเป็นพลังให้คุณเสือได้มีแรงช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต่อไปค่ะ

เมื่อก่อนอ่ะเราทำงานเงินเดือนสูงก็จริงเราคิดว่าตัวเรามีความสุขแล้วแต่มันสุขแค่ชั่วคราวความคิดนะผมว่ามันสุขแค่ชั่วคราวแต่พอเราได้มาช่วยกลุ่มเนี่ยมาทำกลุ่มตรงเนี้ยความสุขที่แท้จริงมันไม่จำเป็นต้องมีเงินทองเยอะแยะการที่เราได้ช่วยเหลือเขาและเห็นรอยยิ้มเห็นความดีใจของบางคนอ่ะทำให้เราใจฟูกว่ากันเยอะเลยขอขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5สงขลาที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์งานศิลปะของเราก็ขอขอบคุณทางอาจารย์ตุ้มจากสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ติดต่อการจ้างงานมาตรา35ประสานงานให้กับพวกเรางบจากบริษัทสเวนเซ่นไทยที่เข้ามาจ้างงานมาตรา35กับคนพิการจึงทำให้เรามีงบประมาณที่มาสร้างกลุ่มในตรงนี้และที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนครับถ้าไม่มีพวกเขาและไม่มีความเชื่อจากพวกเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะก่อตั้งขึ้นได้เลย

0: แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สวยๆจากผู้พิการเนี่ยจะต้องซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ร้านของเรานะครับสามารถที่จะ walk in เข้ามาซื้อได้ในกลุ่มของเราเลยครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่380หมู่2ตำบลบ่อตุอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ครับถนนสงขลาละโนดเลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อและติดตามผลงานของเราได้ทางเพจโนดสินนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถโทรโดยตรงได้เลยที่เบอร์โทร0628262754ครับผม

0: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเสือมากนะคะที่ทำให้เราและทีมงานรายการใจแกร่งรวมถึงคุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพได้เห็นฝีมือของผู้พิการขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึง

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง
2: ตรังมีมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
3: พาทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
4: ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะในวันสุดท้ายของเดือนกันยายนปี2569นะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะของ Asian Games 2026นะคะเราจะมีผลงานของทัพนักกีฬาไทยให้ติดตามกันแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมในหัวสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งเราก็จะมาติดตามสถานการณ์นี้กันก่อนนะคะโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569ค่ะทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับมีการติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะโดยการประชุมครั้งนี้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายกได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งบูรณาการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างเป็นเอกภาพค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพนะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะในพื้นที่เพื่อที่จะได้มีการสั่งการแล้วก็บริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะมีการย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อที่จะช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนหนักนะคะรวมไปถึงพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกค่ะโดยนายกระบุนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำจำนวนมากค่ะแล้วก็อยู่ในระดับรุนแรงนะต้องใช้กำลังแล้วก็เครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมกับมีการสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเข้าไปเสริมในพื้นที่แล้วก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วค่ะสำหรับเรื่องของการดูแลประชาชนนะคะนายกกำชับเป็นพิเศษนะคะให้กรมปกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมีการกล่าวด้วยนะคะว่าจากการที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเนี่ยก็เห็นถึงความยากลำบากนะคะความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วนะคะการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนี่ยก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีการหารือนะถึงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องการช่วยเหลือครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะและต่อเนื่องในวันที่29กันยายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลนั้นเตรียมใช้งบกลางค่ะที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทนะซึ่งก็ได้มีการสำรอง

0: ไว้สำหรับเรื่องการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เยียวยาประชาชนนะคะคาดว่าจะเพียงพอสำหรับเรื่องการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะโดยให้การช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็ข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเสนอเข้ามาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติเนี่ยรัฐบาลนะคะก็ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสค่ะก็ดูแลเรื่องของพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรียศนันท์ค่ะก็ดูแลภาคเหนือค่ะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์นะก็ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลในส่วนของภาคตะวันออกค่ะพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสื้อที่จะมีการกำกับนะดูแลพื้นที่กรุงเทพด้วยซึ่งก็จะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานค่ะแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการนะคะสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติค่ะคุณผู้ชมให้มีการดำเนินโครงการเรื่องของคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะโดยมีกรอบวงเงินโครงการเนี่ยกว่า 160,000 ล้านบาทนะแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเนี่ย8ปีด้วยกันค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยประสิทธิภาพในเรื่องของป้องกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของภาคกลางนะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมทั้งสามารถที่จะใช้พื้นที่บางส่วนนะเป็นแหล่งที่จะกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็แก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วมีการเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งด้วยนะคะโดยท่านนายกก็มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีทางรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะคะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงค่ะสำหรับเรื่องการกักเก็บน้ำนะคะผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยนะคะโดยมุ่งที่จะให้ลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งฤดูน้ำหลากแล้วก็ฤดูแล้งเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแหล่งงบประมาณก็จะมีการหารือร่วมกันค่ะระหว่างทางกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะสำนักงานงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังค่ะรวมถึงพิจารณาใช้เงินกู้ตามกรอบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: โทรทุกอย่างที่เราใช้ใช้ทุกอย่างที่เราทำจะเป็นผ้าห่มเอ่ยผ้ากำมะเอ่ยหมอนหนุนเอ่ยนะคะทุกอย่างเราต้องทำเองปู่ย่าตายายท่านก็ให้ความรู้ทำลายมัดลายนั่นโน่นนี่ผสมผสานมีตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยได้ด้วยสืบสานภูมิปัญญานี้มาตั้งแต่ทวดๆนะคะท่านก็พาปลูกต้นครามเดือน3ขึ้น3ค่ำท่านก็ให้ลูกให้หลานไปขุดสวนทำสวนแล้วก็ปลูกต้นครามต้นครามแล้วได้3เดือนแล้วก็ตัดต้นครามมาแช่น้ำแช่น้ำข้างหน้าอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนเหมือนเดือนเมษาก็แค่18ชั่วโมงแล้วก็เอาใบครามขึ้นก็เอาปูนแดงมาละลายกับน้ำแล้วก็เทลงไปในภาชนะที่เราแช่ใบครามแล้วก็กรวนให้ขึ้นฟองเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงก็ไปรินน้ำสีน้ำตาลมันจะมีน้ำสีน้ำตาลอยู่ด้านบนเนื้อครามจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างก็จะเอาตะกอนสีน้ำเงินไปมาใช้มาก่อหม้อยอเหมือนท่านมีชีวิตเหมือนที่เราเอาใจใส่ท่านดีท่านก็อยู่กับเราได้นานให้อาหารท่านได้กินให้ได้กินอิ่มสีท่านก็สวยเราเชื่อนะคะถ้าเราอยากได้สีของท่านให้สีสวยเราต้องปฏิบัติดีต่อท่านโดยที่เราพึงระลึกถึงว่าท่านเป็น

0: ผู้มีพระคุณที่ให้งานเราทำแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะลึกซึ้งมากค่ะพวกรายต่างๆก็ได้สืบสานภูมิปัญญามาจากปู่ย่าตายายที่ท่านทำมาก่อนคิดลายใหม่แล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาเรื่อยๆจากจินตนาการจากธรรมชาติค่ะการต่อยอดจากผ้าย้อมครามจากที่เราเป็นผ้าเม็ดแล้วก็มาต่อยอดจะเป็นหมวกเอ้ยกระเป๋าเอ้ยหลายอย่างนะคะเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าสู่ตลาดภาคภูมิใจมากที่เราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายท่านไว้อยากให้ลูกให้หลานได้สืบสานภูมิปัญญานี้ให้อยู่แบบยั่งยืนได้ผ้าย้อมครามจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยไปคือได้จากใจของเรา
1: ค่ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในหลายจังหวัดค่ะโดยล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใน22จังหวัดด้วยกันค่ะแล้วก็มีการรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุกแล้วนะคะ 5,512 รายค่ะโดยเมื่อวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเรื่องของการประชุมทางไกลนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มค่ะและกล่าวว่าได้มีการกำชับให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้ให้มีการดูแลแล้ว 5,512 รายด้วยกันนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง262รายค่ะหญิงตั้งครรภ์8รายนะคะผู้พิการ251รายเด็ก413รายผู้สูงอายุ 2,819 รายนะคะผู้ป่วยฟอกไต16รายจิตเวชเรื้อรัง9รายและอื่นๆอีก 1,734 รายค่ะรวมถึงมีการจัดบริการทางการแพทย์นะคะรวม 4,622 ครั้งค่ะแล้วก็มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุให้สุขศึกษาคำปรึกษาเรื่องของบริการตรวจรักษารับยาแจกยานะแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการประเมินสุขภาพจิตนะโดยการคัดกรองสุขภาพจิตรวม 3,139 รายค่ะซึ่งพบว่ามีความเครียดสูงเนี่ย8รายแล้วก็ได้รับการดูแลจิตใจตามระบบนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของยาเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนแล้ว 23,739 รายการด้วยกันค่ะได้แก่ยาชุดช่วยเหลือ 3,258 รายการนะคะยาสามัญประจำบ้าน 1,022 รายการยารักษาน้ำกัดเท้า 15,989 รายการนะคะเสื้อชูชีพ10รายการรองเท้าบูท357รายการแล้วก็รวมไปถึงยากันยุงอีก 3,001 รายการนะซึ่งองค์การเภสัชกรรมยังมีการสำรองอีกหลากหลายแสนชุดค่ะพร้อมที่จะจัดส่งลงพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนเรื่องการเปิดบริการศูนย์พักพิงอีก106แห่งใน8จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่ปราจีนบุรีค่ะจันทบุรีชลบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรานะสมุทรปราการระยองแล้วก็นครราชสีมาค่ะรวมรองรับได้ 5,105 คนค่ะรวมไปถึงมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้วยนะคะโดยนายพัฒนาค่ะกล่าวต่อว่าส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบรวม32แห่งนะคะก็จะแบ่งเป็นรพสต24แห่งค่ะสาธารณสุขอำเภอ2แห่งนะคะโรงพยาบาล5แห่งแล้วก็หน่วยบริการปฐมภูมิอีก1แห่งค่ะโดยมีการเปิดบริการตามปกติเนี่ย14แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็ปิดบริการบางส่วน2แห่งรวมไปถึงปิดบริการ16แห่งนะคะได้แก่ปราจีนบุรี1แห่งค่ะสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนะคะนครราชสีมา1แห่งแล้วก็ฉะเชิงเทรา5แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะอย่างเช่นเปิดบริการเฉพาะเคสของอุบัติเหตุฉุกเฉินวิกฤตนะคะมีการจัดสถานที่ให้บริการทดแทนนะมีการปรับเปลี่ยนทางเข้าออกโรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีการแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยด้วยนะคะโดยประชาชนสามารถที่จะติดตามข้อมูลการให้บริการได้จากประกาศในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของหน่วยบริการค่ะหรือมีการโทรสอบถามหน่วยงานได้โดยตรงนะคะทั้งนี้โรงพยาบาลที่ปิดบริการเนี่ยก็ได้ให้ใช้โรงพยาบาลในเครือข่ายใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการรวมทั้งให้ผู้ตรวจราชการนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะประสานงานกับส่วนกลางค่ะหากว่ามีสิ่งใดติดขัดนะคะแล้วก็ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนในพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงเนี่ยช่วยสนับสนุนเรื่องของการส่งออกซิเจนนะคะยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์รวมไปถึงเชื้อเพลิงค่ะสำหรับพื้นที่กทมค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์นะคะร่วมกับองค์การเภสัชกรรมนะคะเป็นหน่วยสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินงานค่ะด้านของนายแพทย์สมเลิศจึงสมานนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าแนวโน้มเรื่องสถานการณ์วันนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงสูงค่ะคุณผู้ชมเรื่องจากว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะส่วนกทมปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนก็เริ่มลดแล้วนะคะแต่ก็มีตกหนักอยู่บางแห่งนะโดยในวันที่28ถึง29กันยาเนี่ยฝนก็เริ่มลดลงนะแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมน้ำค่ะแล้วก็ควบคุมเรื่องความต่อเนื่องของระบบบริการซึ่งก็คาดว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายค่ะโดยได้มีการปรับข้อสั่งการ5ข้อด้วยกันนะฮะนั่นก็คือ 1. เรื่องของยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมการจัดเส้นทางสำรองนะรถสูงเรือแล้วก็หน่วยรับส่งต่อด้วยนะฮะ 4. ข่าวเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกค่ะมีการจัดทำบัญชีรายบุคคลนะคะสำรองยาแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงเตรียมแผนส่งต่อยกล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะผู้ป่วยฟอกไตนะผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วย NCD นะแล้วก็5ก็คือเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งค่ะแล้วก็ดินถล่มอย่างใกล้ชิดด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบนะรวมไปถึงยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสื่อสารพร้อมเตรียมทรัพยากรแล้วก็เคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่เสี่ยงสูงด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะผู้ชมช่วงนี้จะมากันที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026นะกับความสำเร็จของทัพลมกดไทยค่ะที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยค่ะผู้ชมเพราะว่าเขาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับทีมชาติไทยของเรานั่นก็คือเทพบิลนะบิลภูริพลบุญสอนนะกับการกวาดเหรียญรางวัลนะเหรียญทองมากถึง2เหรียญด้วยกันค่ะโดยเริ่มต้นจากรายการวิ่ง100เมตรชายของผู้ชมที่เจ้าตัวเนี่ยถนัดอยู่แล้วนะโดยในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่25กันยายนค่ะภูริพลพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1นะคะด้วยเวลา 9.90 วินาทีค่ะคว้าเหรียญทองพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมส์แล้วก็สถิติประเทศไทยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกการเสียดายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าออกตัวไม่ค่อยดีค่ะแต่สำหรับแฟนๆต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะคะที่ได้เห็นสถิติต่ำ10ของน้องบิวในรายการนี้นะคะจากนั้นค่ะในวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแฟนๆกีฬาก็ได้เฮอีกรอบค่ะเมื่อภูริพลลงชิงชัยในระยะ200เมตรชายนะคะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแบบเหลือๆเลยค่ะทำสถิติเวลาที่ 19.88 วินาทีค่ะคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองนะสถิติเวลานี้ก็ยังทำให้บิลภูริพลนะเป็นนักวิ่งจากอาเซียนคนแรกที่วิ่ง200เมตรได้ต่ำกว่า20วินาทีพร้อมกับการครองสถิติเอเชียร่วมกับเซียเจิ้นเย่นะคะนักวิ่งจากจีนค่ะแล้วก็เป็นการนำเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกมส์กลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ52ปีนะนับตั้งแต่อนัทรัตนพลค่ะคว้าแชมป์เมื่อปี1974นะนอกจากนี้ค่ะทัพลมกดไทยของเรายังได้อีก1เหรียญทองประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ชมจากคนนี้เลยค่ะโจชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะ รายการวิ่ง400เมตรชายนะโดยเร่งสปีดในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1

0: ด้วยเวลา 44.90 วินาทีค่ะทำสถิติส่วนตัวดีที่สุดพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรายการ400เมตรชายค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงนะทีมลงกฎสาวไทยประกอบด้วยจิราภัทรขานอ่อนตานะสุพรรณดาเพชรรักษาสุภาณิชภูลเกิดและมนัสดาสารมโนค่ะก็ผนึกกำลังทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 43.51 วินาทีค่ะก็คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่20มาครองสำเร็จและแถมด้วยเหรียญเงินอีก1เหรียญค่ะคุณผู้ชมจากวิ่งผลัดนะ4คูณ100เมตรผสมนะฮะซึ่งก็ได้แก่ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมค่ะน่านสุภาณิชภูลเกิดนะคะบิวภูริพลบุญสอนและเบลจิราภัทรขานอ่อนตาค่ะช่วยกันทำที่เวลา 40.87 วินาทีและอีก1เหรียญทองแดงนะจากร้อยตำรวจเอกหญิงสุเบนรัตอินแสงนะจากการแข่งขันขว้างจากหญิงนั่นเองนะคะและมากันอีกที่อีกหนึ่งความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมหลังจากกีฬาเรากวาดเหรียญไปมากมายนะอีกหนึ่งความสำเร็จที่คนไทยรออยู่ก็คือทีมเซปักตะก้อไทยค่ะหลังจากที่ทีมชุดชายของเราค่ะอกหักจากเหรียญทองพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมนะไทยเราก็ได้กลับมาแก้มือกับมาเลเซียอีกครั้งในทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยลงสนามพบกับคู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียค่ะโดยเซตแรกเนี่ยทีมไทยเราส่ง3คนแรกเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะกฤษณพงษ์นนทโคตรค่ะและวุฒินันท์คำสนอนะช่วงต้นเกมเนี่ยทั้ง2ทีมขับเคี่ยวกันอย่างสูสีเลยค่ะก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะเล่นได้แน่นอนกว่านะในช่วงกลางเซตเอาชนะไปก่อน15-9เข้าสู่เซตที่2ไทยออกสตาร์ทยอดเยี่ยมค่ะนำห่างมาเลเซีย5-0นะก่อนที่ทางมาเลเซียเนี่ยจะมีการแก้เกมแล้วก็เร่งตีเสมอทำเป็น5-5นะทำให้เกมเนี่ยกลับสู่ช่วงเวลากดดันแต่ว่าไทยเรากลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมได้ค่ะหลังจากที่ส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาแล้วก็สามารถที่จะปิดเซตไปด้วยคะแนน15-8ค่ะจบเกมค่ะทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซีย2-0คว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวนะพร้อมกับคว้าแชมป์เอเชียนเกมในสมัยที่7ค่ะมาที่อีก1เหรียญสำคัญของกีฬาอีสปอร์ตค่ะผู้ชมเหรียญทองแดงมาแล้วเหรียญเงินมาแล้วและเหรียญทองก็มาแล้วค่ะในประเภทของ PUBG Mobile นะทีมชาติไทยของเราทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะจบการแข่งขันรอบไฟนอลครบ12รอบทีมชาติไทยทำคะแนน128คะแนนนะคะพร้อมกับคว้า Winner Winner Chicken Dinner หรือว่ากินไก่นะคะได้ถึง3รอบด้วยกันนะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมไปครองสำเร็จทีมชุดนี้ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจิตนะภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วแล้วก็ปวริศวงทองหัสชัยค่ะถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จของทัพ e-sport เลยทีเดียวนะและปิดท้ายกันที่แบดมินตันชายเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนรอกันอยู่นะเพราะว่านี่คือเหรียญประวัติศาสตร์ของทางสมาคมแล้วก็แฟนๆชาวไทยรอกันมายาวนานเลยน้องวิวกุลวุฒิค่ะลงสนามชิงชัยกับโลเคนยูจากสิงคโปร์ซึ่งแฟนๆบอกว่านี่คือคู่ชิงที่สนิทกันมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโลกับวิวเล่นด้วยกันบ่อยนะรู้ทางกันดีค่ะโดยแมตช์นี้วิวเอาชนะเกมแรกไปได้ก่อนที่21-12ค่ะเรียกได้ว่าเปิดมาแบบไม่ต้องลุ้นแต่พอเกมที่2เริ่มขึ้นเนี่ยรูปเกมก็เริ่มเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมใครชมต้องบอกว่าครบทุกรสเลยจริงๆเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีคู่ชิงค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วค่ะวิวสามารถปิดแมตช์ได้สำเร็จในเกมที่2จบที่21-16คว้าเหรียญทองที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยและหลังจบแมตช์นี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคะแนน World Ranking ของน้องวิวนั้นก็ส่งให้น้องวิวค่ะกลับไปยืนในตำแหน่งของมือวางอันดับ1ของโลกอีกครั้งค่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเอเชียนเกมนะคะแต่ว่านักกีฬาไทยของเรายังมีลุ้นเหรียญกันอยู่อีกหลายประเภทกีฬานะคะติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีเหรียญเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ค่ะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่หนึ่งในยุโรปนะซึ่งต้องบอกว่าสวยเกินบรรยายเลยสถานที่นี้นะคะมีชื่อว่าทะเลสาบเบรดค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในสถานที่ที่กลายเป็นภาพจำของสโลวีเนียนะประเทศเล็กๆในยุโรปกลางค่ะทะเลสาบเบรดตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศท่ามกลางภูมิประเทศของเทือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็บริเวณขอบของอุทยานแห่งชาติที่การ์ดไม่ว่าจะมองมุมไหนนะเราจะเห็นพื้นน้ำป่าไม้แล้วก็แนวภูเขารายรอบนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นก็คือเกาะเล็กๆที่อยู่กลางน้ำนะคะมีชื่อว่าเบรดไอซ์แลนด์นะแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าเกาะแห่งนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าได้รับการระบุว่าเป็นเกาะธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของประเทศสโลวีเนียค่ะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเบรดด้วยนะโดยการเดินทางเนี่ยก็จะไปยังเกาะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งเรือไม้แบบดั้งเดิมนะที่เรียกว่าเพทน่าค่ะเรือชนิดนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะของ

0: ผู้ชมก็จะบอกว่าการอธิษฐานที่นี่เขาจะให้สั่นระฆังค่ะโดยมีความเชื่อพาสูง130เมตรนะเหนือทะเลสาบแล้วก็ได้รับการกล่าวถึงในพันปีนะปราสาทก็ผ่านทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการบูรณะรวมไปถึง
1: ฮะมันเป็นบัตรสมณะคุณดูมือบุกโกนะน่าพวกคุณจะไปดูเว้ยดูมือบุกโกอิชแต่พี่ยังไม่เอาทีพีPihak bank yo yak katanya OTP tak boleh beri dengan mudah-mudah. Jangan tekeling, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipe seumur hidup habis licin.
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มมิตรผลร่วมกับโรงไฟฟ้าภายในเครือภาคได้ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าครับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดการพัฒนาตัวเองซึ่งเราก็จะให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันในการแยกแยะเขาออกจากสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งถ้าเขาแยกแยะได้อาจจะมีผลกับเขาในเรื่องที่ว่าเขาอาจจะป้องกันตัวเองได้และอาจจะขยายผลไปสู่เพื่อนๆครอบครัวสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นนี้ได้ก็คือชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆมองเรื่องยาเลยเคยพูดคุยกับนักเรียนว่านักเรียนว่ารู้จักครูมีอะไรตรงนี้เด็กเขาไม่มองไม่เห็นเรื่องพิษภัยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้จักปฏิเสธแต่พอมาร่วมโครงการตัวนี้หนึ่งเลยเห็นชัดคือนักเรียนมีการกล้าแสดงออกกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะเอาตัวเองออกห่างและก็รู้ว่าอ๋อน้ำกระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นยาเสพติดตัวหนึ่งที่สามารถติดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อตัวเองมากแล้วก็เขาอาจจะต้องหลีกเลี่ยงออกห่างจากตรงนั้นพาตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าภูมิใจที่เด็กๆรู้จักกลัวรู้จักระวังตัวเองเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวของน้องๆเองเลยค่ะเหมือนเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปทำเวิร์กช็อปในกลุ่มเล็กๆในห้องเรียนของนักเรียนก่อนนักเรียนก็จะกลับไปบอกว่าเขาอะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ได้รับอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้พูดกันในหน้าแถวอะค่ะเพื่อจะอธิบายว่าเราไปทำอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ว่าไม่ควรได้อย่างไรและเราควรกล้าที่จะต้องพูดในเรื่องอะไรแบบเนี้ยทำให้เด็กๆอะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและก็กล้าที่จะเปิดตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกและเขาได้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นนะคะรู้สึกว่าเด็กจากแรกๆเลยเอาประเด็นก็คือน้องไม่กล้าพูดแล้วก็เวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณว่าอยู่หลังๆแต่ว่าพอมาทำกิจกรรมตัวนี้แล้วเหมือนคุณครูเรียกอะไรเนี่ยเขาจะยกมือตอบเลยเขาจะกล้าขึ้นนะคะเห็นว่าน้องมีความสุขมากแล้วก็จะรอคอยเวลามีกิจกรรมนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะในกิจกรรมตัวนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่ะจะไม่มองเรื่องยาเสพติดอ่ะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่ายาเสพติดอ่ะมันมีพิษและมีอันตรายต่อร่างกายต่อ

0: ต่ออนาคตของเขาเพราะเขารู้ถึงโทษแล้วก็พิษภัยแล้วก็รู้จักปฏิเสธเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวเขาได้พอเขาเห็นแล้วเนี่ยเหมือนน้ำกระท่อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเหมือนบุหรี่เหมือนใบจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยาเสพติดที่เขาได้มาเรียนรู้แล้วว่าอ๋อการที่เราจะเสพยาเนี่ยมันเริ่มจากจุดง่ายๆจุดเล็กๆตรงนี้ซึ่งถ้าเขาได้พบเจอเขาก็จะต้องหลีกเลี่ยงและห่างไกลเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพื่อจะไม่ให้ติดยาเสพติดในต่อไปได้และเขาก็สามารถบอกเพื่อนได้ค่ะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ของเขาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเรามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวเรามานราธิวาสด้วยและเราไปปัตตานีด้วยเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างอยู่กับเพื่อนที่ไม่ใช่ในระแวกเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะคุณครูอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะทำให้เด็กๆน่ะได้เรียนรู้และก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปสู่โลกกว้างอย่างมีความมั่นใจแล้วก็คุณครูเนี่ยคะอยากจะขอว่าอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากให้จากที่ว่า10คนก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยค่ะจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าผู้ปกครองให้ความสนใจนะคะแล้วก็นักเรียนคนอื่นที่กลับมาฟังน้องๆกลับไปพูดนะคะเขาก็อยากจะมากันคุณครูรับเพิ่มไหมคุณครูมีอีกไหมหนูอยากไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นถึง1ชัดๆเลยความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทางด้านการกล้าแสดงออกการตอบคำถามเขามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมที่ปลุกพลังที่อยู่ในใจน้องเขาให้มีความกล้าขึ้นแล้วทำให้น้องเขามีความมั่นใจเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะไม่เคอะเขินหรือว่าอายที่จะทำคือเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างถูกต้องอ่ะอย่างเหมาะสมเขามีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องอะค่ะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมเนี้ยถ้าว่าได้ไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนอีกหลายคนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
1: เด็กที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหาที่บ้านพอได้เด็กได้มาทำกิจกรรมแล้วอ่ะเด็กจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเด็กมีความสดชื่นมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็การอยู่ร่วมกันไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเดียวกันมาจากต่างโรงแต่เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือยาเสพติดให้ความรู้ให้วิธีการป้องกันทำอย่างไรให้หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให้ได้ปฏิเสธอย่างไรการอยู่ในร่วมกันในสังคมสมัยนี้ยาเสพติดอันดับหนึ่งแต่กลุ่มลูกเรียนและโรงไฟฟ้าได้มีภูมิต้านทานตรงนี้ทำให้เด็กรู้จักการปฏิเสธมากขึ้นครับผมปัญหาสังคมสมัยนี้มันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ในโรงเรียนแต่ก็ยกตัวอย่างการบูลลี่ละกันนะครับการบูลลี่เด็กก็ไปใช้ที่โรงเรียนในเรื่องของการบูลลี่เด็กก็จะไปบอกว่าบูลลี่มันเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับคนที่โดนบูลลี่เราสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้เด็กก็เอาไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดที่โรงเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่อย่างเดียวในเรื่องของยาเสพติดนะครับนักเรียนก็เอาไปต่อยอดที่โรงเรียนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาในครั้งนี้แค่10คนจริงแต่เขาไปต่อยอดในห้องเรียนของเขาแล้วก็ไปต่อยอดในโรงเรียนที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาไปต่อยอดที่บ้านไปบอกกับพ่อแม่หรือไปบอกกับผู้ปกครองหรือกับพี่ๆที่สูบบุหรี่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาของน้ำกระท่อมเอ่ยก็จะไปบอกข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้เห็นโทษของยาเสพติดหรือของบุหรี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากบุหรี่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้ปกครองหรือชุมชนห่างไกลจากบุหรี่มันก็จะไม่เกิดปัญหายาเสพติดครับผมผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้เฉพาะที่นักเรียนอย่างเดียวแต่ได้กับโรงเรียนด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือชุมชนครอบครัวสถาบันแรกเลยที่ได้ก็คือครอบครัวเมื่อไหร่ก็ตามครอบครัวอบอุ่นนะครับมันจะต่อยอดไปถึงต่างๆเลยครอบครัวอบอุ่นสังคมดีจะไม่มีปัญหายาเสพติดและ เด็กเองจะไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือจะไม่มีภาวะในเรื่องของปัญหาในครอบครัวครับผมอยากจะให้คงอยู่ในเรื่องของกิจกรรมดีๆนี้ไว้เพราะว่าเราทำเพื่ออนาคตของชาติเมื่อไรก็ตามเด็กคิดดีทำดีทำดีเพื่อสังคมนะครับมันเอาไปต่อยอดต่อไปในสังคมนะครับดังนั้นอยากจะให้กิจกรรมนี้อยู่นานๆ นะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อตัวเองรวมไปถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะครับผมอยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปครับผม
2: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากค่ะ
3: มีความรู้สึกว่าสนุกมากครับได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทั้งรางวัลและความรู้ครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่ทำให้ผมได้เพื่อนๆใหม่ความรู้ใหม่ๆและรางวัลที่พี่ๆแจกให้ครับเราสามารถบอกต่อที่เพื่อนๆว่าเราไม่ต้องยุ่งกับยาเสพติดนะถ้ายุ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครครบมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยครับและจิตใจและทางสมองและปอดหรือทำร้ายร่างกายตัวเองครับและสำคัญมีปัญหาทางครอบครัวและเพื่อนๆและทางสังคมครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่พาผมมาร่วมกิจกรรมนี้ครับมีความสนุกมากและความดีใจที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับ
4: กิจกรรมล่าสุดก็คือได้ทำบอร์ดเกมให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องยาเสพติดทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมส่งผลต่อสมองและปอดครับ
5: ดีใจครับและสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ครับมาได้เรียนรู้กับเรื่องของยาเสพติดการปฏิเสธพูดไม่ซ้ำๆไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดขอบคุณพี่ๆที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ
6: พอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะหลังจากที่เด็กได้มีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดนะคะเขาก็จะรู้ว่าอันไหนคือสิ่งเสพติดแล้วก็โทษของยาเสพติดนั้นมีอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อตัวเขาทั้งในเรื่องของระบบสมองเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษกับตัวเขาเองเขาก็จะรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะที่เราเห็นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโรงไฟฟ้าทางมิตรผลกลุ่มลูกเหลียงแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาดูแลลูกๆนักเรียนของพวกเราไปด้วยกันเราคิดว่าเด็กหนึ่งคนที่เติบโตมาในสังคมเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องมาสร้างเกราะป้องกันให้กับเขาในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมาดูแลเด็กของเราเราคิดว่าเรื่องของยาเสพติดจะไม่สามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเด็กๆของเราได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้มีนักเรียนทั้ง9โรงเรียนซึ่งมาจากทั้ง3เขตพื้นที่นะคะทั้งนราธิวาสเขต1นราธิวาสเขต2แล้วก็สงขลาเขต3ได้เห็นนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันพอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะ
7: ค่ะก็น้องๆได้เรียนรู้การปฏิเสธของยาเสพติดเนาะไม่ว่าจะเจอรูปแบบไหนก็ตามน้องๆก็สามารถที่จัดการตรงนั้นได้เบื้องต้นค่ะก็จากกิจกรรมวันนี้น้องๆได้กลับไปก็คือความสนุกสนานความสนิทสนมแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนมากขึ้นค่ะจากโครงการนี้นะก็ได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กๆมีการพัฒนาในส่วนของความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นมาช่วงแรกอาจจะเขินๆอายๆกันอาจจะไม่กล้าพูดคุยกันแต่กระบวนการของเราเนี่ยทำให้เด็กๆสามารถที่จะพูดได้ตามที่เราต้องการได้ค่ะจากที่ได้ลงชุมชนไปนะคะก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามนโยบายของบริษัทเลยค่ะร่วมอยู่ร่วมเจริญค่ะ
8: บทบาทภารกิจในพื้นที่ของโรงไฟฟ้ารุ่งทิวานะครับก็จะมีการเข้าช่วยเหลือในด้านชุมชนนะครับโดยนำปรัชญาขององค์กรมาดำเนินการในการทำกระบวนการนะครับโดยต้องอยู่ร่วมกับชุมชนร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับซึ่งจะมีในหลายโครงการนะครับที่เราร่วมทำกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณสุขเองหรือว่าโครงการด้านช่วยเหลือชุมชนในด้านประกอบอาชีพนะครับหลักๆก็จะมี2โครงการที่เราดำเนินการอยู่ในโครงการของกลุ่มลูกเหลียงนะครับที่ได้ร่วมมือกันก็จะมีช่วยกันผลักดันในเรื่องของสร้างเกราะและก็ภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆในด้านยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อว่าให้น้องๆมีเกราะป้องกันในอนาคตในวันข้างหน้าครับซึ่งสิ่งที่ได้เห็นตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมานะครับน้องๆกลุ่มนี้จากที่ว่ามีความเป็นโรคส่วนตัวอยากอยู่กับตัวเองเพราะว่าได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆทำให้อยากออกสังคมมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีทำให้น้องๆกลุ่มนี้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
1: ผมว่าเราก็มีความสุขเนาะในฐานะคนทำโครงการอ่ะคือถ้าเราทำโครงการแล้วเห็นพัฒนาการของน้องๆดีขึ้นน้องๆมีความสุขน้องๆยิ้มกับสิ่งที่เราทำอ่ะอันนี้ก็คือเราก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนต้นกล้าตรงนี้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นในการพัฒนาใช้ชีวิตต่อไปครับแล้วก็อาจจะต่อยอดสู่สังคมทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหเขามีความสุขมีรอยยิ้มในสถานการณ์ณปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เราได้รู้เนาะก็ภูมิใจนะครับเมื่อเห็นรอยยิ้มของน้องๆครับผม
9: ขอมาทีทีในทีนี้นะครับเรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90คนจาก9โรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในรัศมีของเกิดฟ้าทั้ง3แห่งที่ผ่านมา
10: ชีวิตมันปัญหาที่มันมีอยู่ในชีวิตมันเบาบางหรือถ้ายังวาดฝันอนาคตช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะคะก็กิจกรรมการชีวิตนอกจากเด็กๆได้ประโยชน์และพี่ๆก็ได้ประโยชน์และที่สำคัญคือได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะ
11: ในการคัดเลือกในการเป็นตัวแทนที่ได้
12: นโยบายของมิตรผลเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับก็คือว่าเราอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยให้กลุ่มลูกเหลียงนะครับเข้ามาพัฒนาโรงไฟฟ้าที่เราขยายเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาเด็กๆในพื้นที่ของเรานะครับให้มีความเติบโตแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตได้นะครับเราก็เลยร่วมกับทางกลุ่มลูกเหลียงนะครับในการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ
9: 3
13: ความรู้สึกที่ได้อยู่ร่วมค่ายกับลูกๆหลานๆนะครับเห็นพัฒนาการของลูกหลานๆมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีการกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดนะครับ ซึ่งประเด็นเหล่านี้

0: บ่งชี้ว่าเป็นการที่จะน้องๆมีศักยภาพนะครับมีศักยภาพในการที่จะไปขับเคลื่อนชีวิตตัวเองในอนาคตต่อไปนะครับ
1: ตลอดระยะเวลาใน3วันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าค่ายของเราอบอุ่นมากเลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะมีผอ.โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนเลยอยู่กับเราในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดนะคะแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ก้านนะคะพี่ๆจากกลุ่มบริษัทมิตรผลเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะในช่วงที่คาริสโตไลฟ์มานะคะก็เด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบบอลด้วยแล้วก็ติดตามเขาเป็น FC นะคะก็วิธีการที่เขามาทำงานกับเด็กๆให้ความรู้กับเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะที่จะทำให้เด็กๆหลายคนเห็นว่าชีวิตคนเรามันมีหลายเส้นทางมากอยู่ที่เราโฟกัสว่าอยากทำอะไรและพุ่งเป้าไปทำสิ่งนั้นให้สำเร็จในค่ายของเรานะคะเราจะพาเด็กๆไปกินบุฟเฟ่นะคะเนื้อกระทะกันนะคะก็เป็นครั้งแรกของเด็กๆหลายๆคนนะคะเราก็อยากจะตั้งใจทำครั้งแรกของเด็กๆทุกคนอ่ะให้ทุกคนประทับใจและทำให้เห็นว่าตัวเขาอ่ะถูกบ่มเพาะด้วยความรักความอบอุ่นจากพี่ๆทุกคนว้า
2: วผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่คุณครูบอกว่าให้มาค่ายอยู่3วัน2คืนเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเข้าค่ายแบบนี้รู้สึกดีใจมากๆครับกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้สึกการปรับตัวได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆผมได้มาครั้งนี้เรียนรู้เรื่องปฏิเสธยาเสพติดเรียนรู้เรื่องการไฟฟ้าผมขอขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงที่จัดการกิจกรรมครั้งนี้ครับ
3: รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้เรียนรู้หลากหลายพี่ๆเขาก็ทำให้เราสนุกไปด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะทำให้หนูรู้สึกดีและมีความสนุกสนานมากค่ะ
4: ในทางของโรงไฟฟ้าในกลุ่มมิตรผลนะครับในสโลแกนของเราก็คือร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับในโครงการถ้าเราไปตั้งโครงการที่ไหนเนี่ยก็อยากให้กลุ่มชุมชนหรือว่าน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนที่ได้ประสบการณ์จริงๆผมก็เคยทำกิจกรรมกับกลุ่มลูกเหลียงมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของโรงไฟฟ้าเบตงกรีนนะครับที่ทำกิจกรรมผ่านมาแล้วก็เห็นน้องๆได้เอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอีกอย่างนึงก็คือช่วงระยะเวลาปิดเทอมก่อนเปิดเทอมนะครับก็ให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดแล้วก็เกมอะไรที่เป็นสิ่งยั่วยุที่เด็กมั่วสุมอยู่ในตอนนี้ครับ
5: จริงๆผู้กำเนิดของมิตรผลเองก็เป็นคนทำเกษตรเองเป็นคนทำไร่อ้อยเองเพราะฉะนั้นเรารู้วิถีของเกษตรอยู่ว่าการอยู่อย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตของเกษตรกรเป็นยังไงนะพอขยับมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าปรัชญาตรงนี้มันก็นำมาสู่การดำเนินธุรกิจของมิตรผลมาโดยตลอดว่าเกษตรกรชาวไร่ต้องอยู่ได้นะฮะอุตสาหกรรมก็อยู่ได้ก็จะต้องพึ่งพากันก็เป็นที่มาของคำว่าที่เราใช้กันอยู่โดยตลอดว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญนะของเราเองในมิตรผลที่เราลงมาภาคใต้เนี่ยจริงๆมันก็ขยายมาจากเราถนัดในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ทำมาจากไบโอแมสนะครับจริงๆต้องขอบคุณทั้งทีมงานนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะทำให้ทั้งเด็กๆเปิดใจให้ทุกคนนะทีมงานก็ต้องเปิดใจผมว่าทีมงานเก่งที่ทำเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะอันที่สองผมว่าพอเราได้รู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจตัวตนของเราเองแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่มีสติมีความยั้งคิดมีการวิเคราะห์แล้วมันก็จะสู่การคิดอย่างรอบคอบแล้วก็มันก็จะเกิดการพัฒนา
1: สิ่งที่พี่ให้ก็อยากจะให้เป็นของขวัญเพื่อให้เป็นกำลังใจทุกคนได้ไปต่อสู้ชีวิตและทำเส้นทางชีวิตให้เป็นจริงที่สำคัญเมื่อไหร่ที่เราผ่านโครงการนี้แล้วเรามั่นใจว่าอย่างน้อยอะเรามีความรู้สึกเป็นฮีโร่เล็กๆในใจแต่ถ้าใครเปล่งประกายขึ้นมาเป็นฮีโร่เพื่อไปช่วยคนอื่นต่อถือว่าโครงการนี้ก็จะยิ่งสำเร็จและรู้สึกภูมิใจมากขึ้นค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: เมื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างแข็งแรงเทรนสุขภาพดีๆที่รอให้มาสัมผัสสุขทุกวันเฮลตี้ทุกเวลาประเทศไทยภูมิศาสตร์สุขภาพอาเซียนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

0: กยภาพคนไทยเท่าทัน AI ช่างยะลาประดิษฐ์ซาเล้งยกสูง
1: ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันณัฐยา
2: ผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะทางทีวีดิจิทัล

0: หมายเลข11ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านเพจ NBT South แล้วก็สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้ด้วยค่ะวันนี้เราก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของใครหลายๆคนนะคะ30กันยายนวันที่หลายคนจะเกษียณอายุจากการทำงานนะคะก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านค่ะแล้วก็วันนี้ยังคงเป็นวันสุดท้ายของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็จะมีเฟสใหม่อีก
1: ค่ะ
0: สามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
1: ใช่แล้วค่ะต้องรีบลงทะเบียนนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าขอให้พอหน่อยรัฐบาลก็จัดสรรมาให้เรียบร้อยสำหรับพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของปากท้องกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวกันค่ะจากสิ่งของพระราชทานสู่กำลังใจและโอกาสทางการศึกษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติค่ะที่หอประชุมอาคาร216โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาโดยมีนายสมพงษ์พลชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลานายมามะซูฟีอารงผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทหารตำรวจคณะครูและนักเรียนจำนวน567คนเข้าร่วมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรสิ่งของพระราชทานจำนวน154ชุดและอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดมอบแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2569โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีความสามัคคีใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชนและสังคมค่ะ
1: ยังอยู่กับน้องๆเยาวชนชายแดนใต้นะคะจังหวัดปัตตานีค่ะแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนและเยาวชนชายแดนใต้ไทยเบฟโดเมติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุม900คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเบฟโดเมติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณธานทิพย์สิรินุพงศ์ผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะนักกีฬาเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะกีฬารวมถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ในอนาคตการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง21ตุลาคม2569ณอาคารพละศึกษาอาคาร15มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจำนวนนะคะ321ทีมแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่หอประชุมพักดีดำรงฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วม ในพิ

0: ทีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำกล่าวคำปฏิญาณและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงมอบแก่ผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน48แห่งพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน4หมู่บ้านพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กล่าวถึงความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชนจากนั้นค่ะได้มีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน48คันกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569และกิจกรรมลานวัฒนธรรมภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินหนังตะลุงและประชาชนเข้าร่วมงานการประชันครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่20มีคณะหนังตะลุงจากภาคใต้สมัครเข้าร่วม25คณะแบ่งเป็นรุ่นอายุ18ถึง39ปีจำนวน11คณะและรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงเหลือรุ่นละ9คณะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกรุ่นอายุ 18-39 ปีจัดระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคม2569ส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดระหว่างวันที่4-6ตุลาคม2569คืนละ3คณะซึ่งการจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดหนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้และเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยเรานะคะกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยที่บริเวณหน้าเสาธงอาคาร1ศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาติไทยและการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติน
0: ักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะได้ถ่ายทอดความรักและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานศิลปะที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชายแดนใต้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปลายผู้กันที่ค่อยๆบรรจงระบายลงบนกระดานไม้สีขาวเส้นสีแต่ละเส้นถูกวาดด้วยความตั้งใจราวกับกำลังค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างจากหัวใจลงบนผืนงานศิลปะนี่คือพลังของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้ความชอบและความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานที่มากกว่าความสวยงามทุกเส้นสายทุกแสงเงาและทุกรายละเอียดล้วนพาให้ผู้พบเห็นต้องหยุดมองและหวนคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพของคนไทยนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปเหมือนเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาและจัดแสดงอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยและทรงอุทิศพระวรกายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมงานศิลปะมาโดยตลอดเพื่อเป็นการทำรงไว้ให้นานาประเทศได้รู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่มีวัฒนธรรมประจำชาติ
3: ในหลวงทำเรื่องน้ำพระองค์ท่านก็จะปลูกป่าใช่ไหมครับวันนี้นโยบายของมหาวิทยาลัยเองก็มีการส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษาบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขณะนี้เราก็มีการปลูกป่าไม้ยืนต้นนะครับ2ปีที่แล้วผมก็ให้นักศึกษาแต่ละห้องเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ยืนต้น1ต้นวันนี้ก็2ปีต้นไม้เหล่านั้นก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับและที่พื้นที่ของเราที่แม่ลานที่ศูนย์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ลำพญานะครับก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการส่งเสริมการปลูกป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อไป
2: ด้วยคุณงามและความดีของสมเด็จพระพันปีหลวงในมุมมองของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่สิ่งเดียวที่พอจะทำได้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักคือการวาดภาพจากกลุ่มเล็กๆค่อยๆก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตและเปลี่ยนไปด้วยความหมายผลงานจิตรกรรมที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยหลากหลายเทคนิคเช่นจิตรกรรมสีน้ำมันจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมโดยงานทุกชิ้นสะท้อนถึงความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์อันโดดเด่นและทรงคุณค่าของเสน่ห์ท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองและสุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปิน
4: เราน่าจะมีกิจกรรมที่ร่วมถวายอาลัยนะครับนั้นร่วมกับศิลปินชายแดนใต้ซึ่งอาจารย์วินัยก็เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรแล้วก็เป็นประธานศิลปินชายแดนใต้ก็ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปะศึกษาวาดรูปจำนวน6ชิ้นนะครับเพื่อที่จะถวายความอาลัยนะครับ
5: คือเราใช้ศิลปะนะครับเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะไม่ใช่แค่ภาพวาดศิลปะนะครับแต่เป็นการบันทึกความทรงจำประสบการณ์นะครับที่ดีงามและภาพเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปครับ
2: ในห้วงเวลาที่หลายคนไม่อยากให้มาถึงคือวันที่คนไทยทุกคนต้องร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้ายวันที่หัวใจของคนไทยต้องเผชิญกับความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อภาพของแม่แห่งแผ่นดินจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่อาจหวนคืนแต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปภาพพระราชกรณียกิจภาพวาดและภาพที่คนไทยหลายบ้านเก็บรักษาไว้จะยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์เป็นความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้ลืมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ค่ะต่อเนื่องด้วยนโยบายของภาครัฐนะคะที่มุ่งจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะโดยครม.นะคะได้เพิ่มวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะปีการผลิต2568ถึง2569ค่ะอีกจำนวน 1,500 กว่าล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการเพิ่มงบประมาณครั้งนี้เพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ยังตกค้างและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมรวม 233,729 ครัวเรือนโดยจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมคุณภาพผลผลิตสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ค่ะสำรองจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงพร้อมกันนี้นะคะทางครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปอีกจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
0: ค่ะช่วงนี้พื้นที่ภาคกลางหลายพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการด่วนรับมือน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงอพยพเพื่อลดความสูญเสียค่ะรัฐบาลยกระดับการรับมือน้ำท่วมเต็มกำลังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและย้ายยานพาหนะล่วงหน้าหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้เร่งยกของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งและเปิดครัวสนามช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำป้องกันนิคมอุตสาหกรรมส่วนกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคมนาคมจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมตั้งโรงครัวกลางและระดมยานพาหนะกว่า160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ต้องบอกว่าภาคกลางต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันภาคใต้นะคะตอนบนแล้วก็ตอนล่างก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการประกันภัยพิบัติช่วยพี่น้องประชาชนนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งแนวทางการดำเนินโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบซูมคลาวด์มีตติ้งค่ะและติดตามการถ่ายทอดสดจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อช่วยประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนค่ะโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนและประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนพร้อมชี้แจงขั้นตอนการรับค่าสินไหมและการยื่นขอสิทธิ์ขณะเดียวกันค่ะติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะจะนำข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: มาดูภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสู้กับภัยพิบัตินะคะโดยช่างยะลาค่ะได้ประดิษฐ์ซาเล้งยกสูงรับมืออุทกภัยทุกปีพร้อมกับสะท้อนเสียงสะเทือนใจปมระเบียบขนส่งค่ะจากบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่เนินหูกวางจังหวัดยะลาค่ะที่สร้างความเดือดร้อนและตัดขาดเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้นายทีปกรจันแก้วช่างทำรถพ่วงฝีมือดีวัย55ปีค่ะเจ้าของร้านบริเวณถนนศรีบำรุงหลังธนาคารออมสินสาขายะลาลุกขึ้นมาประดิษฐ์คิดค้นรถซาเล้งหรือว่ารถพ่วงข้างยกสูงเตรียมรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามวิกฤตนายธีปกรเล่าถึงที่มาว่าตนเองประกอบอาชีพช่างทำรถพ่วงข้างมานานกว่า10ปีและคลุกคลีในวงการนี้ตั้งแต่อายุ18ปีเมื่อถึงฤดูฝนพื้นที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมสูงทุกปีจึงได้ปรึกษากับบุตรชายและนำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงถ้าถามว่าเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะขี่ลุยน้ำได้สบายเป็นรถจักรยานยนต์ธรรมดาค่ะแค่ถอดของเก่าออกแล้วทำโครงเหล็กเสริมเข้ามาแทนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ถอดเก็บประกอบกลับเป็นรถเดิม ดยระดับน้ำสูง1เมตรก็ยังสามารถขับลุยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สบายๆค่ะ
1: ค่ะสำหรับการลงทุนนะคะไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ต้นทุนค่าวัสดุและโครงสร้างอยู่ที่ไม่เกิน 10,000 บาทใช้เวลาทำประมาณ3วันทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะกิจในครอบครัวและช่วยเหลือชุมชนเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือธุรกิจเนื่องจากไม่ได้ใส่ชกอัพหรือปรับแต่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถขายอย่างจริงจังแต่เมื่อบุตรชายค่ะนำภาพและคลิปโพสต์ลงโซเชียลกลับได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากโดยไม่คาดคิดค่ะ
0: ค่ะถือเป็นภูมิปัญญานะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามที่เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศมุ่งยกระดับความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโดยมีดร.กนพเกตชาติขออภัยค่ะเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชจัดขึ้นด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่เดินทางและข้ามถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่นักเรียนผู้ปกครองประชาชนตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเห็นสะพานลอยมีหลังคาก็ทำให้ผู้ใช้สบายไปด้วยนะคะไม่ร้อนปลอดภัยด้วยก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีสะพานข้ามก็ใช้สะพานข้าม
0: สะพานนะคะ
1: ใช่ค่ะปลอดภัยรวมถึงถ้าเจอทางม้าลายเนี่ยก็ใช้ทางม้าลายปลอดภัยกับผู้สัญจรทั้งคนขับรถแล้วก็ตัวเราเองที่สัญจรผ่านถนนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายจังหวัดนะคะดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะ
6: ภาคินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
7: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
8: ไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
9: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
7: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาไปลงพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณธนกรนะคะลงพื้นที่หาดใหญ่ค่ะเปิดสัมมนาประตูท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะคุณธนกรก็เผยด้วยค่ะว่าท่านนายกค่ะมุ่งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้รู้เท่าทัน AI ค่ะ รรยากาศที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาเป็นงานการเปิดตัวท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AD เรียนรู้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนายธนกรกล่าวนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการค้นหา

0: ข้อมูลวางแผนการเดินทางและสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายการสัมมนาในวันนี้นะคะจึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้ AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัยมีจริยธรรมและความรับผิดชอบนอกจากนี้ค่ะนายธนกรยังทิ้งท้ายด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดชัดเจนว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และอนาคตของประเทศนอกจากนี้นะคะยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมความพร้อมแรงงานไทยรับมือกับโลกยุคใหม่ทั้งนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวตรงบริเวณถนนคนเดินหาดใหญ่หน้าลีการ์เด้นซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาพอสมควรเลยค่ะบรรยากาศของการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว
1: ส่วนบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลโดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

0: ขออดีตนักกีฬามวยไทยสากลมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ท่ามกลางบรรยากาศของมหกรรมกีฬาที่ผสมผสานทั้งกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้อย่างลงตัวค่ะ
1: ที่ส่งเสริมมวยไทยของเรานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดทุกข์ภัยในปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้มีอีก1วันนะคะจะเป็น GMC นะคะไพล็อกสำหรับกีฬามวยค่ะก็จะมีอีก1วันในตรงนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ประชาชนในจังหวัดสงขลานะคะที่อยากจะมาทดสอบในการออกกำลังกายโดยวิธีการไฮร็อกนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กิจกรรมมวยไทยนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้อีก1วัน
2: ค่ะจากมวยไทยนะคะพามาดูภาพกิจกรรมค่ะในการปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้เนี่ยเป็นน้องเยาวชนค่ะโดยสอปตนะคะปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตค่ะเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเยาวชนจังหวัดยะลาและปัตตานีค่ะรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทานแสงภูมิรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนด้วยกันค่ะรองเลขาธิการสอบตกล่าวพบปะน้องๆเยาวชนว่าทุกวันนี้เราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริงให้มีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสามารถนำมุมมองดีๆมาสร้างสรรค์เล่าผ่านคลิปหรือเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของคนนอกพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะต้องขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของเยาวชนนะคะโดยเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะลงพื้นที่อควาเรียมและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเดินทางมาทัศนศึกษาในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีม NBT ภูเก็ตและสวทภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาในพื้นที่ครั้งนี้โดยคณะเยาวชนได้เดินทางไปยังภูเก็ตอควาเรียมเพื่อชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาฉลามปลาการ์ตูนและสัตว์น้ำอีกหลายประเภทพร้อมชมอุโมงค์จัดแสดงปลาและเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะรวมถึงระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทนอกจากนี้ยังได้รับชมแอนิเมชันตำนานเมืองผลึกเมืองขออภัยค่ะตำนานเมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์ก่อนเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเหมืองแร่ดีบุกและวิถีชีวิตชาวเหมืองรวมถึงเรื่องราวการกำเนิดโลกระบบสุริยะสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์ตลอดจนขั้นตอนการถลุงและแปรรูปแร่เรื่องราวการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและการแต่งกายแบบบ้าบ๋าสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ดำเนินการโดยมีนายอารีวงอารยะเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลาได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเรียนรู้วิถีชีวิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ
2: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะกลุ่มสมัชชาคนจนค่ะรวมตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคัดค้านการนำอนุสัญญายูป๊อปนะคะ1991เข้าสู่การเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ค่ะเรียกร้องให้ถอนประเด็นดังกล่าวนี้ออกจากการประชุมที่บริเวณชายหาดเลพังจังหวัดภูเก็ตกลุ่มสมัชชาคนจนพร้อมเกษตรกรและเครือข่ายจากพื้นที่ภาคใต้รวมตัวกันเปิดเวทีปราศัย

0: แสดงจุดยืนคัดค้านการนำอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูปอป1991เข้าสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปรอบที่10นำโดยนายไพฑูรย์สร้อยโสดเลขาธิการสมัชชาคนจนพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายก่อนเคลื่อนขบวนพร้อมป้ายข้อความและธงเชิงสัญลักษณ์มายังบริเวณด้านหน้าโรงแรมอังสนาลากูน่าซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ระหว่างวันที่29กันยายนถึง6ตุลาคม2569นี้
1: โดยประเด็นสำคัญที่กลุ่มกังวลค่ะก็คือหากไทยเข้าร่วมอนุสัญญายูป๊อป1991และมีการปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องอาจส่งผลต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์รวมถึงอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนายรัชวิทย์ปิยะปราโมทผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักทั้งนี้ประเด็นยูป๊อป1991ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยค่ะ
0: ต่อเนื่องค่ะด้วยการเดินหน้าจังหวัดภูเก็ตนะคะสู่จังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่ห้องจามจุรี2ขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับรางวัลรองประจำปี2569จากกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยค่ะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้ปริมาณขยะยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีในครั้งนี้นะคะได้แลกเปลี่ยนองความรู้และแนวทางการบริหารจัดการขยะนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดต่ออย่างมีประสิทธิภาพพร้อมร่วมกันผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป
1: จากภูเก็ตไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้นำตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านอาหารอ่าวนางหลังพบการรวมกลุ่มทำกิจกรรมซาบัตและสงสัยเข้าข่ายนอมินีค่ะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินเข้าตรวจสอบร้านอาหารไบต์ฮิลีเอลโคเซอร์ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นตั้งอยู่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ถูกเช่าโดยบริษัทเซาเทิร์นโรสจำกัดจดทะเบียนเป็นชื่อคนไทยร้อยปลอบพบว่าภายในร้านมีผู้จัดการร้านและพนักงานชายหญิงสัญชาติไทยละเอียดพบว่าอาหารและเครื่องดื่มหลายรายการเป็นอาหารนำเข้าจากประเทศอิสราเอลงานเล่าว่าทุกวันศุกร์และเสาร์กลุ่มคนชาวอิสราเอลจะมารวมกลุ่มทานในขณะที่ชั้นอื่นๆถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆไว้เก็บของไม่มีคนนีและการกระทำผิดของคนต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
0: ตรวจเข้มการถือครองที่ดินหลังมีกระแสข่าวกลุ่มทุนอิสราเอลใช้โนมินีจากกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีรวมกว่า100ล้านบาทจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเปลี่ยนมือรับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตามองก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งโดดเด่นอากาศดีตลอดทั้งปีเข้าออกจำกัดลักษณะคล้ายกับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: โดยล่าสุดนะคะนายอิสมาเอลยะโกะนายอำเภอเบตงค่ะก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาสาขาเบตงเพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเฉพาะกลุ่มทุนสัญชาติอิสราเอลรวมทั้งมีการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจที่ใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือใช้นอมินีคนในพื้นที่เพื่อจัดซื้อที่ดินหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติตามที่เป็นกระแสข่าวค่ะทั้งนี้ในอำเภอเบตงก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

0: ร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวข้างต้นให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์ที่หลายคนกังวลก็คือเห็บที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกหลานของเราเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ามีโอกาสในการติดเชื้อแล้วเสี่ยงต่อชีวิตด้วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตือนภัยโรคนะคะ SFTS ค่ะไวรัสอันตรายจากเห็บตัวเล็กพิษร้ายแรงเสี่ยงเสียชีวิตนะคะสูง 12-30% ค่ะนายสิงห์นครใจชื่นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะว่าโรค SFTS นะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมีอาการคือไข้สูงร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ำลงรุนแรงค่ะผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงอาจมีจ้ำเลือดออกตามผิวหนังหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหารทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติจนเสียชีวิตได้โรคนี้นะคะติดต่อได้จากสัตว์สู่คนและติดต่อจากคนสู่คนได้เช่นกันโดยมีเห็บค่ะเป็นพาหะจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรหากสัมผัสบี้หรือแกะตัวเห็บนะคะมีโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะสำหรับการป้องกันคือ1เลยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเห็บนะคะโดยตรงไม่ควรใช้มือเปล่าบี้หรือแกะเห็บ
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: ทุกภารกิจจะสำเร็จได้หากเราร่วมมือกัน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนสลายวงจรความรุนแรงปราบปรามภัยแทรกซ้อนขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมมุ่งพัฒนาพื้นที่ควบคู่ความมั่นคงสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข
4: นี่คือ8กิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แนวทางแก้ไขปัญหามั่นคงเคียงคู่พัฒนานำสันติสุขถาวรสู่ชายแดนใต้

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้จะพาไปเที่ยวคาเฟ่กัน
1: ที่ไหนคะ
0: เป็นคาเฟ่น้องใหม่ใกล้ๆนี้ค่ะ
1: อยากไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยค่ะ โดยคาเฟ่น้องใหม่ที่ว่านี้ชื่อว่าข้าวเอ็กซ์ลดโกปีค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ร้านอาหารน้องใหม่ที่ปลุกเศรษฐกิจเมืองยะลาค่ะชูเมนูข้าวผัดมันเนื้อโคขุนคาย่าโทสสูตรเด็ดมัดใจสายกินค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะซึ่งคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังข้าวเอ็กซ์โลดโกปีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารสไตล์โคซี่เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะชูจุดเด่นด้านความอร่อยสดใหม่จานต่อจานและแนวคิดสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักโดยร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ขนาดกระทัดรัดแม้ว่าจะเปิดให้บริการได้ไม่นานแต่ว่ากลับได้รับกระแสตอบรับอย่างดีด้วยความโดดเด่นของเมนูอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีปรุงสดใหม่จานต่อจานค่ะโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ที่สายเนื้อห้ามพลาดอย่างข้าวผัดมันเนื้อโคขุนพิขันย่าที่มีความหอมละมุนแล้วก็รสชาติกลมกล่อมลงตัวค่ะ

0: พูดแล้วหิวเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเมนูยอดฮิตเอาใจคนรักความนุ่มละมุนอย่างข้าวไข่ข้นปูกุ้งที่ปรุงรสมาอย่างพอดีค่ะไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปที่สำคัญร้านคอนเฟิร์มว่าไม่ใส่ผงชูรสจึงปลอดภัยแล้วก็ทานได้บ่อยรวมไปถึงเมนูทานเล่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างคายาโทสขนมปังปิ้งสังขยาแล้วก็แผ่นเนยสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มหลากหลายเมนูค่ะโดยเมนูอาหารเริ่มต้นเพียง69บาทแล้วก็เครื่องดื่มเริ่มต้น50ถึง55บาทเท่านั้น
1: ค่ะมาฟังเสียงของเจ้าของร้านกันบ้างนะคะคุณอาฟีฟแวอุเซงค่ะเป็นอดีตเชฟผู้มีประสบการณ์จากกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่าอยากกลับมาสร้างธุรกิจที่บ้านเกิดค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เคยช่วยคุณแม่ดูแลร้านอาหารฮาลาลฟู้ดจนกระทั่งได้พบกับพื้นที่นี้บริเวณนี้จึงตัดสินใจเปิดร้านข้าวเอ็กซ์โรสโกปีนะคะซึ่งร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มซอยกาญจนา1หน้ากศน.ยะลาสามารถที่จะแวะเวียนมาเติมความอร่อยได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นค่ะ
2: แม่ผมกลับมาผมก็ช่วยแม่อยู่ร้านฮาลาลฟู้ดนะครับก็จนผมเจอร้านนี้ผมก็เลยมาเปิดร้านเนี่ยครับขึ้นมาจุดเด่นนะครับก็คือว่าร้านจะเป็นข้าวครับเมนูข้าวเมนูแซนด์วิชแล้วก็เมนูน้ำเครื่องดื่มมีหมดร้านเปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับแต่ผลตอบรับดีมากครับขอบคุณครับใช่ครับเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยครับก็คือทุกอย่างในร้านนี้ผมคิดหมดทุกอย่างเลย
0: อยู่ที่ซอยกาญจนา1หน้ากศน.นะคะแวะเวียนกันไปได้ค่ะเห็นข้าวแล้วน่าทานมากเลยค่ะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีโดรนเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาดร.กฤตระดามัทวานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนระหว่างวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะผู้บริหารวิทยากรครูนักเรียนเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของครูและนักเรียนในการใช้งานโดรนอย่างถูกต้องปลอดภัยและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนตลอดจนต่อยอดสู่การประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้โครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูด้านโดรนเป็นการเปิดโอกาสให้ครูนำเทคโนโลยีมาออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงขณะที่นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมในเรื่องของจริงหรือไม่รถที่วิ่งทางเอกถูกเสมอรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: มาดูกิจกรรมวันอำลาผู้เกษียณอายุราชการกันบ้างนะคะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปิดฉากชีวิตราชการด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่บริเวณลานหน้าอาคาร3ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอในพื้นที่เข้าร่วมแถวพร้อมเพรียงกันกว่า300นายรวมแสดงมุทิตาจิตและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดระยะการดำรงตำแหน่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้สั่งการแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นและวินัยอันเข้มแข็งให้กับกำลังพลอส.จนกลายเป็นกำลังของประชาชนที่พร้อมเสียสละและยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายปกครองในทุกสถานการณ
1: ์ค่ะท่านนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ฝากข้อคิดและแนวทางปฏิบัติงานแก่สมาชิกอส.ทุกนายให้ยึดมั่นในเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะส่งท้ายด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นเปี่ยมด้วยความผูกพันของพี่น้องชาวยะลารวมพลังแสดงมุทิตาจิตนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในวาระเกษียณอายุราชการซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติราชการก่อนเข้าสู่ภาวะเกษียณอายุราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เปิดจวนผู้ว่าจัดงานเลี้ยงอำลาและแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณใน1ปีแห่งการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ภายในงานนะคะก็ต้องบอกว่ามีบุคคลสำคัญและหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงมาร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมมอบสิ่งของและส่งกำลังใจให้แก่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนางฟาริดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาซึ่งได้กล่าวขอบคุณสมาชิกเหล่ากาชาดพี่น้องชาวยะลาที่ได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทำงานมาด้วยกันค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะไม่เพียงอำลาอายุราชการทั่วไปแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและครองใจประชาชนอย่างแท้จริงของผู้ว่าก้องสกุลจันทราชที่จะอยู่ในความทรงจำของชาวยะลาตลอดไป
0: มาปิดท้ายข่าวด้วยความคืบหน้าเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในบริเวณร้านสีสมัยดอนยางซูเปอร์สโตร์จังหวัดปัตตานีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบเช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดพร้อม

0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบประตูโกดังสินค้าได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและพบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่โดยรอบจึงเก็บรวบรวมไว้ตรวจพิสูจน์และใช้เป็นหลักฐานทางคดีในเบื้องต้นพบเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมขณะที่บริเวณทางเข้าพบรถบรรทุก6ล้อ1คันถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายบริเวณห้องโดยสารก่อนเกิดเหตุพบกลุ่มบุคคลประมาณ6ถึง7คนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หลายคันเข้ามายังบริเวณโกดังพร้อมอาวุธปืนก่อนข่มขู่ให้คนขับรถบรรทุกและพนักงานออกจากพื้นที่จากนั้นแบ่งกำลังออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มแรกนำวัตถุระเบิดไปวางบริเวณประตูโกดังสินค้ากลุ่มที่2นำน้ำมันไปราดรถบรรทุกและจุดไฟเผาขณะที่กลุ่มที่3ทำหน้าที่คุมเชิงโดยรอบก่อนทั้งหมดหลบหนีออกจากพื้นที่นอกจากนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุยังลอบเผากล้องวงจรปิด2จุดได้แก่บริเวณริมถนนทางเข้าบ้านคลองขุดตำบลบางเขาและบริเวณหน้าโรงเรียนกองทัพบกตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกรวมทั้งพบการโรยตะปูเรือใบบนถนนสายปัตตานีหาดใหญ่บริเวณบ้านเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด่นประเด็นใต้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับไปตามเรื่องราวข่าวสารได้ใหม่เวลานี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐยาไสยวิริยะและคุณฟาสยะอภิโลค่ะรวมถึงทีมข่าว MT South ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบ
2: ประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

น้ำและไฟมีจำกัดควรประหยัดดูคุณค้าป้าไม้มีราคารวมรักษาอย่าทำลายต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวชาวเทียนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการหมู่ข้าวชาวเชือนวันสิ้นปีงบประมาณ2569ค่ะวันนี้พุธที่30กันยายน2569กับพี่ซี่บูแล้วก็น้องไม้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหารายการดีๆทางช่อง NBT นครซีธรรมราชกดได้เลยครับคุณผู้ชมครับหมายเลข11ครับแล้วก็น้อง

0: นี้ครับเรายังอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ NBT ภาคใต้ครับตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วสามารถพูดคุยทักทายกับทางทีมงานกันได้แล้วก็ถ้าใครอยากดูรายการย้อนล่างพี่โบมีหลากหลายรายการเลยทีเดียวเลยในช่อง YouTube NBT นครศรีธรรมราชครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถติดตามได้ทาง TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีกช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
1: ค่ะรับประกันเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ในทุกๆแพลตฟอร์มของ NBT นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้มาติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ท่านเดินทางไปถึงสนามบินแล้วเพื่อจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ1ตุลาคม2569ฐานจะเป็นอธิบดีกรมที่ดินกันแล้วนะคะโดยฐานก็ได้มีการประชุมนะคะคณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาที่ฐานดำรงตำแหน่งนะคะก็มีเนื้อหาสาระมีข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวกันค่ะฐานผู้ว่าก็ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะในการรวมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดในทุกๆมิติพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องไปดูบรรยากาศกันค่ะในการประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกันยายน2569ค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกๆมิติตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาพร้อมกับมอบโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีผลงานและก็ทำคุณประโยชน์ให้ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กล่าวว่าความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการการทำงานรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดไปจนการดูแลประชาชนและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการขับเคลื่อนจังหวัดไทยเกิดพ้นเป็นรูปธรรมและก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับแล้วก็พร้อมกันนี้ครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้ฝากให้ถูกส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยในปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าจังหวัดจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี2568แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีครับสำหรับในปีนี้ครับขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมนำแผนการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทางบูรณาการการทำงานรวมกันครับเพื่อดูแลและก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ครับ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะยังได้ข้อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็นำพาจังหวัดไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในช่วงท้ายของการประชุมค่ะคุณผู้ชมคะทางส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้แทนจากทุกภาคส่วนก็ได้รวมกันแสดงความยินดีและก็ให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็ต่างแสดงความขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และก็การทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาพร้อมกับการรวมส่งกำลังใจในโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยที่อบต.น้ำต๊อกนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีผลงานประจักษ์มากมาย
2: ใช่เลยครับ
1: หนึ่งเลยเรื่องราวของการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมเรื่องราวของการสร้างและก็ผลิตเรียกว่าจิตอาสาพระยาทานอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ว่ามรดกโลกด้วย
0: ใช่ครับก็คือ เป็นความภูมิใจของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีฐานส้มชายลีลาหน่อยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของเราครับ
1: ใช่แล้วค่ะอ
0: ย่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปดูเรื่องราวของวัฒนธรรมพี่โบเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเขาได้มีการจัดประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานครับเป็นครั้งที่20แล้วเพื่อที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ครับเนื่องในงานประเพณีบุญชาติเดือน10และงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569เราไปเลยภาพบรรยากาศกันครับ
1: ไปค่ะ
0: ที่สนามนาเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนางเฒ่าวารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดจัดการประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569และกิจกรรมล้านวัฒนธรรมภายในงานประเพณีบุญชาติเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ครับโดยมีนางส้มซี่แสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินนักตะลุงและประชาชนเข้าร่วมงานครับ
1: ค่ะโดยการประชันครั้งนี้นะคะเข้าจัดกันเป็นครั้งที่20กันแล้วค่ะมีคณะนักตะลุงจากภาคใต้สมัครเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย25คณะก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุค่ะคุณผู้ชมคะมีรุ่นอายุ18ถึง39ปี11คณะรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงกันก่อนนะคะส่งมาให้เลยเลือกรุ่นละ9คณะเพื่อจะเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีเนี่ยจะจัดระหว่างวันที่29กันยายนจนถึง1ตุลาคม2569ส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดในช่วงของวันที่4ถึง6ตุลาคม2569คืนนึงเนี่ยจะมีการแสดง3คณะด้วยกันค่ะการจัดประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ถือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดนั่งตะลุงซึ่งแน่นอนค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้แล้วก็เปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถอีกทางเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดไปจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปค่ะก็เป็นอีกเรียกว่างานนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเทศกาลงานเดือน10นะคะวันนี้เราก็มี
0: รับชายคร
1: ับ รับมาตั้งโชว์นะคะขอบคุณการสนับสนุนจากทางหัวหน้าฝ่ายรายการด้วยนะคะก็นำมาให้รู้วันนี้และคือความภาคภูมิใจของคนใต้ที่มีงานเดือน10เป็นงานประจำปีของจังหวัดนั่นเองค่ะ
0: ใช่เลยครับพอพูดถึงงานเดือน10ผีเจนนี่รวนของเจนนี่นี้บอกได้เลยว่าไม่พลาด
1: ไม
0: ่
1: พลาดเลยงานเด็ด
0: ตามไปเก็บแล้วไปเก็บบรรยากาศเรียบร้อยแล้วเผื่อที่จะเอาปรับประมวลให้กับคุณผู้ชมในรับชมในช่วงของอายะโดยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเล่บรรยากาศของงานบุญชาติเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้เป็นแค่งานประจำปีแต่เป็นงานที่เห็นถึงพลังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นความรักแล้วก็พลังแห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับให้ก้าวไปข้างหน้าเรื่องราวเป็นวันพรุ่งเราไปติดตามกันได้จากอายะครับ
1: ค่ะ

บรรยากาศวิหีเปิดสุดยิ่งใหญ่103ปีงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปซี่ถุงทาลาดงานใหญ่เมืองคอนมาแล้วค่ะทุกคนได้ยินถึงความยิ่งใหญ่ของงานเราไปถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนนะคะที่รวมกันทำให้งานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้เป็นอีก1ปีที่น่าจดจำค่ะงานบุญศาสตร์เดือน10ไม่ใช่เป็นแค่งานประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่เป็นพลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งความสามัคคีและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะ28กันยายนถึง12ตุลาคม2569นี้นะคะอยากให้ทุกคนมารวมกันสัมผัสบรรยากาศของงานบุญศาสตร์เดือน10มารวมกันสืบสานประเพณีอันงดงามให้คงอยู่คู่เมืองนครต่อไปและอีกหนึ่งซีซั่นของงานในปีนี้ก็คือฉลากการกุศลน่าจะบอกว่าปีนี้มีรางวัลเยอะแยะมากมายรางวัลใหญ่ก็คือใหญ่จัดเต็มแน่นอนนะคะที่สำคัญการสื่อสารกาชาดยังเป็นการรวมทำบุญและก็สนับสนุนภารกิจของเรากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะคะอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจก็คือบูธวิถีชุมชนคนพอเพียงนะคะของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะผ่านแนวคิดตามการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการพึ่งพาตนเองในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากคนในชุมชนค่ะและก็ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการนำเสนอภูมิปัญญาและก็ความสามารถของคนในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดเป็นสินค้าสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับครอบครัวอีกด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่พิเศษไปว่านั้นบนเวทีร้างทุกคำขึ้นก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะนี่คือภาพบรรยากาศของเวทีเปิดงานบุญศาสตร์เดือน10ในงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในวันนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีหลายๆภาคส่วนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็มารวมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานในวันนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของช่วงไอย่าในวันนี้ค่ะ

0: ครับแล้วก็นี่ก็คือภาพบรรยากาศบางส่วนครับบอกได้เลยว่างานมีกันทุกค่ำคืนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีของกินอยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะไปเลือกสั้นเลือกชมกันได้กันเลยนะคะงานใหญ่ๆของจังหวัดนครก็จะมีหนึ่งถุงทลาซ่องวัดพระธาตุสามนาเมืองแล้วก็มีอำเภอถุงส้งด้วยนะคะแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็จะมีให้เรียกว่าชบชื่นขาชุมชนมีเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อย่าพึ่งเอื้อนงานเดือนสิบเพราะว่ายาวเลย
0: ใช่เพราะว่าหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้ง
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักเดียว
0: ชนกันแล้ว
1: ประสานงาน
0: สายครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจจะกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
5: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
6: ไหนดูหน่อย
5: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ
6: ่ะเฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
5: เออว่ะ
6: นั่นดิ
7: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ

ตีห้ากับ16นาทีค่ะช่วงที่ซ่องของรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนค่ะทักทายคุณผู้ชมในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าหน้าจอทีวีหรือว่าผ่านทางสื่อโซเชียลค่ะก็มีคุณอเนกคลิกไทยต้องสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็มีน้องอาร์มมนทีรายงานสถานการณ์มาด้วยบอกว่าบิ๊กซีสะพานไม่น้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกับเทพราชวชรพลกรุงเทพค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ว่าประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพส่วนภาคกลางกันด้วยนะคะได้เข้าว่าลุยน้ำไปทำงานน้องอาร์มสู้ๆเป็นกำลังใจค่ะกลับมาเรื่องราวข่าวสั้นนะคะมาชื่นชมเด็กกิ๊งของภาคใต้เยาวชนคุณสุราษฎร์ธานีค่ะคว้าเรียกว่าสร้างชื่อเสียงข่าวรอบหนึ่งใน6ทีมตัวแทนของภาคใต้นะคะในการแข่งขัน

0: โครงการหนักออกแบบพาไทยไส้ไฮสนุกรุ่นไม่2569โดยเป็นการนำเอาอัตลักษณ์ของเรือกอเละแล้วก็เรือประมงพื้นบ้านมาต่อยอดให้กลายเป็นผลงานไปชมความงดงามที่เกิดขึ้นกันค่ะนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านการประกวดระดับภูมิภาคภาคใต้ในโครงการหนักออกแบบผ้าไทยไส้ไฮสนุกรุ่นใหม่2569หรือว่ายังดีไซเนอร์2026แล้วก็ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่27 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโครงการดังกล่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีการน้อมนำแนวพระดำริพาไทยไส้ไฮสนุกข้องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามาขับเคลื่อนการพัฒนาพาไทยแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานออกแบบให้มีความรวมสมัยสามารถที่จะส้วมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างค่ะ
1: ครับโดยตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดครับก็เปิดเผยว่าเรียกมาดันใจในการออกแบบนะครับมาจากลวดลายของเรือกอเละเรือประมงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคใต้นำมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบเครื่องแต่งกายพร้อมเติมสีสันและก็รายละเอียดให้มีความโดดเด่นโดยผลงานครับเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำนะครับมีการปักรายละเอียดบนตัวเสื้อและก็สะท้อนถึงการนำเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบพาไทยในรูปแบบใหม่ด้านนายพงศักดิ์หนุ่ยเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีบอกว่าวิทยาลัยครับพร้อมสนับสนุนและก็ส่งเสริมนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการสืบสานความเป็นไทยผ่านการส้วมไส้พาไทยและก็ข้อเชิญชวนรวมกันส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในการประกวดระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของแรงบันดาลใจของลายผ้านะครับซึ่งเราเป็นชาวภาคใต้ก็คืออาชีพส่วนมากที่จะคุ้นจริงก็คืออาชีพชาวประมงครับซึ่งสิ่งต้องคู่กับชาวประมงก็คือเรือครับซึ่งแรงบันดาลใจของเราคือมาจากเรือกอเละครับจะเป็นลายของเรือกอเละนะครับแต่ว่านี่จะเป็นลายประมาณนี้ครับแต่ว่าคือเราได้นำลายของเรือกอเละเป็นรับในโปรแกรม Illustrator ครับซึ่งจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็คือจะแยกสีแยกลายชัดเจนเลยครับแล้วก็ในส่วนของที่เราได้ส่งสเก็ตไปก็คือเราส่งไป3ชุดครับแต่ว่าในชุดนี้เป็นชุดที่กรรมการเลือกมาครับก็คือชุดนี้แล้วก็ในส่วนของลายเรือกอเละจะอยู่ในเสื้อตัวนอกครับก็คือท่านบนประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสีนะครับก็คือดูจากเรือก็คือสีจะดูสเปซสปะดูจะไม่ค่อยมีทฤษฎีครับเพราะว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับพวกเราจึงได้นำเทรนด์บุ๊กขององค์หญิงสิริวัณวรรีรัตน์ครับมาใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้สีดูร่วมสมัยมากขึ้นครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ
3: โครงการยังดีไซเนอร์ซึ่งเป็นโครงการในพระในดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงมั่นตั้งใจที่จะผลักดันผ้าไทยให้เป็นผ้าที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสโดยการออกแบบให้ทันสมัยและก็ร่วมสมัยมากขึ้นเพราะนั้นทางวิเลยก็ได้สนับสนุนให้เด็กได้นำผลงานเข้าร่วมในการประกวดและแข่งขันและก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในของภาคใต้นะครับเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไปซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเนื่องจากว่าเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ครับเรื่องของผ้าไทยเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติเราวิไลมีความตระหนักเป็นอย่างดีจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคคลนุ่งผ้าไทยหรือใช้ผ้าไทยตามโครงการวันอังคารสดใสนุ่งผ้าไทยใส่ปะเต๊ะซึ่งเป็นโครงการที่เราดำเนินการมาแล้วกว่า10ปี
0: พอยิ้มแป้นเลยภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ลูกห้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือน้องๆคือเก่งมากเลยนะพี่โบที่สามารถยิบยกเอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาอยู่บนลายเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะไส้แล้วทีแล้วเก๋ก็คือผ้าไทยนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเราไปดูเรื่องราวนี้กันบ้างครับพี่โบทีภูเก็ตบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้ว
0: งานใหญ่
1: มากๆงานใหญ่มากๆเลยกับงานประเพณีทื่อซีนกินพัก2569ครับบอกได้เลยว่างานนี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทะลักกว่า 140,000 คนแล้วก็เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทเราไปเลยรายละเอียดอย่างนี้กันครับ
0: ค่ะ

0: จังหวัดภูเก็ตนะครับประกาศความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569บอกได้เลยว่าอย่างยิ่งใหญ่มากๆระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยมีศาลเจ้ามากกว่า40แห่งทั่วจังหวัดนะครับรวมกันจัดพิธีกรรมทางศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพิธียกเซาโกเต็งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2569ช่วงเวลา 17:00 นครับแล้วก็พิธีแห่พระรอบเมืองพิธีส่งพระที่ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตครับที่เป็นการแสดงพลังและก็แสดงถึงวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อไส้จีนเชื่อว่าจะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาและก็สร้างความยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตราวๆ 140,000 ถึง 150,000 คนเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 1,400 ล้านบาทโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักก็ยังคงเป็นคนไทยค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียในส่วนของอัตราการเข้าพักค่ะทางททสำนักงานภูเก็ตก็ระบุว่ายอดจองห้องพักในเขตของอำเภอเมืองภูเก็ตพุ่งสูงขึ้นเกือบ 80% ค่ะส่วนในพื้นที่รอบนอกไม่ว่าจะเป็นอำเภอกระทูแล้วก็อำเภอทะลางในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ยอดปกติแต่ว่าในช่วงของตุลาคมถึงพฤศจิกายนยอดจองเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาพรวมนะคะการค้าผักเติบโตขึ้นจากปีก่อนราวๆ 10% แต่ผ่านปื้อแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทางจังหวัดภูเก็ตก็ยังอยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมารวมแต่งกายโดยชุดข้าวแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการของการดูแลความปลอดภัยและก็การต้อนรับอย่างเต็มที่ค่ะภูเก็ตเขาพร้อมแล้วนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักค่ะ
0: ครับก็ไปกันได้ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะติดตามนโยบายของทางภาครัฐในช่วงเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องราวของอุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดค่ะทางรัฐบาลมีการกำชับให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของ3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดดังที่กล่าวมานะคะกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามจากกรณีเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีน้ำในเขื่อนมากว่า 90% ของความจุจำเป็นจะต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันพอไล่มารวมกันลงในแม่น้ำแม่กลองนะคะทำให้มีปริมาณน้ำส่งพ่นหายเคลื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองถ่ายเคลื่อนมีระดับสูงขึ้นส่งพ่นให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ถ่ายเคลื่อนทั้ง3จังหวัดที่กล่าวมาค่ะ
1: ครับทางนี้ครับก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและย้ำการแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้อยู่ในเส้นทางที่นำผ่านที่คือให้คนที่อยู่ชายครับพี่โบให้ทราบกันล่วงหน้าก่อนเพื่อที่สามารถอพยพได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยก่อนที่จะมวลน้ำจะมาถึงครับโดยมีการกำชับให้ทั้ง3จังหวัดนะครับคำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงแต่ละชุมชนและประสานข้อมูลให้ตรงกันครับพร้อมทางกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จซ่องประการลักก็คือ1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและซ่องครับก็คือต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่หลุมต่ำทั้งหมดโดยไม่มีภาพรถยนต์จมน้ำอยู่บนถนนรวมทางทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับที่ศาลากลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะสุญญากาศครับในการบัญชาการนอกจากนี้ครับต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน3มือสำหรับประชาชนที่อพยพเพราะในระยะแรกนะครับของการนี้น้ำท่วมประชาชน

0: ชนไม่สามารถประกอบอาหารเองได้จึงต้องมีการแจกทุกอย่างชีพนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในลำดับต่อมาครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามค่ะเตรียมการไว้ให้พร้อมและการทางภาครัฐเนี่ยเขามีการกำชับอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อจะให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการหมูข้าวชาวเถื่อนนะคะนำมาฝากกันนะคะทั้งสาระทั้งเรื่องราวของความบันเทิงความสนุกสนานแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะน้องโบนะคะแล้วก็น้องไม้ต้องขอลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ได้จริงแต่การจดจ่ออยู่หน้าจอตลอดเวลาทำให้ผู้สูงอายุขาดปฏิสัมพันธ์ต่อมิจฉาชีพในคราบของผู้ประกอบการ 3. หลอกให้รักเป็นเจ้าหลอกลวงโดยการพูดคุยหยอดคำหวานและตีสนิทเพื่อเข้ามาจีบจนผู้สูงอายุหลงเชื่อใจและสุดท้ายมักลงเอยด้วยการถูกโต๊ะตุ๋นหลอกของเงินสีเท้ายังรู้กล้านักปราชญ์ยังรู้พลั้งการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากผู้สูงอายุรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงต้องสร้างระบบเป็นตัวช่วยเพื่อให้ผู้สูงวัยรู้ทัน

ดนตรีหนังตะลุงเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิดความเชื่อความเป็นตัวตนของคนใต้ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไปดนตรีหนังตะลุงยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เห็นถึงรากเหง้าของตัวตนคนใต้สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนใต้ได้อย่างลึกซึ้งหากศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ขาดดนตรีนี้ไปเชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้คงจะขับเคลื่อนไม่ได้อย่างแน่นอน

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: อยากสุขไม่อยากทุกข์เช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางแค่สังเกตสัญลักษณ์ธงสีที่บ่งบอกถึงคลื่นลงทะเลก่อนเล่นน้ำทุกครั้งธงสีเขียวบริเวณนี้ปลอดภัยลงเล่นน้ำได้ธงสีเหลืองควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำธงสีแดงบริเวณนี้เป็นเขตอันตรายห้ามลงเล่นน้ำเช็คให้ชัวร์เพื่อทริปที่ลงตัวของคุณ
1: เราไม่สามารถรักษาปลาปลูโดยตัวคนเดียวได้เราต้องดูแลแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ดูแลปลาปลูของเราพุ่มเชื้อว่าเราทุกคนจะทำได้ครับ
2: ป้าพลุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่มากกว่า100,000 ไร่แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์จำนวนมากเป็นแนวกันชนลดพ้นกระทบจากพายุฝนและอุทกภัยมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้นกระจูดนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน
3: เราต้องเป็นหูเป็นตาแต่เกิดไฟไหม้ป่าปลุต้องมาจัดแต่สุดท้ายกว่าจะกลับมาปกติต้องใช้เวลานาน
2: เข้าใจร่วมมือรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสำนึกรวมกันต่อส่วนรวมให้พื้นที่ป่าพลุควรเคร่งอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไปรักโลกรวมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

0: ได้คุณไมเคิลโทรไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยครับคุณได้รับเงินรางวัล100,000 บาท
2: เดี๋ยวก่อนลิงก์ที่คุณจะกดไปเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะได้เงินจริง
3: เพื่อรอดพ้นจากกลลวงของมิจฉาชีพคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เข้าไปค้นหาใน Google และต่อท้ายด้วยมิจฉาชีพและอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตั้งแอป Truecall ลงในโทรศัพท์มือถือและดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณเมื่อกี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่แค่นี้คุณก็รอดพ้นจากมือของมิจฉาชีพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรามีโอกาสได้จับมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการนำเสนอเรื่องราวศักยภาพต่างๆนอกจากผลงานด้านการวิจัยที่เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ชุมชนสังคมและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติกันมาแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นข่าวดีของชาวอำเภอท่าศาลาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พร้อมที่จะเตรียมตัวค่ะในการเปิดบริการใหม่ๆเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะหลายท่านที่ให้ความสำคัญในเรื่องของทั้งศาสตร์ความงามและในเรื่องของศาสตร์เพื่อสุขภาพวันนี้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรามาร่วมกันสร้างสุขภาพก่อนที่จะซ่อมสุขภาพเรื่องนี้ต้องคุยกันค่ะเพราะว่าคร่าวๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขาเตรียมที่จะเปิดศูนย์ Wellness ค่ะซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัยงานนี้ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะในเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวเรายังมีรายละเอียดที่เจาะลึกของศูนย์นี้เตรียมการกันไปถึงไหนและเตรียมพร้อมที่จะเปิดวันไหนรองรับโดยเฉพาะคลินิกอะไรที่จะนำร่องเปิดให้บริการพูดคุยกันวันนี้ค่ะกับผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญพิเศษขออนุญาตต้อนรับคุณหมอบีมนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกค่ะแพทย์หญิงคุนัญญาบุญชูวงศ์นะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณหมอบีมนี้บอกว่าคุณหน้าคุณตากันดีไปที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คุณหมอบีมก็จะให้บริการพี่น้องประชาชนอ่ะก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดค่ะคุณหมอวันนี้นโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเพิ่มช่องทางการบริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะเหตุปัจจัยที่นำมาสู่การเตรียมความพร้อมที่จะเปิดศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชะลอวัยคุณหมอบีมได้เล่าที่มาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนของเรานะคะเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะโดยเราเน้นที่การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคค่ะเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยการป้องกันย่อมดีกว่าการที่เราปล่อยให้ป่วยเป็นโรคแล้วก็รักษาแล้วนะคะโดยเป้าหมายของเราไม่ได้มุ่งเน้นให้คนไข้เนี่ยมีอายุที่ยืนหรือว่ามีแค่ไลฟ์สแปนอย่างเดียวแต่เราอยากให้คนไข้เนี่ยมีเฮลท์สแปนหรือช่วงเวลาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงให้นานที่สุดค่ะ
0: ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านได้คุยกันหารือเรื่องนี้กว่าจะตกผลึกออกมาเป็นว่าเนี่ยเราจะต้องเปิดอย่างแน่นอนและสำหรับศูนย์เวลเน็ตเนี่ยได้คุยรายละเอียดกันยังไงบ้างคะในศูนย์การแพทย์เองเราได้เตรียมความพร้อมกันไว้ยังไง
2: ก็ล่าสุดนะคะก็ได้ขอวันเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดริบบิ้นวันที่19พฤศจิกายนค่ะโดยจะมีเป้าหมายจริงๆเนี่ยอยากเปิดบริการทั้ง9 OPD นะคะโดยใช้12 Hallmark of Aging ในการวางแผนสุขภาพเชิงป้องกันค่ะ
0: ในส่วนคนบางท่านเนี่ยพอเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็จะคิด
2: ดีสุขภาพกายก็จะดีตามมานะคะการออกกำลังกายค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าร่างกายเราจะแข็งแรงเราต้องออกกำลังกายนะคะค่ะก็สำหรับเรื่องของศูนย์สุขภาพ Wellness and Longevity ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์เนี่ยก็จะมีการให้บริการทั้ง3ด้านนะคะถึงในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของอาหารแล้วก็ออกกำลังกายก็ที่คลินิกโภชนาการและกำหนดอาหารสรรพบุค

0: คนเนี่ยจะมีการทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกำหนดอาหารที่จะคอยออกแบบเรื่องของpersonal health plan หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารยังไงค่ะสัดส่วนอาหารที่ทานควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีนักกำหนดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จะคอยออกแบบวางแผนการออกกำลังกายให้กับผู้มารับบริการค่ะก็จะทำงานร่วมกันนะคะในคลินิกนี้ระหว่างหมอนักกำหนดอาหารและก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะเหมือนที่คุณหมอบีมให้รายละเอียดก็คือคลินิกแรกคือคลินิกโภชนาการและอาหารเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: คราวนี้ค่ะในส่วนของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกลุ่มคนไหนใครบ้างที่จะสามารถไปเข้าใช้บริการขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างคะค
0: ุ
1: ณ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนทุกคนที่อยากจะทราบว่าเราควรจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนะคะก็สามารถไปใช้คลินิกบริการนี้ได้หรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนนะคะคนที่มีการใช้ปากกาลดน้ำหนักแน่นอนว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยหรือกลุ่มตัวช่วยในการลดน้ำหนักที่เราเรียกว่าเป็นอินครีตินเบสนะคะในรูปแบบของปากกาสิ่งนี้เนี่ยมีประโยชน์สามารถลดน้ำหนักได้เยอะเลยแต่ทีนี้ก็มีโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีหรือดูแลไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงต้องแนะนำว่าให้ใช้ร่วมกับการปรับเรื่องของอาหารปรับพฤติกรรมร่วมกับการวางแผนการออกกำลังกายค่ะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของโยโย่เอฟเฟกต์ที่หลายๆคนตามมาได้ค่ะยังไม่รวมผลแทรกซ้อนผลข้างเคียงอื่นๆในข่าวที่เคยได้ยินไปค่ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ติดใจนิดนึงที่คุณหมอบีมให้รายละเอียดเรื่องของการปักปากกาแสดงว่าหลายท่านคือเราไม่ได้เจตนาที่จะโจมตีข่าวว่าการปักปากกาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าบางท่านที่ปฏิบัติดีก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนำให้กับผู้ชมทางบ้านหลายๆท่าน
0: ก็คืออยากจะให้คือตัวยาค่ะจริงๆมันเป็นยาที่ใช้ในข้อบ่งชี้เรื่องของการลดน้ำหนักนะคะจริงๆยาเนี่ยต้องมีประโยชน์เพราะถ้าไม่มีประโยชน์คงไม่ได้รับการอนุมัติว่ามีประโยชน์ในคนไข้กลุ่มไหนค่ะแล้วก็ในการดูแลเรื่องของการปฏิบัติตัวการวางแผนร่วมกับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการปรับเรื่องของพฤติกรรมอาหารการวางแผนการออกกำลังกายเราพื้นฐานในการลดน้ำหนักอะค่ะเบสคือเราต้องปรับไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันหมายความว่าเราต้องปรับพฤติกรรมก่อนแต่เนี่ยแต่พฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ปรับกันง่ายก็อาจจะใช้ยาเป็นตัวช่วยทีนี้เราไม่ได้ใช้ยาไปตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: เราวางแผนว่าพอเราปรับพฤติกรรมเปลี่ยนใช้ตัวช่วยได้แล้วในอนาคตเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วไม่กลับมาใช้ยาอีกค่ะนี่คือเป้าหมายของการให้บริการที่นี่ค่ะ
1: ค่ะฟังดูแล้วมีความรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าตามที่คุณหมอบีมได้ให้ข้อมูลมาเราไม่ได้เจตนาที่บอกว่าเป็นการเชิงพาณิชย์แบบจ๋า 100% เราให้ความรู้คู่กับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการนี้เป็นคลินิกโภชนาการและอาหารเฉพาะบุคคลซึ่งทางศูนย์เวลเนสเองก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะคลินิกต่อไปที่คุณผู้ชมทางบ้านเองจะเตรียมตัวไปเข้ารับบริการเป็นคลินิกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการนอนหลับอันนี้ก็สำคัญมากคุณหมอบีมให้รายละเอียดนิดนึงค่ะ
0: อันนี้คลินิกนี้เนี่ยก็คือการนอนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพนะคะถ้าเรานอนไม่ดีจะเห็นได้เลยว่าวันนั้นถ้าขึ้นมาตื่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะอันที่3ก็คือนอนเยอะนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วก็ยังนอนไม่พอ
1: นอนนานแต่ยังล้าอยู
0: ่นอนนานแต่รู้สึกเหมือนแบบเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยทั้งๆที่นอนเยอะรู้สึกนอนไม่อิ่ม
1: ค่ะ
0: มีเรื่องของความดันสูงมีเส้นรอบคอที่ขนาดกว้าง
1: ค่ะ
0: มันจะมีเกณฑ์ของมันอยู่ค่ะมี BMI ที่สูงเพศชาย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเกิดมีข้อบ่งชี้เนี่ยสามารถจริงๆอะค่ะคือถ้ามีข้อบ่งชี้อะสามารถเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการรับการตรวจได้อันนี้เป็นข้อบ่งชี้ในการเป็นบางสิทธิ์นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณสงสัยว่าเออเนี่ยอยากรู้อยากทราบว่าเราเนี่ยคุณมีเป็นโรคน
1: ี้
0: หร
1: ือ
0: เปล
1: ่
0: าคุณภาพการนอนเราเป็นยังไงก็สามารถมาตรวจได้ค่ะ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่วันนี้พัฒนาก้าวไกลไปอีกหนึ่งสเต็ปค่ะโดยเฉพาะศูนย์ Wellness and Longevity Center ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้รายละเอียดไปเรื่องของการให้บริการนะคะโดยเฉพาะคลินิกแรกก็คือคลินิกโภชนาการและอาหารเฉพาะบุคคลอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการที่ศูนย์ Wellness ให้ความสำคัญกับคลินิกสุข

0: ภาพการนอนหลับเพราะว่าถือว่าการนอนหลับนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากบางคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำภารกิจถ้านอนไม่หลับนี่คือแย่เลยอันนี้เรามีบริการเตรียมไว้สำหรับคลินิกนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็สำหรับคลินิกนี้นะคะไว้สำหรับการตรวจเรื่องของภาวะหยุดหายใจตอนนอนค่ะตรวจคุณภาพการนอนค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องของนอนกรนนะคะรู้สึกเหนื่อยทั้งที่นอนเยอะแล้วแต่รู้สึกเหมือนนอนไม่พอนะคะมีหยุดหายใจตอนนอนคนข้างๆบอกว่านอนอยู่แล้วอยู่ๆก็หายใจเฮือกขึ้นมาหรือสะดุ้งตื่นกลางคืนเพราะหายใจไม่ออกนะคะมีในเรื่องของมี BMI น้ำหนักที่เกินเกณฑ์นะคะมีเส้นรอบคอก็คือเกิน40เซนมีความดันสูงความดันสูงที่ควบคุมไม่ได้ก็คือต้องใช้ยาหลายตัวเลยในการรักษาความดันนะคะแล้วก็อายุมากกว่า50ปีแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะก็อันนี้ค่ะถ้าเข้าเกณฑ์มากกว่าเท่ากับ3ข้อก็สามารถมาทำนัดตรวจเรื่องของภาวะหยุดหายใจตอนนอนหรือว่าตรวจ sleep test เพื่อดูเรื่องของโรค obstructive sleep apnea ได้ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ากรณีคุณผู้ชมทางบ้านเองสนใจที่จะเข้ารับบริการเนี่ยขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรและวิธีการที่จะทำงานร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยหลังจากที่มีเคสเข้ามาเราจะรับเขายังไงและผ่านกระบวนการไหนสุดท้ายแล้วไปทราบผลให้เขาได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในข่ายหรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: ก็เบื้องต้นนะคะก็ทำนัดมาตรวจกับคุณหมอก่อนนะคะโดยที่นี่ก็จะตรวจด้วยโดยคุณหมอหูคอจมูกนะคะคุณหมอเขาก็ทำการตรวจร่างกายประเมินเรื่องของภาวะนอนกรนประเมินเรื่องของความแคบของช่องปากแล้วก็จะมีการทำนัดตรวจsleep test นะคะก็คือเป็นการติดมอนิเตอร์ตอนที่เรานอนนะคะก็จะให้ไปนอนที่แต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะนอนในวอร์ดมันเป็นศูนย์ sleep test เลยก็คือมีเตียงมีชุดนอนแยกโซนออกไป
0: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจแล้วก็มีเครื่องมอนิเตอร์ตอนที่เรานอนเพื่อดูว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยมีภาวะออกซิเจนต่ำในเลือดหรือเปล่าคุณภาพการนอนเป็นยังไงอยู่ในโหมดไหนเป็นเรมนอนเรมดิสลีปหรือว่ามีตื่นระหว่างคืนกี่ครั้งอย่างเงี้ยตัวเครื่องก็จะตรวจละเอียดมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากตรวจเสร็จนะคะก็กลับบ้านได้แล้วก็มีนัดมาติดตามฟังผลอีกครั้งหนึ่งที่คลินิกค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงยกตัวอย่างเราจะใช้วิธีการรักษาเขาอย่างไรคะสำหรับ
1: ก็สำหรับคนไข้ที่เป็นตรวจแล้วพบว่าเป็นโรค obstructive sleep apnea หรือ OSA นะคะมีภาวะหยุดหายใจตอนนอนก็จะมีการแนะนำให้แน่นอนว่าสักหาสาเหตุนะคะถ้าเป็นจากน้ำหนักเยอะก็แนะนำทำให้ตัวโรคเนี้ยดีขึ้นได้ในบางคนหายขาดได้
0: สุขภาพเนี่ยเราเสริมสุขภาพดีกว่าเรามาซ่อมสุขภาพกันทีหลังอีกหนึ่งคลินิกคือคลินิกน่าสนใจมากเราเตรียมการกันไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คลินิกเนี้ยใช้การวางแผนการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุค่ะว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดโรคในอนาคตหรือให้เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมี health span หรือสุขภาพที่ดีให้นานที่สุด
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะเป็นการดูแลเรื่องของการปรับโภชนาการในผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: มันก็จะไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวหรือคนอายุน้อยนะคะต้องทานอาหารยังไงต้องเสริมวัคซีนยังไงในการป้องกันโรคเพราะผู้สูงอายุเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาก็ลดลงถูกไหมคะเพิ่มอัตราการติดเชื้อแล้วในจะเรื่องของปัญหาสโคพิเนียหรือกล้ามเนื้อน้อยควรจะออกกำลังกายอย่างไรทานอย่างไรในกลุ่มผู้สูงอายุการป้องกันการหกล้มการดูแลในเรื่องของกายภาพบำบัดซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเรามีแผนจะเปิดคลินิกกายภาพบำบัดนะคะไม่ได้เหมือนกับว่าวางแผนการออกกำลังกายคือบางทีเราไม่ได้ป่วยถึงขั้นที่ว่าต้องรักษาอย่างจริงจังแต่เช่นการยืดเหยียดทำกายภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไหล่ติดหรือลดความปวดเมื่อยในผู้สูงอายุลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนมีการคัดกรองแนะนำให้คัดกรองเรื่องของภาวะกระดูกพรุนตามช่วงวัยค่ะ
0: เราก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งรับสำหรับการให้บริการของศูนย์บนตึกอาพาธสงฆ์นะคะก็ใกล้ๆกันกับตึกตัวอาคารใหญ่ตรงนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆณวันนี้เราเดินกันไปถึงไหนเพื่อที่จะตั้งรับในกิจกรรมวันที่19พฤศจิกายนนี้บ้างคะ
1: ก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่กำลังรีโนเวทสถานที่นะคะก็คือเราอยากจะให้เป็นคลินิกที่

0: ม่เหมือนโรงพยาบาลจริงๆเราจะแยกออกมาจากโซนของโรงพยาบาลนะคะใช้พื้นที่บริเวณตึกสงอาพาธมีภูมิทัศน์สีเขียวแล้วก็ตรงด้านนอกของคลินิกคลินิกก็ตรงคลินิกอะค่ะเราจะทำให้เหมือนฟิลเราไปคลินิกเอกชนที่ดูแล้วสบายตาเหมือนกับว่าไม่ได้แออัดหนาแน่นนะคะแล้วก็ด้านนอกของตัวคลินิกอะค่ะจะเป็นพื้นที่โซนสีเขียวซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราแพลนที่จะทำกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ
1: ต่อข้อคำถามเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะคุณหมออย่างเช่นกลุ่มผู้ที่จะสามารถเข้ารับบริการได้เนี่ยก็คือสิทธิ์สวัสดิการในการเข้ารับบริการเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนได้บ้าง
0: เบื้องต้นตอนนี้ยังเป็นเงินสดค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่ค่ะก็แต่ถ้าในอนาคตนะคะในสิทธิ์ประกันหรือสิทธิ์รัฐวิสาหกิจเนี่ยสามารถเบิกได้เพราะว่าคือเอาจริงๆมันอยู่ที่ต้นสังกัดของคุณนะคะว่าสามารถรองรับบริการนี้ได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตามสิทธิ์ต่างๆค่ะให้สิทธิ์ในแง่ของการรักษาแต่ยังไม่ได้มีสวัสดิการในส่วนของการป้องกันสุขภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดมากกว่า
1: ค่ะณวันนี้การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดศูนย์ Wellness ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะการเตรียมความพร้อมเราค่อนข้างที่จะเกือบ 100% แล้วแต่สิ่งหนึ่งค่ะเรื่องของการสร้างสุขภาพดีกว่ามาซ่อมสุขภาพกันทีหลังคุณหมอมีแง่คิดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะมาร่วมกันดูแลสุขภาพของเราเป็นสารตั้งต้นก่อนดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายปลายทางถ้าเรามาซ่อมสุขภาพกันสุขภาพของเราอาจจะไม่ได้กลับเหมือนเดิม 100% แต่วันนี้ถ้าเรามาใส่ใจดูแลสุขภาพกันทุกช่วงวัยนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็หลักๆง่ายๆคล้ายๆกับ3อนะคะก็คือกินดีได้ตรงจุดเฉพาะบุคคลมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่คุณหมอบอกที่อาจจะกำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ได้ร่วมกิจกรรมในวันที่19กันสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็เพราะว่าสุขภาพดีนะคะต้นสุขภาพดีแล้วก็ยั่งยืนไปกับเรานะคะที่ Wellness and Longevity Center โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านแพทย์หญิงคุณัญญาบุญชูวงศ์ค่ะอายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดค่ะไหมพร้อมด้วยคุณหมอและทีมงานต้องขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ซอยเท่าไหร่พี
1: ่80ครับ
0: 60แหละใกล้ๆแค่นี้เอง
2: 80แหละ
0: 60นะพี่
2: 80ไปพี
0: ่ฟังก่อนดิพี่60
2: 80
0: 60
2: รีบ
0: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
3: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ข่าวค่ำเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางน้ำกันก่อนนะคะโดยเฉพาะน้ำเหนือที่ตอนนี้หลายคนกังวลว่าในแต่ละจุดของน้ำเหนือเนี่ยจะไหลไปบรรจบกันที่ไหนจะเข้ามาถึงผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายจุดของกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำสูงอยู่นะคะทางกรมชลประทานได้เปิดแผนที่นะคะชี้พิกัดให้เห็นชัดเจนนะคะถึงภาพการไหลของน้ำเหนือนะคะทั้งจากต้นน้ำลงไปสู่ปลายน้ำและยืนยันชัดเจนนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้จะไม่ล้นคันกั้นน้ำของเจ้าพระยาเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยปัญหาน้ำท่วมขังที่ตอนนี้คนกรุงเทพกำลังเผชิญเนี่ยเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางหน่วยงานก็ได้เร่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำนะคะทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อจัดจราจรทางน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ

0: ปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากเกินไปกรมชลประทานได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้มีน้ำอยู่ 80% ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะเดียวกันที่จุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ตรงจุดนั้นค่อนข้างทรงตัวดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาเติมที่นครสวรรค์ก็จะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆนี่นะคะมวลน้ำจะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก้อนนี้จะใช้เวลาเดินทางไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงประมาณวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนค่ะ
1: แล้วถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับมวลน้ำเหนือทั้งหมดก็จะถูกระบายออกสู่ทะเลผ่าน
2: สามารถกักเก็บได้ทั้งหมดนะครับซึ่งบริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับแถวกำแพงเพชรนะครับมันทำให้น้ำที่แม่น้ำปิงนะครับท้ายเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันหนึ่งครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับทำให้ปัจจุบันครับปริมาณน้ำที่นครสวรรค์นะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงเองนะครับที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและจะพีคในวันนี้นะครับที่บรรพตพิสัยนะครับที่เรียกว่าสถานีวัดน้ำ P17 เนี่ยครับสูงขึ้นโดยจะพีคในวันนี้และคาดว่าน้ำดังกล่าวครับใช้เวลาประมาณ1 วัน 1 วันครึ่งก็จะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแม่น้ำยมแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ส่งตัวเขื่อนสิริกิติ์ถึงแม้จะมีทั้งหมดประมาณนะครับ 80% ก็ยังสามารถรับน้ำได้ทั้งหมดฉะนั้นปริมาณน้ำที่เป็นตัวแปรผันมากที่สุดคือน้ำที่มาจากแม่น้ำปิงที่มาเติมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จากก่อนที่จะมาน้ำนครสวรรค์จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1วันนั้นจะมีแม่น้ำสะแกกลางนะครับที่มาจากแม่วงอุทัยธานีนะครับมาเติมนะครับแต่สถานการณ์น้ำที่สะแกกลางตรงนี้ครับไหลอยู่ที่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งถือว่ายังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งปากคำเท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับและคาดการณ์ว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจากการที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับแล้วอาจจะมีการเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีภายในวัน2วันนี้แหละครับก็จะทำให้อิทธิพลนะครับจะทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับโดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกจาก 2,200 ไป 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้น

0: มาณ 40-50 เซนติเมตรจากระดับเดิมซึ่งตรงนี้ทั้งนี้เท่านั้นครับก็อยากขอเตือนไปยังประชาชนนะครับที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับให้มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องมีการรองรับนะครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยืนยันว่าเป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเหนือที่จะลงมาเนี่ยจะไม่ได้ล้นคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในค่ะ
0: ส่วนคำถามนะครับที่ทุกคนกังวลนะครับว่าคนกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านที่อำเภอบางไทรครับอำเภอบางไทรปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสูงมากนะคะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มจะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตพื้นที่ชั้นในค่ะ
0: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งร่วมๆ 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
1: ขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเริ่มลดลงก็คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณสัก1สัปดาห์สถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝนเยอะจริงๆนะคะในพื้นที่ทั้งนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยปริมาณฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเร่งระบายน้ำที่สะสมออกไปจากพื้นที่เพื่อจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันค่ะ
0: เขื่อนแม่กองเองนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมากนะครับบริเวณแควน้อยแควใหญ่ท้ายเขื่อนวชิรลงกรณ์และท้ายเขื่อนศรีนครินทร์นะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนตรงนี้แหละครับมันก็มาที่เขื่อนแม่กองนะครับใช้ระยะเวลาจากวชิรลงกรณ์เองนะครับมาเขื่อนแม่กลองเนี่ยใช้ระยะเวลา3วันซึ่งเราปิดเขื่อนแม่กลองมาปิดเขื่อนวชิรลงกรณ์มา2วันแล้วนะครับซึ่งการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนี้ครับเกิดจากน้ำท้ายเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับซึ่งมาถึงที่เขื่อนแม่กลองแล้วทำให้เราต้องมีการระบายน้ำเขื่อนผ่านเขื่อนแม่กลองวันนี้ครับที่ระดับประมาณ2

0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะมีผลกระทบต่อจังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองลงมาไม่จะเป็นของอำเภอตัวของอำเภอครับลาดบุรีและสมุทรสงครามตรงนี้ก็จะรับผลกระทบจากชุมชนริมน้ำนะครับ
1: เรื่องทำให้หลายสิบหลังคาเรือนได้รับผลกระทบตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เบื้องต้นชาวบ้านประสานขอรับการสนับสนุนเต็นท์ครับเอามาใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างที่ยังรอการจัดเตรียมพื้นที่พักพิงอยู
2: ่ช่วง 5:00 นครับเมื่อคืนเนี้ยครับ
3: ช่วง 5:00 นครับของเมื่อเช้านี้ใช่ไหม
2: ครับ
3: โหปริมาณน้ำตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: ก็ประมาณ 60-70 เซนในพื้นบ้านครับ
3: แล้วที่นี่มีความวิกฤตยังไง
2: ก็ไม่วิกฤตคือคนเนี่ยป่วยติดเตียงเนี่ยครับมันไม่มีที่อยู่อ่ะรอเต็นท์เข้ามาตั้งบนถนนก็ยังไม่มาครับ
1: หนึ่งในจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนเกาะยมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณต้นน้ำเลยแล้วจุดนี้ก็เคยได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงด้วยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทีเดียวขณะที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านแล้วก็อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมโรงเรียนแล้วนะครับทางครูใหญ่คือนางบุพผาชาติหมุนสาเปิดเผยว่าน้ำท่วมโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดนี่สูงไป60เซนติเมตรแล้วเบื้องต้นครูและนักเรียนก็มาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ครับ
4: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตะหลิงมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้แหละค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-7เซนนะจากพื้นตะหลิงอะค่ะ
1: ทางโรงเรียนวิชาวดียังคงเปิดเรียนอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมแผนรองรับไปแล้วถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำน่านที่มาอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้อยู่ที่1,067ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้วยซึ่งไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์ 1,645 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดต้นน้ำสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
5: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมหลายจุดนะคะปัญหาหลักๆ ก็จะมาจากการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลักลงแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำก็ต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำค่ะข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังน้อยกว่าแผนนะคะคือแผนเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทางเขื่อนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งนะคะทั้งในที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและที่อยู่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายน้ำก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
6: แม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
5: ขณะเดียวกันพบว่ามีกระชังปลาและแพจากพื้นที่เหนือเขื่อนถูกกระแสน้ำพัดหลุดไปติดที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ประมงจังหวัดและกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจกระชังปลาและแพในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือภาพมุมสูงที่ตัวเมืองราชบุรีจากเพจของเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะจะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายจุด

0: ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำได้ไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้ามาท่วมตัวเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะคะขณะที่บางชุมชนระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องเร่งอพยพและขนย้ายสิ่งของมาอยู่ด้านนอกค่ะ
1: เรื่องการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนั้นนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าแผนเดิมที่จะต้องระบายสูงสุดไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ลดลงเพราะว่ามวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงครับจากแนวโน้มดังกล่าวก็เลยประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งอำเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองพื้นที่เกษตรกรรมก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักในภาพรวมและยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: นะครับปรากฏว่าน้ำในเขื่อนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเต็ม 90% เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำนะครับ30กว่าล้านคิวต่อวันเมื่อวานนี้แล้ววันนี้จะระบายอยู่ประมาณ42ล้านคิวนะครับซึ่งก็จะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กองซึ่งมีน้ำท้ายเขื่อนมาผสมด้วยนะครับทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้กำหนดการก็คือจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 แล้วก็ในเที่ยงวันนี้จะเป็น 2,500 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากข้อมูลตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าน้ำท้ายเขื่อนนั้นลดลงนะครับทำให้การระบายน้ำที่คาดการว่าจะระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือเพียง 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนนะครับก่อนถึงเขื่อนแม่กลองนั้นปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยน้อยลงนะครับคาดว่าการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กองก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับและจากปริมาณที่กล่าวเนี่ยทำให้การคาดการว่าน้ำที่จะผ่านอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองแล้วสมุทรสงครามเนี่ยน่าจะทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงนี้
1: รัฐบาลได้บูรณาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกและที่จอดรถรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่างไรก็ตามครับพบว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะอยู่ในบ้านของตนเองทางหน่วยงานจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่คอยส่งมอบอาหารให้ครบทั้ง3มื้อรวมกว่า 10,000 กล่องต่อวันครับ
0: ไปทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนนะคะทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางโดยที่ชุมชนบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองนะคะตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรรถเล็กก็สัญจรลำบากนะคะผู้ใช้รถต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนค่ะขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียอยู่หลายคันบางคันถูกน้ำซัดไปนะคะไปจอดตะแคงอยู่ริมถนนรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากน้ำยังสูงแล้วก็ไหลแรงส่วนแยกโพทองค่ะบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยกสำย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูพื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาแล้วก็ที่โรงเรียนวัดโพทองจุดนั้นน้ำยังท่วมสูงบางจุดเนี่ยถึงระดับเอวชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถยังเข้าไปไม่ได้สิ่งของที่ต้องการตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นอาหารค่ะ
3: ดูมาก3วัน4วันแล้วค่ะระดับเท่าเดิม
4: ไม่ลดลงเลย
3: ยังไม่ลดสนามยังไม่ลดเลยจะถึงหลังคาอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ลำบากสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้องออกมาเอาข้าวกิน
4: ก็คือเดินเท้าออกมาอย่างเดียว
3: เดินเท้าออกมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้รถยนต์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยติดอยู่ยังออกไม่ได้เลยเนี่ย มีรถยนต์ติดอยู่หลายคันเลย

0: ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะนี่คือหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำที่อยู่ด้านในออกมาขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านรวมถึงตำรวจสถานีตำรวจภูธรแกลงก็จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านส่วนตลาดสดในย่านเศรษฐกิจเมืองแกลงน้ำเริ่มลดลงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกลับมาค้าขายได้บ้างแล้วค่ะ
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดต่างๆในภาคกลางหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะระบายน้ำเพิ่มนะครับก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านบางส่วนก็เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วครับชาวบ้านที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์รถไถแล้วก็ของใช้มาอยู่ในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาประกาศระบายน้ำเพิ่มนะครับอย่างนายยงยุทธพ่วงพวงทองอายุ60ปีชาวบ้านหมู่2บอกว่าปีนี้เตรียมพร้อมสั่งเต็นท์มาตั้งริมถนนเพื่อหนีน้ำล่วงหน้าไว้เลยถ้าหากเขื่อนระบายน้ำเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่จะกระทบบ้านอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่ระบายก็ใกล้เคียง 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
2: ตอนนี้ก็เตรียมการนี่ครับเพราะกลางเต็นท์ก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
3: คือเช่าเต็นท์แล้ว
2: ครับรถลาผมก็ไม่มีผมก็เขียนเอา
3: จ่ายเองควักเอง
2: ควักเอง
3: เดือดร้อนนะพี่ท่วมที
2: โอ้โหท่วมทีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับท่วมทีก็เหนื่อย
3: ท่วมทีก็เหนื่อยทีแล้ว
1: ขณะที่พนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาและทหารกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกต่างก็ช่วยกันกั้นกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสานางชัญญาสุภาวิตาบอกว่าปีนี้เขื่อนปล่อยน้ำค่อนข้างเร็วครับเพียงแค่10วันก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเบื้องต้นได้ประกาศให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมคันคลองมหาราชและพยายามจะชะลอน้ำไว้ให้ประชาชนยังพอมีเวลาเก็บทรัพย์สิน
4: ก็เตรียมอพยพประกาศให้ชาวบ้านเก็บของบ้างอพยพไปอยู่บนคันคลองมหาราชค่ะ
5: เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นไงครับ
4: สถานการณ์คือเขื่อนปล่อยน้ำไวมากนะคะไม่ทันคือปีนี้น้ำไม่ถึง10วันนะคะจากที่แห้งแม่น้ำเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บน

0: ชุมชนริมน้ำในจังหวัดอ่างทองโดยอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าซึ่งทางนายอำเภอวิเศษชัยชาญนายอภิชาติศรีเหราก็โพสต์ภาพคลิปมุมสูงยืนยันเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมไว้แล้วครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องกระจายทั้ง2ฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลซ่อมแซมจุดเสี่ยงไปกว่า20จุดส่วนคันกั้นน้ำเดิมยืนยันว่ายังมั่นคงแข็งแรงดีประเมินว่าถ้าน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มไม่เกินเมตร20ตลาดศาลเจ้าโรงทองปลอดภัยแน่นอนไปต่อที่สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 106% ของความจุคือเกินความจุไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเที่ยงวันนี้จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเพื่อทยอยระบายน้ำค่อยๆขึ้นแบบขั้นบันไดก็จะมีผลทำให้แม่น้ำป่าสักมีระดับสูงขึ้นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะคะเพื่อตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนออกสู่ทะเลเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภายหลังเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในช่วงเช้าซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นโดยคณะได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผัน
0: ทางอยู่ในที่พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือบานพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่และยังมีโดรนตรวจการรวมถึงโดรนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรย้ำครับว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่กองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำวอเตอร์เจ็ตดูดน้ำแล้วก็พ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นจะอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักแล้วก็ดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดันอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัศพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือบอกว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำแบบนี้มากกว่า100ลำพร้อมจะสนับสนุนภารกิจระบายน้ำนะครับขณะนี้เรือประจำอยู่ที่กรุงเทพและนครนายก43ลำเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำก็ยังเหลืออีก46ลำพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทันทีครับ
2: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำ
3: จุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยพลเรือนฮะ
2: พร้อม
3: ได้ครับแล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับ
2: กำลังคนเพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วกำโอ้ทหารเรือกองการเรือทหารเรือเดี๋ยวพวกนั้นกองหน่วยการต่างที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะและเตรียมเสริมคันกั้นน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออกเพื่อรับมือกับน้ำระลอกใหม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำผ่าน4คลองหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือไหลหลากและน้ำหนุนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองทางกรุงเทพจึงได้ใช้วิธีสูบน้ำข้ามคันโดยผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งผ่านสายด่วน1555ส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงยังอยู่ในระดับที่รองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุน
1: ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังนะครับประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องนานเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังตามแนวทางทศ1เดียวส่งรถครัวสนาม3คันพร้อมกับเรือ10ลำมาลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนติดตามจากรายงานครับ
2: ค่ะทีมข่าว NBD ของเราได้ลงมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยค่ะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ในระดับสูงทำให้ประชาชนสัญจรเข้าออกและยากลำบากโดยหนึ่งในหน่วยงานที่ทาง NBD ได้ติดตามในวันนี้ก็คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ระดมสรรพกำลังต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำอาหารหรือว่าน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดทั้ง3มื้อเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับทางผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าการระดมความช่วยเหลือมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างค่ะ
3: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและอีกทุกๆหน่วยงานเลยนะครับได้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดของเราเนี่ยได้มาช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะที่หนักมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับท่านได้สั่งการให้นำรถครัวเคลื่อนที่ครัวสนามนะครับได้มาให้ผลิตอาหารกล่องนะครับเพื่อให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ได้สามารถมีอาหารกินนะครับเราผลิตอาหารนะครับตลอดทั้งวันนะครับส่งให้ทั้ง3มื้อนะครับซึ่งยังมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในแฟตเนี่ยยังมีความต้องการอยู่อีกมากนะครับซึ่งท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะประชาชนผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เด็กเล็กเด็กอ่อนเนี่ยซึ่งเราทีมงานที่เราเข้าไปได้พบเจอเนี่ยก็ยังมีความต้องการในเรื่องของหยูกยา

0: แล้วก็เรื่องของนมผงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจัดส่งให้นะครับนอกเหนือจากน้ำนะครับแล้วก็ข้าวกล่องที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีไปดำเนินการอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังนะครับซึ่งตั้งโดยรัฐบาลนะครับในส่วนตรงนั้นก็จะมีอีกทีมหนึ่งนะครับรถมีรถลงครัวสนามเช่นกันนะครับในการผลิตข้าวกล่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้มาพักพิงนะครับตลอดในจุดตรงนั้นนะครับมีประชาชนที่เข้ามาพักพิงเนี่ยประมาณสัก1,000 กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ผลิตอาหารและก็น้ำดื่มนะครับสนับสนุนซึ่งในส่วนตรงนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในจุดตรงนั้นเนี่ยมีรถฉุกเฉินนะครับจำนวน3 คันในการที่จะช่วยขนส่งผู้ป่วยนะครับในการที่จะไปตามหมอนัดตามโรงพยาบาลซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเดินทางได้อันนี้เราก็จะช่วยสนับสนุนในส่วนของคุณหมอได้อีกทางนึงนะครับมีวันเราเป็น10 เคสเหมือนกันนะครับครับ
1: อย่างในจุดนี้เองอุปสรรคในการเข้ามาช่วยเหลือมันคืออะไร
0: ครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนใหญ่มากนะครับโดยที่เราเข้ามาดําเนินการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็มิดถึงหัวนะครับก็ได้รถได้เรือก็คาดว่านะครับสภาวะน้ําลดลงได้ช้านะครับจากการเนี่ยน้ํายังมีระดับทรงตัวอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะอีกสัก1 อาทิตย์นะครับกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
1: อยากให้สร้างความสนใจให้ประชาชนที่ในพื้นที่นี้หน่อยค่ะว่าเราจะเข้ามาให้การช่วย
0: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับให้นำสรรพกำลังในส่วนที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาดำเนินการให้อย่างเต็มที่ท่านได้เน้นย้ำอาหารและน้ำดื่มต้องถึงมือประชาชนนะครับทีมผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์นะครับเรือต้องเข้าถึงชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับจะยังอยู่ช่วยเหลือประชาชนไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มีการปรับกําลังนะครับนํากําลังพลเพิ่มเติมในการที่จะมาช่วยกวาดล้างและทําความสะอาดพื้นที่ชุมชนซึ่งก็จะเป็นภารกิจต่อไปซึ่งก็คิดว่าจะเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับครับ
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละแฟลตค่ะก็ยังคงมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะในวันเขาก็จะมารอรับอาหารแล้วก็น้ําดื่มจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ล่ะค่ะหลายคนก็ยังมีการร้องขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นนมเด็กผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างที่จําเป็นมากสําหรับอย่างผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กเหมือนกันส่วนคนชราค่ะก็ยังมีการเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรับส่งออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้อยู่ซึ่งตรงนี้หน่วยงานต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งลงทุกพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีลงพื้นที่น้ำท่วมยืนยันว่ามุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงข้อซักถามกรณีมีการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมโดยย้ำว่าเป็นเงินที่ถูกต้องและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพหมดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยย้ำว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่ทุกอย่างมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนกรณีที่มีส.ส.จากพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดประกอบกับเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินออกมาไกลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอร้องทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคต
4: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างสามมันก็จะยิ่ง

0: เนี่ย
1: แตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าผมยังชี้ที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
2: ขณะที่ภาคเอกชนก็นำถุงยางชีพและสิ่งของไปมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงหลัก4และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่ก็จะส่งไปที่ศูนย์อาชีวะอาสาฟิกซิตเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมส่วนถุงยางชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้กับนักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงก็จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์จะได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดครับขณะที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศที่เขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จะนำมานะครับควรจะมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะได้ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของตัวผู้ประสบภัยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงรวมถึงสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ประสานงานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์เตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมในเขตคันนายาวบางกะปิและประเวศเข้าไปดูแลชั่วคราวในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศครับจะมีการตรวจและฟื้นฟูสุขภาพก่อนจะส่งคืนเจ้าของให้ด้วยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรสอบถามข้อมูลนะครับ023287460หรือว่าสายด่วนกทม1555หรือแจ้งเข้าไปที่ทราฟฟี่ฟองดูก็ได้แต่ถ้าสัตว์ของท่านมีอาหารหรือว่ายาประจำตัวอย่าลืมนำติดตัวมาด้วยสุนัขและแมวต้องมีเจ้าของนะครับต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับ
3: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านอย่างลำบากไม่สามารถหาซื้ออาหารหรือยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวทักทายให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ขณะที่รัฐสภาวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ยาวนานรวมถึงให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วกว่านี้ด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือส.ส.จากหลายพรรคก็เลยสะท้อนปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนครับอย่างนายสุร

0: ทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะปริมณฑลและเสนอให้เพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทเป็น 25,000 บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากว่าไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับ
1: เงินค่าเยียวยาที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ 9,000 บาทท่านประธานครับมันไม่พอเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนไปหมดมันไม่พอของสิ่งของต่างๆมันขึ้นราคาหมดนะครับนะครับซ่อมบ้านก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่พอซื้อทรายก็ไม่พออยากขอจัก 25,000 ครับท่านประธานครับ 25,000 บาทนะครับต่อหลังคาเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที่รัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐบาลครับขอบคุณครับ
0: ด้านนายพิชัยแจ้งจันยาวงศ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็ขอให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยาวนานกว่า1สัปดาห์และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วให้ประชาชนมีเวลาเตรียมรับมือส่วนนายชัชพีวนาภิรักษ์ส.ส.ลำพูนพรรคประชาชนและนางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยต่างย้ำให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวครับ
2: ท่านประธานคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ได้รับความเสียหายแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่และทรัพย์สินอันมีค่าที่กว่าพวกเขาจะหามาได้อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้การเยียวยานี้ตรงจุดทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: นอกจากนี้นายวรสิทธิ์กันตินันท์ส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลำห้วยจระเข้มากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
3: อีกหนึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือการให้บริการของการบินไทยนะคะมีทั้งปัญหาเครื่องบินดีเลย์เครื่องบินล่าช้าแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 8,000 ใบนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาโดยระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าจะเคลียร์ทั้งหมดภายใน 3-4 วันค่ะขณะที่เที่ยวบินตอนนี้กลับมาให้บริการแล้ว 90% ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดซึ่งได้ประสานกองทัพอากาศสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมเตรียมอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดแต่ว่าการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกมารับด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
4: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
3: ด้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวว่าขณะนี้การปฏิบัติการเนี่ยกลับมาได้ประมาณ 90% นะคะแต่ว่ายังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยการบินไทยลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือประมาณ100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติภายใน7วันค่ะขณะเดียวกันการบินไทยได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์ส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
0: สลับมาดูเรื่องของ

0: าหมอกควันข้ามแดนนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างไทยลาวและเมียนมาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยการประชุมยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยลาวและเมียนมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและคู่เจรจาอาเซียนทั้งออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและหมอกควันข้ามแดนนอกจากนี้มีการเปิดตัวแผนที่พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าหรือว่า Fire Risk Map และแพลตฟอร์ม Airflow แม่โขงซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและภาคีเครือข่ายจัดทำขึ้นเพื่อติดตามพื้นที่ไฟไหม้และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่ครอบคลุมทั้ง3ประเทศครับนายวิชาวัฒน์บอกว่าหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในภูมิภาครัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักแล้วก็ประสานความร่วมมือกับลาวและเมียนมาหาทางแก้ไขมาตั้งแต่ปี2566จนในปีนี้มีการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อจะระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐเอกชนไทยลาวเมียนมารวมถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนที่มีความรู้มีเทคโนโลยีในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาผนึกกำลังกันทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นครับ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันที่สถานการณ์ไทยและโลกท้าทายมากกว่าเดิมนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเหมือนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศนะครับรวมถึงเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งไทยนั้นกำลังเผชิญและจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์สภาพอากาศและสังคมสูงวัยแนวทางการขับเคลื่อนประเทศนั้นมีทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการแก้ไขวินัยการเงินการคลังและการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพรวมถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ SME เพื่อให้พวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคใหม่และก็เพิ่มรายได้และความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามเหตุน้ำท่วมกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็สะท้อนปัญหาการรับมือของไทยนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติและมันก็ลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่น้อยวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติครับมาเป็นอีกประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับ
3: ก็แน่นอนนะครับว่าสภาพการที่มันเปลี่ยนไปมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลจากรูปแบบของการพัฒนาเมืองของเราด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกเราว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือโครงการที่สวยหรูเท่านั้นแต่มันคือความสามารถของประเทศที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตนี่คือโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องแก้ไข
2: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาในช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับประเทศไทยติดอันดับ44จาก139ประเทศนะครับในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026สะท้อนศักยภาพของไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนครับดร.กฤตประกาศบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กล่าวถึงผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่พรมแดนวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าไวโปนะครับปีนี้ไทยติดอันดับจาก44จาก139ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลกขยับขึ้น1อันดับสะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีศักยภาพสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนที่มีอยู่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชี้ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่คือความสามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมูลค่าและเป็นกลไกกำหนดความสามารถของประเทศในการสร้างผลิตภาพโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและทำให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ NIA ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับบริบทของเทคโนโลยีตลาดรวมถึงระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตั้งเป้าหมายให้บัญชีนวัตกรรมไทยสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและระบบเศรษฐกิจไทยได้จริงครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD จัดโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026นะครับเดือนหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนครับโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026ปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า300บริษัทและผ่านการคัดเลือก40บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์เป็นเวลา5วันนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนโดยได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการตลาดดิจิทัลและการใช้ไลฟ์คอมเมอร์สรวมถึงกิจกรรม Business Hackathon ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวคิดและแผนธุรกิจของตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันนะครับนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตคุณสุภกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่าการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้สะท้อนถึงแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้มีมุมมองใหม่และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้10แบรนด์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเช่นแบรนด์ยายสิริแบรนด์เป็นลาวและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไร่รุ้งตะวันรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1จำนวน 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จำนวน 20,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับ
4: แล้วก็วันนี้เขาจะมีโอกาสในการนำเสนอในการที่เขาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จาก4วันนี้เอาเข้าไปแอพพลายหรือเอาเข้าไปใช้กับแบรนด์เขายังไงได้บ้างแล้วก็นำเสนอต่อกรรมการครับและผู้ชนะวันนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลจากทาง ITD ด้วยครับ
5: มีการช่วยเหลือในระดับต่อเนื่องยังไงบ
4: ้
5: าง
4: คือหลังจากนี้จริงๆแล้วเนี่ย40จริงๆ40ท่าน40บริษัทที่มา SME ที่มาเนี่ยครับเราก็จะคงจะอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราอยู่นะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเรา ITD เรามีกิจกรรมหรืออะไรสนับสนุนต่อไปที่เราสามารถทำได้ในเชิงของการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ต่างๆเราก็จะติดต่อกลุ่มพวกนี้อยู่แล้ว
2: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
6: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ข้าราชการหลายคนทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ส่งมอบภารกิจให้กับผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่หนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ครับที่พร้อมจะสานต่อยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพและส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเข้าพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ให้พลเรือเอกณเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จากนั้นมีพิธียิงสลุด21นัดผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เปิดเผยว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนำพากองทัพเรือให้เข้มแข็งปกป้องประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยหลักการที่ว่าเมื่อรบต้องชนะไม่ว่าจะรบกับใครก็ตามทั้งข้าศึกศัตรูที่เป็นกำลังทหารภัยคุกคามและภัยธรรมชาติส่วนภารกิจเร่งด่วนอย่างสถานการณ์น้ำท่วมนั้นที่ผ่านมากองทัพเรือก็มีหน้าที่รับผิดชอบในฝั่งธนบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ไม่รุนแรงจึงจัดกำลังพลไปสนับสนุนภารกิจที่ฝั่งตะวันออกทั้งครัวสนามรวมถึงเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดทีมสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอมาได้ตลอดเวลาด้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่คือพลเอกสรัญเพชรานนท์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความยินดีพลเอกสรัญยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถและในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายพร้อมตอบสนองและสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่รวมถึงภารกิจเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
1: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกเดินทางมารับมอบภารกิจก่อนรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.ในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุว่าได้ศึกษางานมาล่วงหน้าหลังรับทราบผลการยกย้ายตำแหน่งเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานเร่งด่วนใดหรือไม่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
0: ขณะที่นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีนายชัดชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่เกษียณอายุราชการเช่นกันไปร่วมพิธีด้วยนางยุภายังได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าท่านนายกอยากให้มาช่วยสานต่อภารกิจโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพยืนยันว่ายินดีสนับสนุนการทำงานให้กับข้าราชการส่วนการที่นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกนั้นเป็นหลวงพ่อสำเร็จส่วนตัวมองว่าท่านนายกมีเมตตาและเป็นกำลังใจในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนตัวได้ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
2: ค่ะท่านก็ยังอยากให้มาช่วยทำงานนะคะสานต่อโครงการที่ยังทำอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีพระบรมศพนะคะซึ่งก็ต้องมีการทำต่อเนื่องแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงยังมีภารกิจหลายๆเรื่องที่ต้องดำเนินการท่านก็เมตตาค่ะก็บอกว่าเอองั้นเอาไปช่วยกันบูชาไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะอยู่ในนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ท่านในขณะเดียวกันท่านก็เป็นกำลังใจให้เราในการที่เราจะเข้ามาช่วยทำงานต่อไปอะค่ะ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านโดยนางจิรนันท์สุทธรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30กันยายน2566ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสิริอายุ88ปีและได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสำหรับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเกิดวันที่22ธันวาคม2477ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อด้านบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยตลอดชีวิตการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอธิการบดีและเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย3แห่งคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัย

0: ไตรลักษณ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยในปี2552ในแพทย์สราวุธคุณสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติพร้อมเผย7ผลงานเด่นประจำปี2569ภายใต้แนวคิดส่งต่อพลังสุขภาพจาก52สัปดาห์สู่ทุกช่วงชีวิตหรือ Form Lab to Life มุ่งนำงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศตามมาตรฐานสากลรองรับตัวอย่างคุณภาพสูงกว่า 50,000 ตัวอย่างและคลังเลือดทารกแรกเกิดกว่า6ล้านตัวอย่างโดยครอบคลุม4ด้านได้แก่ธนาคารชีวภาพจุลินทรีย์ธนาคารชีวภาพพืชธนาคารชีวภาพสัตว์และธนาคารชีวภาพมนุษย์โดยดำเนินการตามหลักจริยธรรมสากลคุ้มครองสิทธิ์และความลับเจ้าของตัวอย่างส่วน7ผลงานเด่นในปี2569ได้แก่การแพทย์แม่นยำโดยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA สะสมกว่า 1.3 ล้านคนพร้อมตรวจยีนมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งปอดการตรวจพันธุกรรมขั้นสูงในเด็กวิกฤตและโรคหายากรวมถึงการตรวจทาลัสซีเมียในทารกแรกเกิดการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยาบำบัดขั้นสูงเพื่อรองรับงานวิจัยเซลล์บำบัดและสนับสนุนอาหารแห่งอนาคตยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมมาตรฐานสุขอนามัย 3C ในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบ iLab พัดเพิ่มรายการตรวจใหม่กว่า100รายการรับผลตรวจออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงเพื่อยกระดับนวัตกรรมและระบบสาธารณสุขไทยให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่นะครับจะมา 5-8 ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนมาเติมอีกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางซีกตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าฝนรอบใหม่จะมาแล้วค่ะคมนี้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าฝนรอบใหม่นี้นะคะจะตกต่อเนื่อง4วันแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายพื้นที่จะมีฝนมาเพิ่มเติมอีกนะคะในพื้นที่จุดสีแดงที่เห็นในแผนที่นี้นะคะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมรวม4วันนะคะอยู่ที่125ถึง250มิลลิเมตรค่ะที่เห็นเด่นๆนะคะที่จะมีฝนเข้ามาอันดับ1ในโซนสีแดงนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะลำปางที่น่านตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะคะและมีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมทั้งที่นราธิวาสและพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีและที่ตราดย้ำว่าสีแดงไม่ได้มีความหมายว่าทั้งจังหวัดนะคะที่จะมีฝน125ถึง250มิลลิเมตรแต่เป็นบางพื้นที่ในจังหวัดตามที่แผนที่คาดการมาและนี่เป็นยอดฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ฝนที่จะตกในวันเดียวค่ะและฝนรอบใหม่นี้นะคะจะค่อยๆไล่มาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับฝนก่อนส่วนวันที่6นะคะฝนจะขยับลงมาในพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกและวันที่7ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นคิวที่ได้รับฝนส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะตอนบนจะเห็นว่าฝนยังน้อยต่อเนื่องนะคะฝนช่วงนี้จะมาในช่วงบ่ายและค่ำเป็นต้นไปช่วงเช้าจะมีแดดอยากซักผ้าล้างรถแนะนำช่วงเช้าค่ะส่วนภาคใต้ฝนยังเยอะมากกว่าพื้นที่ตอนบนและมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ค่ะ คเหนือมีฝนกระจายบางจุดจะเน้นแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนไม่มากมีโอกาสเจอมากหน่อยก็คือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนบางจุดจะมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆช่วงเช้าแดดดีภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเน้นที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆจะมีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เป็นอีก1พื้นที่ที่มีฝนเยอะมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงนี้จะตกหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลถ้าอยู่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเกิน2เมตรได้ค่ะจะเช็คฝนเช็คอากาศเช็คข่าวลือติดตามสถานีอากาศแล้วแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะตอนนี้ปรับใหม่เข้าใจง่ายมากขึ้นดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศเลยล่ะค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนนะคะส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งค่ะสื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยราว50มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินสายต่างๆต้องหยุดหรือลดช่วงให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังถนนบางสายด้านหน่วยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเกือบ250ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอาคารร้านค้าและพื้นที่ชั้นใต้ดินก่อนที่ช่วงค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการส่วนที่เมืองคูเบในจังหวัดเอสเมโรดัสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักตลอดหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมา
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเส้นทางของพายุยังคงมีความไม่แน่นอนคาดว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุอาจจะไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ด้วยทางนี้พายุซูริแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางบริเวณตอนใต้ขออยู่ทางทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำรวมทั้งนายเกรกบร็อกแมนจาก OpenAI นายดาริโออโมเดอีจาก Anthropic นายมาร์คซักเคเบิร์กจาก Meta นายสุนดาพิชัยจาก Google อีลอนมัสก์จาก X แล้วก็นายเจนเซนหวงจาก NVIDIAโดยหลังการหารือทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI ด้วยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องมือ AI ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงหลัง OpenAI และ Anthropic เปิดเผยว่าเอเจนต์ AI ของบริษัทสามารถหลุดการควบคุมและเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทอื่นได้
1: นายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายต้องสงสัย5คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยแม้ว่าตรวจแล้วจะไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ก็พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนและถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดกลับได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไปภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารนายรูบิโอระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากและมีข้อมูลอีกมากที่จะทยอยออกมาในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหานี้ว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีการให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีกหมื่นนายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทางนี้จากการประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียจำนวนมากขณะเดียวกันมีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายูเครนส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายที่จับกุมตัวได้ไปยังเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้แสดงความผิดหวังต่อการเปิดเผยดังกล่าวทั้งที่มีข้อตกลงจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: จากเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือนำมาฝังไว้ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่สูญหายหรือถูกน้ำพัดมาพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือออกมาขอโทษล่าสุดนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จและมีเจตนาเพิ่มความตึงเครียดทางทหารด้วยการยิงเตือนพร้อมย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารด้านกองบัญชาการสหประชาชาติแถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงที่เมืองลากอสหลังเริ่มเต้นมาตั้งแต่วันที่22กันยายนเพื่อหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดโดยแดเนียลใช้ดนตรีที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไนจีเรียประกอบการเต้นรวมทั้งแนวแอฟโรบีทฟูจิแจ๊สและซูกขณะเดียวกันยังเปลี่ยนจากชุดเต้นมาเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของไนจีเรียในบางช่วงของการแสดงทั้งนี้แดเนียลลาต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่ครุชติสุธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีทำเอาไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงทำใหม่นะครับตอนนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ครับได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยความเร่งรีบนะครับและที่สำคัญหลายต่อหลายคนพอมีเทคโนโลยีเข้ามามีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายนะครับก็มักจะติดจอมือถือนะครับทำให้ชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกับปัญหาต่างรวมถึงปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหาของโลกร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียดนะครับกลายเป็นความเครียดสะสมก็จะหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะไปนอนพักนะครับไม่ว่าจะไปเดินเล่นแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมาดูแลตัวเองผ่านการดูแลด้วยธรรมชาตินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้เราได้ยินคำว่าอาบป่าหรือว่าการอาบป่าเนี่ยเกิดขึ้นในระยะนี้นั่นเองนะครับการอาบป่าคืออะไรมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับเรานะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์ต้องขอบคุณคุณธนาพรนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นขอถามคำถามจากใจเลยนะอาบป่ามันต่างยังไงกับอาบน้ำมันเหมือนกันไหมครับ
4: โอเคโอ้ยอาจารย์เริ่มต้นคำถามได้ดีค่ะเพราะจริงๆเนี่ยอาบป่ามันก็มีพื้นฐานมาจากการอาบน้ำเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาที่เราจะอาบน้ำต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเนาะทั้งทางกายทั้งใจเรา

0: หรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีคำโหยหาธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาทำไมวัตถุดิบนิดนึงเพราะอาบน้ำเราอาบแค่น้ำใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่ว่าการอาบป่าเนี่ยเราสามารถอาบบรรยากาศของป่าได้เลย
1: มันเหมือนเดินป่าไหม
0: มันคล้ายๆกับการเดินป่าที่นี้มันคือส่วนหนึ่งของการเดินป่าค่ะแต่การอาบป่าเนี่ยคือการเดินอย่างช้าๆเพื่อรับรู้ถึงบรรยากาศของป่าเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยพอเราลดน้ำลงบนตัวเราเนี่ยเรารู้ถึงความเย็นของน้ำแต่เวลาที่เราเดินป่าแบบเร่งรีบเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันได้รู้สึกเลยว่าโอ้ยพื้นที่ตรงนี้มันมีกลิ่นดอกไม้ที่โชยมานะเราเดินผ่านไปแล้วดังนั้นการอาบป่าจึงเน้นเรื่องการเดินอย่างช้าๆแล้วก็รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัวด้วยความสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพง่ายๆที่ทุกคนน่าจะพอจะนึกออก
1: เมื่อสักครู่คุณธนพรพูดถึงการเดินช้าๆเข้าไปสัมผัสเนี่ยเวลาสัมผัสคนเราก็มีประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะมันต้องสัมผัสสักกี่อย่างมันถึงจะเรียกว่าอาบป่าอย่างที่เขานิยมกัน
0: ก็อย่างตอนที่เรานึกภาพตามว่าเราเดินเข้าไปในบรรยากาศของป่าค่ะภาพตรงหน้าเราเห็นอะไรเนาะเราเห็นต้นไม้เราเห็นทิวไม้เราเห็นลมพัดใบไม้ไหวอย่างเงี้ยค่ะเกิดความรู้สึกยังไงแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้เรารู้สึกยังไงเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำเสียงลมพัดใบไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอเราเดินไประหว่างทางเนี่ยต้นไม้บางต้นเขาก็มีกลิ่นอย่างเวลาพูดถึงเรื่องอาบป่าเนี่ยเราก็จะได้ยินควบคู่กันมาเป็นสารไฟตอนสายใช่ไห
1: ม
0: สารไฟตอนสายมันก็คือเหมือนสารหอมระเหยอะน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้แหละซึ่งจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของต้นไม้เนี่ยเขาปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากแมลงแต่กลายเป็นว่าสารที่เขาปล่อยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอะมันกับเกิดประโยชน์กับเราที่สูดลมหายใจเข้าไปมันสามารถส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้การอาบป่าจึงเป็นสะพานอันหนึ่งที่ชวนให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกายใจไปในทางเดียวกันได้ค
1: ่
0: ะ
1: ย้อนกลับมาสารที่ว่าเนี่ยผมก็อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะก็เห็นคนญี่ปุ่นก็ฮิตกันแบบนี้แหละไปเดินป่าไฟตอนสายมันเป็นสารซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือต้นไม้บางประเภทจะมีสารพวกนี้เยอะเพราะแมลงชอบสารไอ้ต้นไม้มันก็จะหลั่งสารพวกนี้มาเพื่อป้องกันแมลงดูแลตัวเองถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนเราที่เป็นมนุษย์ไปสูดดมเข้าไปเนี่ยสารที่ว่ามันมีฤทธิ์ว่ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำให้เราเรียกว่าแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเอาง่ายๆแค่นี
0: ้
1: คนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อแบบนี้ก็เลยนิยมแต่แน่นอนญี่ปุ่นเวลาทำอะไรก็ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปเนี่ยตาต้องเป็นยังไงครับตาต้องดูอะไร
0: ตาเราเปิดกว้างจริงๆถ้าใครคุณผู้ชมนั่งดูอยู่เนี่ยลองกางแขน2ข้างออกดูค่ะว่าดวงตาเราเนี่ยมีความกว้างขนาด2แขนที่เรากางออกไปเลยแล้วปลายนิ้วที่เรากระดิกปลายนิ้วอยู่ด้านข้างเนี่ยเราจะรู้ว่ามุมมองเรากว้างมากแต่ว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะ
1: มือถือ
0: ใช่มันเลยทำให้ศักยภาพของการมองกว้างของเราเนี่ยมันลดลงดังนั้นการอาบป่าหรือการเข้าไปในบรรยากาศธรรมชาติที่มันเปิดอะค่ะหรือถ้าเราไปในทะเลหรือว่าบึงน้ำใหญ่ๆหรือแม่น้ำอะมันก็หรือท้องฟ้าเนี่ยค่ะเราลองสังเกตดูว่ามันจะช่วยเปิดสายตาของเราเปิดออกไปมองกว้างขึ้นเนี่ยลองสัมผัสดูสิเอ้ยความรู้สึกเรารู้สึกโล่งอันนี้คืออย่างง่ายเลยที่ลองชิมได้ด้วยตัวเองเลยแน่นอนค่ะ
1: อันนี้ตาดูความเครียดมันจะลดลงค
0: ุ
1: ณแต่ก่อนนี่ในบ้างเขาถึงบอกเวลาทำงานแล้วเครียดเนี่ยให้มองไปไกลมองไปที่ต้นไม้มองไปที
2: ่อะไรครับ
0: เราก็ลองการที่เราจะคืนหนึ่งเราถ้าเราลองหลับตาค่ะการที่เราหลับตาเนี่ยทำให้หูได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใกล้เสียงไกลหรือมาจากข้างหน้าตรงนี้นะทำให้เขาได้ฝึกประสาทสัมผัสของหูเนี่ยละเอียดขึ้นธรรมชาติเนี่ยถ้าเราได้หลับตาฟังจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนแค่ฟังเสียงอะค่ะก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาเลยเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยหรือเราได้ยินเสียงการพูดคุยเสียงของคนอื่นตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเสียงความคิดของเราเองแต่ว่าพอโมเมนต์ที่เราได้ลองหลับตาแล้วอยู่กับเสียงธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโมเมนต์ที่ทำให้เราได้อิ่มข้างในว่าโอ้ความสงบมันคือสิ่งนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากผัสสะของหูค่ะ
1: ครับผมขยายความที่คุณธนาพรพูดนิดคุณวัศกรประสาทสัมผัสของเราเนี่ยตาในใหญ่ที่สุดนะรับข้อมูลเยอะสุดถ้าเราลืมตาเนี่ยข้อมูลมันเข้ามาเยอะสมองเรารับไม่ได้หรอกแต่พอเราหลับตาเหมือนกับปิดช่องทางใหญ่ซะหูจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ละเอียดขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เรื่องใบไม้เสียงสัตว์เสียงลมเสียงน้ำถ้ามีพวกนี้แหละคือสิ่งที่จะมาช่วยฮีลใจ

0: ็นส่วนสำคัญของการอาปาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นก็ต้องหลับตาบ้างไม่ใช่เดินเพลินๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่ควรจะหลับตาตอนเดิน
2: ไม่ได้
1: ใช่
0: ค่ะจุดที่มันควรจะฟังแล้วก็นั่งพักหลับตาให้มันอิน
1: ใช่ค่ะ
0: ตาและหูแล้วอะไรต่อไป
1: จมูก
2: ครับทีนี้ต้องได้กลิ่นแน่นอน
1: เราคิดว่าเวลาที่เราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยกลิ่นนั้นต้องแรงมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบถ้ากลิ่นนั้นเขาเรียกว่ากลิ่นเตะจมูกทำไมกลิ่นมันต้องเตะจมูกเพราะเราไม่ได้ช้าลงเพื่อจะได้กลิ่นมันจริงๆอะค่ะดังนั้นการที่สัมผัสด้วยจมูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเหมือนตอนนี้เรามีแก้วชาใช่ไหมเราอาจจะค่อยดมกลิ่นของชาที่เราดื่มก็ได้เพราะว่ากลิ่นกับรสเนี่ยอาจจะต่างกันเราลองสังเกตดูซิว่าอาหารที่เรากินเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยกลิ่นกับรสต่างกันยังไงอันนี้ง่ายที่สุดหรือว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสังเกตได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเลยหรือวันที่ฝนพรำเราก็จะได้กลิ่นดินที่ลอยโชยขึ้นมาหรือว่าถ้าเดินไปเรื่อยแสงแดดลงมาบนดินจากดินที่เปียกกลายเป็นดินที่แห้งเนี่ยกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นดินแห้งก็ต่างกันดังนั้นจริงๆแล้วจมูกเรามีศักยภาพในการที่จะรับกลิ่นที่แตกต่างหลากหลายกันมากและกลิ่นเหล่านี้ค่ะจริงๆถ้าเชื่อมโยงกับสุขภาพคือมันเชื่อมกับสมองในส่วนความทรงจำบางคนเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยบางทีเขาได้กลิ่นฝนเนี่ยเขานึกถึงบรรยากาศบ้านตอนสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่าการอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้กลิ่นฝนได้กลิ่นดินหรือได้กลิ่นดอกไม้บางดอกที่เขาเคยได้สูดดมตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะช่วยเรียกความทรงจำที่เป็นความทรงจำเชิงบวกกลับมาได้อันนี้คือกลิ่นมันมีimpact มันมีผลกับเรามากกว่าที่เราคิดเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเราได้กลิ่นแกงที่คุณยายคุณตาเคยทำให้ทานเราจะนึกถึงท่านทันที
1: ใช่
0: ผมขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ต่างประเทศหลายประเทศที่รณรงค์การอ่านหนังสือนะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นแท่งๆคุณเนาะสกอตเอามาทา
2: ที่ข้อมือเนี่ย
0: ทาที่ข้อมือแล้วจะได้มีกลิ่นแบบนี้เวลาเด็กอ่านหนังสือจะเตรียมสอบเนี่ยเขาจะได้กลิ่นอันนี้แล้วเขาจะจำได้ดีก่อนเข้าสอบก็ทากลิ่นนี
2: ้
0: นะครับเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทรงจำอย่างที่คุณธนาพร
2: ซึ่งก็ได้ฝึกสมองไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่สามสัมผัสแล้วสัมผัสที่4
1: ลิ้นการชิมรส
2: เข้าไปในป่าดิสามารถที่จะไปชิมรสชาติได้ด้วย
1: อันดับแรกหนูว่าในคนฟังที่นี่อาจจะไม่เคยชิมรสของอากาศในป่า
2: เดี๋ยว
1: ชิมรสชาติ
0: ของอากาศในป่า
1: ใช่
2: ยังไง
1: จริงๆเทคนิคมันก็ง่ายๆมากเลยคือถ้าเป็นฝรั่งสอนเนี่ยฝรั่งเขาจะชวนให้เราแลบลิ้นเลยค่ะเอาลิ้นของเราเนี่ยออกไปสัมผัสอากาศแล้วเราได้รสชาติอะไรเนี่ยให้เราลองจำดิว่ารสชาติของพื้นที่ตรงเนี้ยกลิ่นของอากาศตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของอากาศตรงนี้แต่ว่ามิ้นก็ชวนใช้เทคนิคอีกอันนึงซึ่งคนไทยอาจจะเขินในการแลบลิ้นมิ้นก็จะชวนว่างั้นชวนให้เราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางช่องปากรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ลิ้นที่เปลี่ยนไปไหมจากอุ่นเป็นเย็นขึ้นและจริงๆมันมีรสอุ่นๆบางรสที่มันเกิดขึ้นมาในลิ้นของเราอันนี้เราก็จะชวนถ้าในป่าเนี่ยมีพืชพันธุ์ที่เราสามารถชวนให้คนชิมได้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบไม้หรือเด็ดผลไม้ป่าให้เขาลองชิมก็คือเป็นการกระตุ้นผัสสะทางลิ้นแล้วก็อย่างง่ายเลยก็คือตอนที่เรากินเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารเนี่ยให้เราลองสัมผัสดูสิตอนที่เราเอามันเข้าไปในปากแรกรสอะไรมันออกมาหรือตอนที่เราเคี้ยวแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอ้วนอยู่ในปากอยู่ในโพรงจมูกเราไหมอันนี้ก็เป็นการละเลียดกับการใช้ผัสสะทางลิ้นที่ลิ้มรสก็จะช่วยให้เราละเอียดกับการรับรู้รสได้มากขึ้น
0: แต่ในศาสตร์ของงานอาปาคือเดินไปแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นญี่ปุ่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแลบลิ้นนิดนึงจากฝรั่งเนี่ยก็คือแลบลิ้นให้อากาศในป่ามันมาสัมผัส
1: ใช่หรือว่าถ้าเราไปเจอทานน้ำที่เป็นทานน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเราก็วักน้ำชิ
0: ม
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเคยทำในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำหรือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา
0: แต่ต้องมั่นใจว่าน้ำสะอาด
1: ใช่เราต้องมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีสารเคมีนะเราก็เทสน้ำในป่าแล้วลองถ้าใครเคยเดินป่าแล้วลองได้เทสน้ำในลำธารอ่ะจะรู้สึกว่ามันสดชื่นต่างจากน้ำในขวดอ่ะอันนี้ค่ะที่รู้สึกได้
2: น่าสนใจ
0: คุณนวัสกรเคยทานอาหารแล้วบีบจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไหม
2: ถ้าเราบีบจมูกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของอาหาร
0: รสชาติมันจะหายไปเพราะนั้นเวลาเราใช้ลิ้นสัมผัสอากาศจมูกมันก็ควรจะสูดไปด้วยไหม
1: ก็ด้วยได้ค่ะหรือเราแม้กระทั่งเราสูดแค่ทางปากเนี่ยเราคิดว่าจมูกกับปากเนี่ยเหมือนเขาทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
0: ร่วมกัน
1: ใช่ใช่
2: นะครับ
0: ตาหูจมูกปาก
1: อ
2: ันสุดท้ายครับ
1: สัมผัสซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยมันน่าหดหู่มากที่เราถูก

0: ให้ต้องไม่สัมผัสกันเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นจริงๆเนี่ยกิจกรรมอาบป่าหรือการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็มาบูมในยุคนั้นเหมือนกันบูมในยุคโควิดเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสผู้คนได้เพราะว่ากังวลว่าจะติดโร
1: ค
0: เราก็เลยต้องฮีลใจด้วยการพาตัวเองไปสัมผัสดินสัมผัสต้นไม้สัมผัสน้ำซึ่งจริงๆเนี่ยเซนส์ออฟทัชเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับชีวิตเรามากๆเลยค่ะเราลองนึกถึงวันที่เราได้กอดคุณพ่อคุณแม่หรือได้กอดลูกได้กอดเพื่อนนะคะตอนโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับกอดจริงๆอ่ะใจเราเป็นยังไงแล้วอันนี้ค่ะกอดคือสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเรามากๆเลยหลายๆคนนะคะที่มาอาบป่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าอาบป่าเท่ากับกอดต้นไม้เนาะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆกอดต้นไม้เป็นหนึ่งอย่างที่ทำได้ภายใต้ร่มของการอาบป่าแต่ว่าการกอดต้นไม้เนี่ยนำไปสู่อะไรเรามีทางศูนย์การศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยทำอาบป่ากับเด็กพิเศษและผู้พิการแล้วเราได้ทำกับนักศึกษาต่างชาติที่เขาไม่มองไม่เห็นเนาะแล้วเขากอดต้นไม้เขาบอกว่าเขาก็สะท้อนว่าความรู้สึกที่เขาเกิดเขาเหมือนเขาได้รู้สึกถึงคนในครอบครัวเพราะเขาจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่าบางคนรู้สึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วหรือว่าบางคนรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการสัมผัสเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงความอบอุ่นข้างในเราข้างในใจเราว่าเอ้ยความอบอุ่นที่เราได้จากการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยการได้โอบกอดการได้สัมผัสสิ่งที่เรารักอะค่ะมันจะชวนให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันก็จะตามมาด้วยเซโรโทนินเนาะที่จะชวนให้เรายิ้มออกมาได้อย่างธรรมชาติเขาบอกว่ากลไกของการทำงานของฮอร์โมนพวกนี้ก็เซนส์ประสาทสัมผัสทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยมีส่วนในการช่วยเขาเรียกลดฮอร์โมนความเครียดเนาะก็คือหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมานั่นเองตอนที่เราได้อาบป่า
2: ถ้าฟังรวมๆแล้วเนี่ยการอาบป่าคือการใช้เวลาอยู่กับป่าอย่างช้าๆสบายๆใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างที่เรามีเปลี่ยนเรียกว่ากิจกรรมจากเคยเร่งรีบเคยมุ่งหน้าจอกลายเป็นตามองกว้างๆหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสมือสัมผัสได้กอด
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องลดความเครียดเพราะฉะนั้นคนเมืองที่เบิร์นเอาทั้งหลายนี่น่าจะไป
0: ใช่ครับ
1: เป็นคนกลุ่มไหนครับที่จำเป็นแล้วแล้วมองเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอาบป่าแล้ว
2: พวกผู้ประกาศข่าว
1: เบิร์นเอาท์ล่ะ
0: เพราะว่าผู้ประกาศข่าวเร่งรีบไงลองทำข่าวแบบช้าๆจะเป็นยังไงนะจริงๆอย่างงานวิจัยของนายแพทย์โยชิฟูมิที่ญี่ปุ่นนะคะผลก็ออกมาแล้วว่ากิจกรรมอาบป่าเนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่มีความเครียดสูงเพราะว่าผู้ที่มีความเครียดสูงเนี่ยมันเหมือนมันอัดแน่นอยู่ข้างในเนาะทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการอาบป่ามันคือการพาออกไปคลี่คลายร่างกายให้ผ่อนคลายขึ้นเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นฟังเสียงผ่อนคลายได้ดมกลิ่นได้กินอาหารจากธรรมชาติอันนี้จะได้ผลสูงสุดในผู้ที่มีความเครียดสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้เราเครียดรอให้เราป่วยแล้วไปอาบป่านะการอาบป่าก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องการอาบป่าทั้งในมิติของการดูแลสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและเชิงฟื้นฟูซึ่งมินคิดว่าในเมืองไทยเราก็พยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้แหละที่เอามาเชื่อมโยงให้ผู้คนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพผ่านธรรมชาติรอบตัวค่ะ
2: ในบางประเทศหมอสามารถสั่งใบสั่งยานะให้ไปอาบป่าแล้วก็ไปลางานได้ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่ง
0: ใช่
1: เป็นการรักษาไปเลย
2: ใช่ครับแล้วเราก็ไปบอกเจ้านายว่าวันนี้หมอสั่งให้ไปอาบป่าเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในทั้งเอเชียทั้งยุโรปทำกันที่นี่เยอะทีนี้เมืองไทยมีเครือข่ายแบบนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆเมืองไทยตอนนี้เรามีเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนื่องจากเรื่องการอาบป่าในเมืองไทยเนี่ยใน 7-8 ปีที่แล้วที่มิ้นเริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนอ่ะแต่ว่าเราก็เริ่มจากการอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เราก็อยากชวนผู้คนเนี่ยสัมผัสประโยชน์ของป่าในเชิงสุขภาพเราก็เลยทำสิ่งนี้แล้วก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องอาบป่าค่ะทำเรื่องนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนเราก็มีการเฉลิมฉลองวันอาบป่าสากลในวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเป็นวัน International Forest Bathing Day เราเฉลิมฉลองร่วมกันมา4ปีแล้วแล้วก็จากการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะทำให้เราเหมือนรวบรวมพรรคพวกมากขึ้นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องการอาบป่าจนตอนนี้เราเริ่มผลักดันเข้าไปสู่ระดับนโยบายได้ละ
2: มาถึงตรงนี้พอดีเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอาบป่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพใหญ
0: ่
2: ซึ่งคุณธนาพรกับเครือข่ายพยายามผลักดันอยู
0: ่
2: ก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาวะกับธรรมชาติ
0: ใช่
2: มันเกี่ยวโยงกันยังไง
0: เราอาจจะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องอาป่ามันคือว่าวิถีชีวิตณปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เรามีความเครียดเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ธรรมชาติมีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ตอนเนี้ยตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ขับเคลื่อนผ่านสช.เนี่ยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราพยายามพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาวะด้วยธรรมชาติเพื่อให้คนเห็นความเชื่อมโยงว่าการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะกายใจที่ดีได้โดยการที่เราจะพัฒนาตัวรูปแบบกิจกรรมว่าเอ้ยเราจะชวนคนมาทำอะไรกับธรรมชาติได้บ้างเพื่อให้สุขภาพดีหรือว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพเราจะสามารถเอากิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นหนึ่งในสิทธิ์การรักษาที่เขาสามารถได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องได้ไหมเหมือนเราเบิกนวดไทยแล้วถ้าในอนาคตมันสามารถอาบป่าแล้วเบิกได้หรือว่าสามารถเขียนใบลาได้โดยที่ไม่เสียวันลาในวันทำงานก็จะทำให้สามารถลดความเครียดของพวกเราได้แล้วพวกเรารู้สึกว่าโอ้โอเคเรามีทางเลือก
1: ครับเหมือนคุณธนาพรบอกว่าอันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายที่เรามองกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสามารถที่จะออกไปนะครับลางานไปเพื่อที่จะไปอาบป่าคุณหมอสามารถเขียนใบสั่งว่าไปอาบป่าได้แล้วคุณมีความเครียดสูงเราจะเห็นตรงนั้นในประเทศไทยอีกสักเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้โหอันนี้นั่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองค์คาพยพที่จะมาร่วมขับเคลื่อนร่วมกันเลยค่ะเพราะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากเห็นไหมว่าเราเริ่มต้นมาจากภาคประชาชนตอนนี้ภาคประชาชนภาควิชาการเราเริ่มมีมหาวิทยาลัยบางที่เริ่มสนใจเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เริ่มร่วมกันทำการวิจัยแล้วทีนี้ภาคนโยบายสช.มาช่วยเราในการจัดเวทีเหล่านี้ให้เอาผู้คนหลากหลายจากหลายๆภาคส่วนมาล้อมวงกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถเสนอยัตติสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปได้แล้วครม.เห็นชอบว่าเอ้ยสุขภาพกับธรรมชาติเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็ถ้าเกิดครม.เนี่ยให้เราดำเนินการนโยบายนี
1: ้
0: ในภาคปฏิบัติเราคิดว่าภาพสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะน่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแบบไม่เกิน3ปี5ปีมิ้นคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดได้อย่างน้อยๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มันเหลือแค่ภาควิชาการที่จะต้องมาร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องของความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่าภาคนโยบายเขาต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณเนาะมินก็คิดว่ายังเป็นขั้นตอนที่อ่อนโกอิงแต่อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ในเมืองไทยดำเนินการแล้วค่ะเราอาจจะหาคนจุดที่ไปอาป่าใกล้ๆบ้านได้ก็สามารถติดตามเครือข่ายอาป่าประเทศไทยได้เราจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล
2: เข้าไปที่ Facebook นี้เจอเลยไหม
0: Facebook เพจเครือข่ายอาป่าประเทศไทยใช่
2: ณนาทีนี้ก่อนมันมีที่ไหนที่ไปเดินอาบป่าแล้วมันน่าจะได้ผลดีบ้าง
0: ถ้าณตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่จริงๆก็มีที่กาญจนบุรีเนาะบ้านกลางป่าที่ป้าแอดนะคะป้าแอดก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่บุกเบิกเรื่องงานอาบป่าเมืองไทยนะคะกาญจนบุ
1: ร
0: ีที่จังหวัดสระบุรีเรามีการอาบป่าในป่าชุมชนเราไปอาบป่าโดยผู้ดูแลป่าชุมชนดังนั้นคนที่ดูแลป่าเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารได้ว่าป่าผืนนี้สำคัญอย่างไรและให้เราเข้าไปหาความสงบในพื้นที่ป่าชุมชนชิมอาหารท้องถิ่นได้หรือในภาคเหนือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลแม่ออนที่กำลังพัฒนาการอาบป่าร่วมกับป่าชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค
2: ่
0: ะ
2: ครับคนที่อยู่ในเมืองล่ะเรากำลังนึกถึงสวนลุมสวนเบญจ
1: สิริ
2: เ
1: บญจ
2: กิติอะไรพวกนี้ได้ไหมครับ
1: เดินได้ไหม
0: จริงๆการอาบป่าเราทำในกรุงเทพค่ะยิ่งช่วงยุคโควิดเนี่ยเรามีโอกาสได้พาคนอาบป่าในสวนรถไฟในสวนลุ
1: ม
0: ทำได้ทุกที่เลยค่ะหรือในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียวเราก็มีโอกาสได้ไปพาน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาบป่าในพื้นที่ที่เขาเรียนอยู่ดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เขาเหนื่อยล้าเนี่ยเขาจะมีเซฟโซนใกล้ๆในมหาวิทยาลัยที่เขาจะไปหลบมุมไปพักผ่อนได้ค่ะ
2: ครับแต่อย่างที่เราคุยมาตลอดนะคุณวัศกรไม่ใช่ไปเดินสวนรถไฟแล้วก็ดูมือถือไปด้วยไม่ใช่ฟังเพลงไปด้วยก็ไม่ใช่ถูกไหม
0: ใช่ใช่
2: ต้องเปิดประสาทสัมผัสเพื่อรับธรรมชาติ
1: ครับ
2: เวลาล่ะเวลา
1: สักกี่นาทีกี่ชั่วโมง
2: กลางวันเย็นหรือต้องไปครั้งนึงนานเท่าไหร่ครับ
0: คิดว่าถ้าแนะนำได้ดีที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังสดชื่นแล้วจริงๆการออกไปเห็นธรรมชาติในช่วงเช้าเนี่ยนกออกหากินมีเสียงนกมีแมลงมีดอกไม้บานมีน้ำค้างมันจะทำให้มูดของเราอะค่ะได้รับการบูสต์ด้วยความสดชื่นช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเราล้ามาครึ่งวันแล้วเราขอเทคอันแนปนิดนึงเราขอแบบงีบนิดนึงสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มล้าแล้วของีบสักหน่อยนึงไปนอนให้ลมพัดเย็นๆหรือนอนฟังเสียงน้ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
2: หลายประเทศเขาส่งเสริมให้บ้านหรือคอนโดเนี่ย ปลูกสวนไม่ได้บ้านบ้างพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นบ้างเนี่ย
1: พวกนี้นะ
2: พวกนี้มันก็จะตอบโจทย์การอาบป่าไหมครับ
0: ตอบโจทย์ค่ะยิ่งคือการอาบป่าในที่นี้เราอาจจะทำได้2ทางหลัก1คือพาตัวเองไปอาบพื้นที่ธรรมชาติ2เราจะสามารถนำธรรมชาติเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงได้บ้างเหมือนการปลูกสมุนไพรหรือการได้มีชาสมุนไพรที่เราเด็ดจากสวนในบ้านเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันใกล้แค่นี้เอง
1: นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะอาบป่าเราไม่จำเป็นต้องไปมีผู้ชี้แนะชี้นำแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งเดินเข้าไปในป่าหรือว่าทำได้ที่บ้าน
0: ใช่อันดับหนึ่งก็คือเราทำได้โดยตัวเองเลยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวป่าเราอยากมีเพื่อนร่วมแบบร่วมกิจกรรมด้วยหลายๆคนก็เลือกที่จะไปให้มีผู้นำเพราะว่าเขาจะได้ทิ้งทุกสิ่งอย่างได้เลยการมีผู้นำก็จะชวนให้เขาค่อยๆพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆการมีคนทำไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่เขินบางทีตอนนี้เวลาเราไปตามสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเราเห็นคนเกาะต้นไม้เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะกลัวสายตาว่าอุ๊ยฉันแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนนี้มิ้งคิดว่าการอาบป่ามันเป็นที่รู้จักแล้วต่อไปอยากจะชวนทุกคนว่าถ้าไปเห็นใครนอนอยู่บนพื้นหญ้าหรือว่ากำลังโอบกอดต้นไม้เนี่ยขอให้คิดว่ามันคือเรื่องปกติเหมือนเราได้กอดพ่อกอดแม่กอดแฟนกอดเพื่อนอ่ะ
2: จริงๆเราควรจะเข้าไปร่วมด้วย
0: ใช่
2: ถ้าวันไหนคุณธนาพรเห็นหน้าคล้ายๆแบบนี้นะครับยืนกอดต้นไม้แลบลิ้นอยู่นะครับขอให้เข้าไปทักทาย
1: ต้องแลบลิ้นด้วยอาจารย์จะได้สัมผัสอากาศ
0: โดยตรง
2: แต่ว่าวันนี้ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสุขภาวะเนี่ยไปด้วยกันว
0: ัน
2: นี้เรามองในมุมบวกมุมลบเราเห็นมาเยอะ PM 2.5 โน่นนี่นั่นทีนี้ถ้าเราทำเรื่องธรรมชาติให้ดีสุขภาวะคนก็จะดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับที่กำลังมาเลยสำหรับการอาบป่านั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะเริ่มง่ายๆนะครับที่ป่าใกล้บ้านนะฮะสามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าเมื่อไหร่เกิดความเครียดนะครับก็สามารถที่จะทำด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่สามารถจะลางานเพื่อไปอาบป่าคุณหมอสามารถสั่งให้เราเนี่ยเข้าป่าเพื่อลดความเครียดและถ้าทุกคนไม่มีความเครียดนะครับก็จะทำให้สังคมนี้ของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลติดนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์แก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันอ
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ในห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขต
ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรณ์พ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิตสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังจิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามเ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระรัตนมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้ชาววัดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจากจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
และสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด็กที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี่
0: อ่ะแล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
1: หนูอ่ะก็ชอบไปเม้นตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนเวงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
3: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อยส
1: ิไอ้นี่เขาอ่ะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็แซ่บเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
4: ่งานดีว่ะ
1: หลวงหลวงได้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
4: แต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะดี
5: เพื่อนก็น้อย
0: นี่หลงเขาซะขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
1: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะตื่นเต้นพี่แป๋ว
4: มามา
1: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริงเขาอะจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอะเขาเพิ่งบอกให้หนูอะโอนค่ามัดจำไปก่อน 20,000
4: ฮะทำไมรีบจังอะแล้วเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
1: หัวห้องหลุดอะพี่เขาก็วุ่นเรื่องย้ายมาด้วยอะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลย

0: อยู่ดีๆกับบ้องฉันพาตรงไหน
1: โอ้เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบ็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
2: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนต์สแกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องรักๆหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
3: อุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนตำรวจอัยการผู้พิพากษา
4: สวัสดีครับคุณลุง
5: อ้าวอัยการนิติกำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยเมื่อคืนลุงดูข่าวแล้วสงสัยว่าตำรวจอัยการผู้พิพากษามันเหมือนกันไหม
4: อ๋อได้เลยครับลุง
6: มาพวกเรามาฟังกัน321

0: นี่แหละครับคือบทบาทของแต่ละตำแหน่งที่คุณลุงสงสัย
1: พบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
6: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
3: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
7: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
3: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
1: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ดิจิตอลไม่เล็กซิปแอดรวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์น้องต้นนาบารมินีราโซมาคนแรกกันเลยมาทุกวันนะสวัสดีค่ะ
1: กับผมกับจื้อหว่าวันนี้นะครับวันสุดท้ายปลายเดือนกันยายนใช่ไหมแล้วก็ทราบแรงเลยเดียวก่อนข้าวรายการวันนี้มันวันสุดท้ายข
0: ส
1: อ
0: ิ้
1: ง
0: นปีงบประมาณ
1: ของราชการเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมกับเดือนหน้ากันต่อปีงบประมาณไหมนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับแล้วก็เดือนตุลาคมกันด้วยนะพอแรงถึงเดือนตุลาคมเศร้าแกลนี้เรามีเทศกาลงานสําคัญหลายงานเหมือนกันนะสําหรับภาคใต้บ้านเรานะ
0: ค
1: ครั
0: ่ะ
1: บอย่างไรมั่งนะ
0: มีตั้งแต่ตอน
1: เด
0: อ
1: ื
0: ออ ก
1: น
0: พรรษา
1: อ
0: ก
1: อ
0: ่
1: ก
0: อน
1: พรร
0: ต
1: ษ
0: อน
1: า
0: เดือนสิบ
1: เ
0: ก
1: ดื
0: ่ออ
1: น
0: น
1: สิ
0: ต
1: บ
0: อนนี้
1: ก
0: เดื
1: ่
0: ออน
1: น
0: สิบแล้วแหละตอนนี้เข้าเด
1: อ
0: ือนสิบแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก
1: แ
0: ็
1: ล้ว
0: อ
1: ก
0: อก
1: ็
0: พรรษาแล้วก็ชักพระแล้ว
1: แล้วก็ยังนี่ยังกินเจกินพักกันแล้วนะก็ร
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: กันในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับติดตามกันด้วยนะครับเพราะก็มีบรรยากาศเปิดงานเดือนสิบกันไปแล้วที่เมืองลักๆอย่างนครศรีธรรมร
0: ค
1: า
0: ่
1: ช
0: ะ
1: นะก็เดี๋ยวนํามาฝากกันด้วยในช่วงของทันข่าวเช้านี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสระอาทิตย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพูดคุยกับคุณยุทธพงศ์มติธรรมผู้จัดการสวนสระอาทิตย์และประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ว่าเขาจะมีการแปรรูปสระนี่เราเห็นอยู่แล้วนะว่าสวนสระอาทิตย์นี่สระ
1: คร
0: เข
1: ั
0: า
1: บ
0: ร้อยและ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาแปรรูปจากสระสดๆเนี่ยไปเป็นอะไรกันมั่ง
1: ในข
0: ม
1: ่า
0: า
1: วว่า
0: ค
1: ล
0: ุ
1: าย ย
0: ก
1: ซ
0: ั
1: ิน ง
0: นั่นเลยค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมาติดตามเรื่องย่อยของบ้านเมืองในตอนนี้กันสักนิดนึงถึงแม้ว่าภาคใต้บ้านเราจะยังไม่ได้เจอปัญหานี้สําหรับน้ําท่วมช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มาแรกกันนี้ครับน้ําท่วมว่าท่วมกันไปแล้วปันปือตอดีนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยานะท่านนายกกับกระเตรียมงบกลางเซ1,000ล้านนะครับเพื่อที่จะเยียวยาน้ําท่วมทั่วประเทศก็มีผู้แทนครม.กำกับไร่ผักนะครับแล้วก็เร่งในการสูบน้ำฟื้นฟูพื้นเทแล้วก็พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าซักแล้วก็อ่าวไทยครับไปแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จริงๆอันนี้เกิดขึ้นแหลกว่านะตอ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ประมาณบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการสัมภาษณ์ร่างการประชุมครม.นะครับซึ่งมาตรการช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่ารัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ1,000ล้านบาทนะครับเสวาได้กันไว้สำรองอยู่แล้วนะสำหรับช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนก็คิดว่าเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมถึงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพนะโดยให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็ข้อมูลความเสียหายเทพื้นเทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอขึ้นมาครับ
0: ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งทุ่งยังชีพแล้วก็อาหารปรุงสุกทางการสร้างสื่อการจัดตั้งโรงครัวแล้วก็จัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะได้แรงกระจายอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเข้าให้ประชาชนแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและก็อธิบดีกรมชลประทานมารวมวางแผนเพื่อแรงสูบน้ำแล้วก็พันน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะส่วนการเปิดผืนผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเหมือนกันค่ะ
1: ก็ต้องทำโครกันไปหลายอย่างนะตรงนี้ก็ยังมีพื้นเทน้ำท่วมขังอยู่
0: น
1: เล
0: ั่น
1: ย
0: แห
1: น
0: ละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผม
0: ก็เดือดร้อนและภาวนามันข้างไร่วันนะการใช้ชีวิตจะได้ก็มันลำบาก
1: ก็ต้องไปต่อเรื่องของการแปลงระบายน้ำออกฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็รวมถึงแก้ปัญหาในอนาคตด้วยนะคลอง
0: ค
1: ร
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: บายน้ำมีเอาบันปือดีนะครับ
0: มาแล้วอีกหนึ่งข่าวดีค่ะตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละไปมีการประกาศพ้นทบ
1: คร
0: ท
1: ับ
0: วนสิทธิ์แล้วค่ะวันนี้เลยนะ30กันยายน2569ประกาศผ่านทางเว็บไซต์โครงการค่ะแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐค่ะหน่วยงานรับลงทะเบียนอีก5ธนาคารได้แก่ธนาคารธ.ก.ส.นะธนาคารออมสินค่ะธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะมีการยืนทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะตั้งแต่17ถึง31สิงหาคม2569แก้ไขข้อมูลเอกสารโดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่17กรกฎาคม69จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่12มกราคม2570ค่ะถึงเงินรายเดิมไม่ต้องยืนยันนะแต่ว่ารายใหม่นี่ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนค่ะการฉายสิทธิ์ก็เริ่ม1ตุลาคมและต่อเช้าค่ะฉายสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็บัตรประชาชนค่ะกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนเริ่มฉายสิทธิ์เนื่องจากต้องมีสถานะยืนยันตัวตนสมบูรณ์เท่านั้นนะจึงจะสามารถฉายสิทธิ์ได้แล้วก็จะไม่มีการทบสิทธิ์หย่อนลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: ครับทีนี้มา

0: และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายวงเงินสวัสดิการแห่งร
1: อ
0: ัฐ
1: ืม
0: ที่จะเริ่มกันตั้งแต่ตุลาคมนี้ด้วยนะครับโดยนายธนาโชครุ่งธนีนานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางก็บอกว่าผู้ที่ว่าได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยเดือนตุลาคมนี้ก็จะได้รับวงเงินดังต่อไปนี้นะครับวันที่1ตุลาคมนะครับวงเงินที่ได้เนี่ยไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สะสมในเดือนต่อไปนะวงเงินเซอร์สินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนอันนี้เฉพาะตุลาค
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: นะครับผมส่วนหลอดขาเซอร์การ์ดหุ้งตอม80บาทต่อคนต่อ3เดือนอันนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม69แล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบขส.รถไฟข้อส.ม.ก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและก็เรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการด้ว
1: ค
0: ยค
1: ่
0: ระ ับ
1: แล้วก็ในวันที่20ตุลาคม2569
0: ครับ
1: จะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการไปแล้วนะ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็จะโอนค่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะก็คือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 จนถึง 17:30 ค่ะเว้นวันหยุดราชการค่ะหรือว่า call center กรมบัญชีกลางโทร02-270-6400ค่ะอันนี้ในวันและเวลาราชการเหมือนกันค่ะ
0: อืมอันนี้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส
1: อันนั้นแหละก่อน
0: มาอันนี้ก็คือเริ่มในการยืนยันตัวตนกันแล้ว
1: น
0: ั
1: ่นแหละแต่ว่าน ี่อันนี้มาบอกข้องวันนี้เลยเขาประกาศสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวลืมเลย
0: เดี๋ยวไม่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เดือนหน้ากันไปทั้งสองโครงการต่อเนื่องนะครับทีนี้มาอีกข่าวดีกันมั่งข่าวถึงช่วงครึ่งล่างของเอเชียนเกมแล้วแหละเราก็เห็นผลงานเตะว่าคว้าเหรียญกันมากกะลีแม้รวมถึงเหรียญทองด้วยนะครับล่าสุดหนักแบดมินตันชายเดียวชาวไทยขวัญใจคนไทยนะก็ถือว่าเป็นชายเดียวคนแรกของไทยด้วยนะครับเตะสามารถสร้างประวัติศาสตร์สำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศาสนะครับประวัติศาสตร์เตะว่านี่ก็คือการคว้าเหรียญทองแบดมินตันประเภทชายเดียวในศึกเอเชียนเกมนั่นเองนะครับก็เป็นการสยบขู่ปรับจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ขึ้นแทนเป็นนักแบดมินตันชายเดียวคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเทควาเรียนทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จนะครับก็เรียกว่าเติมเต็มโปรไฟล์สุดสมบูรณ์แบบต่อจากตำแหน่งแชมป์โลกด้วยนะแล้วก็เรียนเงินโอลิมปิกมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องยินดีกับวิวกุลวุฒิด้วยนะแล้วก็แน่นอนส่งกำลังใจครับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรากันต่อด้วยนะครับยังมีแข่งขันแล้วก็ชิงเหรียญทองกันวันนี้แล้วก็ลังจากนี้ด้วยนะครับผม
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วนะพ่อของไทยเราได้เหรียญได้อะไรปานนี้แหละ
0: ครับผมแล้วนี่เขาบอกว่าไม่ได้มาหลาย10ปีนะสำหรับเหรียญทองชายเดี่ยวแบดมินตันเนี่ยนะครับผม
1: ยังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะไปติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: มาติดตามทันข่าวเช้านี้นะครับและวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นวันสำคัญก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับในส่วนของสปท.5นะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยรวมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับและว่านี้นะครับติดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายโสพลเกี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ก็ได้นำคณะข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยด้วยพร้อมใจกันเคารพธงชาติและก็ร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะครับแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและก็ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
1: ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ฉายธงไตรรงค์ค่ะเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2460ค่ะแล้วก็ฉายสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือวันธงชาติไทยก็คือถือว่าเป็นวันสำคัญแหละนะก็ให้เราได้เห็นว่าธงไตรรงค์นี้ประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับผมก็มีการจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศนะจะวันนั้นเลยหรือว่า
1: ทัดมาอีกหนึ่งวัน
0: สักนิดนึงนะครับผมก็เป็นการแสดงออกทั้งปีละหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับหลายหน่วยงานแต่ว่าจะไม่ได้ก้าวเต้าก้าวตรงกลางตรงชาติเหมือนเด็ก
1: ๆเรียกว่าเท่ากันก็ไปได้รวมนะรู้สึกว่าภาคภูมิใจเลยได้ร้องเพลงชาติอีกครั้งนึงนานแล้วไม่ได้ก้าวเต้า
0: ครับผม
1: ไปแรกค่ะกิจกรรมนี้เลยรอคอยเลยนะนครศรีธรรมราชค่ะเปิดงานหญิงย้ายประเพณีบุญซาดเดือน10แล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณีสำคัญ103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะเขาเปิดไปแล้วนะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งทาราดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญซาดเดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนในวาระพิเศษครบรอบ103ปีและเป็นปีแรกของงานประเพณีบุญซาดเดือน10ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนครค่ะ
0: ไฮไลท์สำคัญของงานนะครับก็คือการประกวดมัฟแล้วก็ริ้วขบวนแห่มัฟชิงรางวัลมัฟทองคำพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่บริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดูฮอกพร้อมกับการแสดงของนักแสดงจากทุกอำเภอว่า 3,000 ชีวิตครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการประกวดหุ่นเปรตกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการประกวดนางเศร้านครศรีธรรมราชการประกวดเทพบุตรเมืองนครการประกวด To Be Number 1 Next Gen เยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทยกิจกรรมการสาธิตและก็จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและก็การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลด้วยครับ
1: โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะมารวมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีบุญซาดเดือน10พร้อมเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงและก็เลือกซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อรวมกันอนุรักษ์สืบทอดและส่งต่ออัตลักษณ์ของนครสู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้เจ้ากันไปเดินแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดงานของกินเยอะ
0: คือเขามีติดช้อปปิ้งมาให้ก่อนใช่ไหม
1: มีแล้วมีตั้งบูธมีอะไรมีตั้งร้าน
0: ก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานของนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปกันได้นะงานนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับผมทีนี้มาแรกกิจกรรมดีๆของทางสตง.กันมั่งนะครับโดยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13สุราษฎร์ธานีก็ได้แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็เปิด5ประเด็นตรวจสอบสำคัญในพื้นที่5จังหวัดพร้อมย้ำการสร้างความเชื่อมั่นและก็รักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐด้วยครับและกว่านี้นะครับเทศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดแถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2519ไตรมาส3แล้วก็เซ่นะครับโดยมีนางสุไลวรรณเพิ่มเพียรเพิ่มพัดนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค73สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายสุชาติแก้วมีจีนรองผู้ตรวจการรองผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค73สุราษฎร์ธานีนายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรรวมแถลงผลการดำเนินงานนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนมารวมรับฟังนะครับโดยการจัดการแถลงผลการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทศ13นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับได้แก่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองและก็ชุมพรเพื่อเผยแผ่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะสำหรับการแถลงผลดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วย5เรื่องได้แก่การเน้นย้ำบทบาทการตรวจสอบรายงานการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยการเงินการคลังค่ะการเผยผลการตรวจสอบอาคารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองงบประมาณว่า100ล้านบาทกระพบว่าบางส่วนมีสภาพไม่พร้อมใช้งานและก็ใช้งานไม่เต็มศักยภาพค่ะการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: พร้อมให้คำแนะนำแนวทางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนค่ะการจะซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงินว่า7.5ล้านบาทกับพบปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานและก็เรื่องห้องการตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยกับพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินร่วมนั่นเองค่ะราคากลางนั้นสูงเลยนะเขา
1: ครับ
0: นั้นก็คือนี่แหละมันเป็นการที่ว่าเขาก็ได้ตรวจสอบได้คือบางทีไม่ได้ว่าจับผิดได้แต่เขาก็แนะนําไปด้วยว่าในทําได้หรือทําไม่ได้เพราะเขาเคยมาพูดคุยกับเราวันนั้น
1: ครับผมพอแถลงวันนี้เราก็ได้รู้ด้วยนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งแล้วก็การดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ
0: ค่ะมาแล้วอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญค่ะผู้ว่าพังงาค่ะเยี่ยมเยาวชนสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47รวมกิจกรรมขายสมาร์ทชั้นเรียนรู้การควบคุมเพลิงฉุกเฉินค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เยี่ยมพบป้าแล้วก็ทักทายเยาวชน120คนในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฟังชายฟังทะเลอันดามันนะซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมขายสมาร์ทชั้นที่โรงแรมภูง่าอำเภอเมืองพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองพร้อมให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจเคารพความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับเยาวชนก็ได้เรียนรู้ทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาจัดการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นเพื่อเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและก็ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสามัคคีและก็ความเข้าใจระหว่างเยาวชนแล้วก็ยังมุ่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวไปเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตด้วยนะครับ
0: จะเป็นกิจกรรมที่เราก็คือได้ไปรวมทุกปีนะ
1: ครับผมกานี่เป็นกิจกรรมที่น้องๆเข้ามาทำกิจกรรมรวมเหมือนก่อนนะกาจะทำกันอีกหลายวันเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้า5ตุลาคมนี่ก็จะมีการเปิด
0: โครงการ
1: ยังเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวเราไปท้ายตอดซอดไม้เลขกันละนะครับ
0: มันจะเห็นความอบอุ่นนะความเดียวว่าน้องๆได้มาอยู่กับกลุ่มครอบครัวที่ว่าเขาเป็น
1: เนี่ยปกเปิดงานเซฟก็คือจะไปอยู่บ้านแล้ว
0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาแลกเรื่องข้องการดูแลกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่กันมั่งนะครับโดยทางสุราษฎร์ธานีกับห้องใหญ่ครัวเรือนเปราะบางนะครับหมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็แรงให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมครับไปเตรียมเพื่อบ้านตากคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายวิเทศักดิ์จำเริญหนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับผู้แทนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์ธานีนะครับทหารมทบ45ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นเทตรวจเยี่ยมหมอบสิ่งคล้องและก็ให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางจำนวน2รายครับรายแรกคือนายสิ่งห้าแซงแพรวอายุ43ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวล่าสุดประสบอุบัติเหตุตอนใหม่ล้มทับกับเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและก็อาศัยอยู่กับภรรยาและก็ลูกเซ่คนนะครับที่บ้านเลขที่3ทับ3หมู่ที่3ตำบลเข้าวงมีอาชีพกรีดยางรายได้ไม่แน่นอนบ้านพักอาศัยมีสภาพเสื่อมโทรมขาดสุขลักษณะที่ดีนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กทั้งเซ่คนเบื้องต้นทหารมทบ45และก็จิตอาสาได้ช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัยให้มีสุขลักษณะที่ดีคณะที่ทางพม.ก็จะช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของบุตรคนโตและคนรองข้าวเรียนรับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนอีก2คนให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและก็ญาติญาติพร้อม5แนวทางช่วยส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและก็ช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสมครับ
0: ค่ะจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านเลขที่40ทับ1หมู่ที่3ตำบลเข้าพังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของทุ่งยังชีพแก่นางสาวทัศนีรุ่งสว่างอายุ57ปีค่ะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่บ้านตามลำพังประกอบอาชีพรับจ้างค้าของที่ระลึกในเครื่องดัชประภามีรายได้ไม่แน่นอนค่ะโครงสร้างที่พักอาศัยมันคงแต่ว่าโครงสร้างรายได้นี่เปราะบางค่ะมีภาระหนี้สินทางพม.ก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านอาชีพให้มีความมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนพร้อมติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับผม
0: มาแล่เรื่องโรคภัยกันบ้างค่ะช่วงนี้ที่บ้านใครถือว่ามีสัตว์ เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์ที่ว่าทางเกี่ยวกับการเกษตรนะต้องระวังเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคเตือนภัยโรค SFTS ไวรัสอันตรายจากแฮปตัวแรกๆเนี่ยค่ะผิดรายรุนแรงเสี่ยงแบบเสียชีวิตสูงถึง12ถึง30%เลยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ให้ข้อมูลถึงโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้และก็สถานการณ์ปัจจุบันค่ะนี่นายสิงห์นกรชื่นใจค่ะว่านากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าโรค SFTS เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมีอาการก็คือไข้สูงรวมกับภาวะเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ำลงรุนแรงผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้สูงอาจจะมีจำเลือดออกตามผิวหนังค่ะหากปล่อยไว้ก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติจนเสียชีวิตได้ค่ะโรคนี้ติดต่อได้จากสัตว์มาสู่คนแล้วก็ติดต่อจากคนไปสู่คนได้เช่นกันโดยมีแฮปนี่แหละเป็นพาหะจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงทางการเกษตรหากเราไปสัมผัสไปแกะไปบีมันนะตัวแฮปนี่จะมีโอกาสรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยค่ะ
1: ขณะแต่ตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยพบผู้ป่วยข้าวค่ายส่งไส้ส่งรายในอำเภอวิภาวดีและอำเภอท่าชนะนะครับแต่ว่าพอส่งพ้นตรวจไปทางห้องปฏิบัติการนี่ก็ยืนยันพ้นแล้วว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดนะครับก็เลยถือว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการป้องกันนะครับนึ่งเลยก็คือเลี่ยงการสัมผัสแฮปโดยตรงไม่ควรใช้มือเปล่านี่ไปบีหรือว่าแกแฮปถ้าเกิดว่าจำเป็นก็ต้องทำเนี่ยก็ควรใส่ถุงมือนะครับซ่องคือลั่งสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือว่าทำงานเกษตรกรรมควรรีบทำความสะอาดร่างกายและก็รวมถึงควรทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงเสมอด้วยนะครับและก็ซ้ำสังเกตอาการตนเองหากผิดปกติก็ควรรีบไปพบหมอเพื่อตรวจรักษาครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคเอื้อรและกลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจค่ะช่วงนี้คือไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ RSV นี่เชื้อไวรัส RSV ถือเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยเนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดานี่แหละแต่ว่าจะส่งผลให้เสมหะหรือว่ามีหมูกมีลักษณะนืดคอนแล้วก็ลงไปที่ปอดได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะปอดอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นประชาชนควรรักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยแล้วก็หากมีไข้สูงค่ะเสมหะนืดคอนอาการไม่บรรเทานี้ควรรีบไปพบแพทย์หรือว่าหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็วเลยก็คือบางคนนึกว่าเป็นวัดธรรมดาแต่เราสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีเสมหะหรือมีน้ำมูกอะไรที่ว่าเยอะเสี่ยงจะลงปอดก็ไปพบแพทย์ก่อน
1: ครับกันเอาไว้ก่อนนะเราจึงแฮปกันนะ
0: นั่นแหละ
1: ดูแลน้องสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมอาทีนี้มาแล่เรื่องของการผลักดันเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันคือเศรษฐกิจสำคัญบ้านเรากันนะครับโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดโครงการนวัตกรรมปาล์มน้ำมันอัจฉริยะปาล์มกุลซ่องเพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้นะครับมีการเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรพร้อมกับสาธิตการใช้เครื่องจักรและก็เทคโนโลยีการเกษตรนะครับโดยมีเกษตรกรและก็รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเปิดขับเคลื่อนการพัฒนาปั๊มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมปั๊มน้ำมันอัจฉริยะปั๊มคูณซ่องเพิ่มพ้นผลิตยกระดับรายได้เทจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยมีเกษตรกรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ300คนพร้อมหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับได้มารวมท่ายทอดความรู้และก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับที่อาคารห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนโดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันทางเรื่องของการจัดการดินน้ำและก็ปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะรวมถึงการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นแนวทางการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในส่วนปาล์มให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การเพิ่มรายได้และก็สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวส่วนปาล์มค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เทนนี้ก็มีการ กัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้วยนะครับระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อรวมกันส่งเสริมองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีด้านการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันพร้อมมอบคูปองช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขุดหนองน้ำแก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยจะช่วยลดต้นทุนและก็สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้ในภาวะเอลนีโญปานีนะครับโดยจะส่งผลต่อการออกผลผลิตของชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฟังเสียงท่านผู้ว่านะและก็เกษตรกรได้มาเข้าร่วมโครงการสักนิดครับ

0: การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็หน่วยราชการอื่นด้วยเช่นท่านอุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงทางมอ.สุราษฎร์ธานีนะครับที่ท่านรองอธิการยืนอยู่ข้างแล้วก็ทีมงานแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือบริษัทคูเบต้านะครับซึ่งมีพื้นที่ในการบริแลอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ด้วยเราร่วมมือกันเพื่อจะทำให้ปาล์มเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ปาล์มเอาปาล์มมาทำให้ปาล์มคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5หรือไปเรื่อยๆทำให้ราคาของปาล์มดีขึ้นหรือทำให้รายได้ของคนสุราษฎร์ดีขึ้นโดยการที่ทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ร่วมกันได้แต่ถามว่าราคาตรงนี้ดีไหมดีแต่ถ้าเราสามารถทำให้มันไม่ใช่แค่ปาล์มน้ำมันนะครับวันหลังเนี่ยเขาอาจจะมองสุราษฎร์เอาไปทำเป็นอย่างอื่นเป็นอาหารเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องใช้ต่างๆรวมทำเป็นยาได้อันนี้คือเป้าหมายของเราในอนาคตข้างหน้าเราหวังว่าเราจะเป็นเมืองปาล์มซิตี้ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้นวัตกรรม
1: ถ้าในส่วนเกษตรกรมันตอนนี้เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนอะไรก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกรเลยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศและที่อย่างปีนี้ที่จะเป็นในเอลนีโญครับมันจะสร้างปัญหาถึงผลผลิตอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะปีนี้ที่ผลผลิตมันน้อยก็เพราะเหตุว่าเกิดจากเอลนีโญตอนปี66ทับ67นี่มันลากยาวและส่งผลกระทบมาถึงผลผลิตในปีนี้ครับถ้าปีหน้าซ้ำอีกก็ลากยาวไปอีกก็น่าจะเอาไปใช้ได้แหละครับเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าเพียงแต่ทุกคนต้องปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่เราใช่ไหมครับไม่คือถ้าเข้าใจเรื่องปาล์มแล้วเราจะมองออกว่าไอ้สิ่งที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะปรับยังไงนะครับก็เป็นประโยชน์แน่นอนแหละครับครับ
2: ถือว่าเป็นประโยชน์ของเกษตรกรด้วยนะในการรับมือแล้วก็ผลิตอะไรพ้นปาล์มจะได้มีคุณภาพด้วย
3: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: มาตรวจสอบสภาพอากาศในทักษิณนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัตตานีมาเราก็ยังฝนเหมือนกัน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: โดยตอนนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยก็มีกําลังอ่อนลงนะครับประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอัลมาตะบันนะครับได้เคลื่อนออกไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห้งที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาบอกว่าพูดคุยวัสละนี่แหละเอาไปทำอะไรได้มั่งค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้าง

0: สรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เรามากับช่วงจับกระแสตายนะครับกับอีกหนึ่งข้องดีของสุ
1: อ
0: ร
1: ื
0: าษฎร์ธานีนะ
1: ม
0: ทราบแบรนด์
1: ค่ะเดี๋
0: ค
1: ยว
0: ร
1: เร
0: ั
1: า
0: บ
1: เห็นกันแล้วเคยกินแล้วไป
0: อื
1: กิน
0: ม
1: หลายครั้งแล้วเขาก็มาออกรายการเราบ่อยครั้งเหมือน
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ัน
0: ่
1: สาระอาทิตย์
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็คือพอผลผลิตหมากน
0: อ
1: ี่
0: ื
1: แห
0: ม
1: ละส่วนเขาจะทําอะไรปันเ
0: อ
1: พื
0: ื
1: ่อ
0: ม
1: มัง
0: ครับ
1: ก็ถือว่าทําให้แปรรูปแล้วก็ให้คนรู้จักด
0: อ
1: ้
0: ื
1: วย
0: ม
1: ค่ะจะมาพูดคุยกับนายยุทธพงศ์มติธรรมผู้จัดการสวนสาระอาทิตย์และประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
1: ส
0: ร
1: วัสดี
0: ั
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับมา
2: ครับ
0: กันไล่ๆรอบเลยนะครับผมมันก้องดีจริงนะ
2: ครับ
0: อ่ะทีนี้แน่นอนเราจะเน้นกันไปที่การต่อยอดสาระนะครับแต่ว่าก่อนอื่นพาเราไปสำรวจในสักรอบที่หน้าซ่านนี้ก้องดีกระลุยเม็ดนะครับที่บ้านหน้าซ่านเราพ้นผลิตการเกษตรที่วัดโปรกันกระลุยเม็ดยังไงได้กันบ้างครับ
2: ที่อำเภอบ้านนาซ่านลักๆก็จะมีเป็นเงาะโรงเรียนนาซ่านครับช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนมีมังคุดแล้วจะมีสละที่ส่วนสละอาทิตย์เนี่ยครับที่ว่าปลูกเป็นลักๆแล้วก็สละจะมีจำหน่ายตลอดทั้งปีครับ
1: นี่เขาทำให้เป็นสละมีออกทั้งปีเลยนะน่าสนใจมากเลยอยากทราบถึงที่มาของการแปรรูปพ้นสละเหล่านี้เพราะว่าเขาออกทุกปีทั้งปี
2: แ
1: ปรร
2: ู
1: ปพันธุ์เมือง
2: สละออกทั้งปีเราสามารถจะขายได้ทั้งปีแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ว่ามันชนกับหน้าผลไม
1: ้
2: ซึ่งเราก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปแปรรูปซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทำการแปรรูปอะไรเราก็ต้องทิ้งไปบ้างถึงเสียหายไปเยอะทีนี้เราก็มาคิดคอนเพื่อจะแปรรูปต่อยอดเราก็มาทำเป็นสละลอยแก้วเป็นน้ำสละ
1: อ
2: ย่างตอนนี้เราก็มีเป็นเหล้าสละอีตัวนึงครับ
0: ครับก็คือช่วงในช่วงครับเลยดูผลไม้นี่มันก็ต้องแบงพื้นที่ต่างการตลาดอะไรกินนะครับผม
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่านอกเนื้อตรงนั้นแล้วเราก็สามารถค่ายได้ใบไม้นะครับแต่ในนี้ในเดียวแรงถึงแบบผลิตภัณฑ์ตอนนี้นี่ก็คือมีลักลักสามอย่างใช่ไหมครับเรามีค่ายแบบลักษณะปั่นได้มั้งครับมีกองเหล็กกองใหญ
2: ่อะไรแบบนี้มั้งเราจะมีเป็นสละซดซึ่งเราจะทำเป็นแพ็คจัดค่ายเพกาโรยซึ่งน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักกิโล2กิโล3ขีดเราจะมีเป็นกลองเป็นกลองก็น้ำหนัก3กิโลเราจะมีเป็นสละลอยแก้วสละลอยแก้วก็จะมีหลายขนาดครับมีทั้งกระปุกกลางกระปุกเหล็กกระปุกใหญ่เราก็ส่งตามงานเลี้ยงงานแต้งครับแล้วก็มีเป็นตัวเหล้าสละเราก็มีขนาดเดียว
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้พอเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้มันเพิ่มมูลค่าให้วิสาหกิจชุมชนหรือเปล่ามั้งคะ
2: เราสามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้สินค้าการเกษตรอ่ะมันจะมีอายุการจำกัดใช่ไหมครับเมื่อสละสดเราก็มีเวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์แต่พอเรามาแปรรูปปุ๊บมันก็สามารถจะเก็บได้นานขึ้นเราก็จะมีช่องทางการตลาดแล้วก็มีโอกาสขายได้มากขึ้นนึงครับเราก็สามารถจะส่งออได้ครับ
0: เรียกว่าผลผลิตอันนึงในค่ายได้ยาวขึ้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ราคามันก็
2: จะเพิ่มขึ้นครับ
0: ปกติด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็สร้างงานสร้างเงินให้ชุมชนด้วยครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าสละจำนวนเท่ากันนี้พอมันทกทำเป็นสาระลอยแก้วราคามันเปิ่มเหมือนต่ออะไรนะครับ
2: ก็ประมาณเท่าตัวครับ
0: เท่าตัวเลยนะคร
2: ับ
0: แล้วกับเหล้าครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
2: ค
0: ือน่าสนใจในแง่ของการต่อยอดด้วยนะผลหมายบ้านเรานี่มันมีคุณสมบัติที่สามารถทำเหล้าได้นะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: เราไปฟังสักนิดครับเรื่องของต่อยอดเป็นเหล้านี
2: ่ต่อยอดเป็นเหล้าจริงๆอ่ะเราต้องการที่จะห้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแชร์ฟีดไวเพราะว่าสละลอยแก้วของเราจะทำแบบไม่ใช่สร้างกันบูทก็เลยจำเป็นต้องแชร์ฟีดไปที่หลบ18องศาจะเก็บได้นาน2ปีทีนี้เราก็โชคดีว่าอุตสาหกรรมมาเพื่อที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทดลองนำสละเนี่ยไปทำสเปรย์ได้แต่ปรากฏว่าคือมันไม่ตอบโจทย์เรื่องราคาครับตอนนั้นเราเอาสละปั้นไป10กิโลได้มั้ยประมาณสัก3ขีด
0: ม
2: ัน
0: เบาลง
2: มันเบาลงเยอะ
1: ครับ
2: ซึ่งตัวสละมันจะเนื้อเยื่อมันจะน้อยครับมันคล้ายๆแตงโมอ่ะซึ่งเราไปสเปรย์ได้มันก็ได้น้อยถึงก็โชคดีว่าเจออาจารย์คนที่มารับผิดชอบโครงการของอุตสาหกรรมเนี้ยเขาเก่งเรื่องเหล้าเราก็เลยได้เหล้ามาซึ่งเราก็นำสละมาแปรรูปเราก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับทำแล้วแต่ภาษีก็เยอะเหมือนกัน
0: อันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของต้นทุนอื่นเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้คือเมื่อว่าทำสาระลอยแก้วมันขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วพอมันกลายมาเป็นเหล้าปะเนี่ยครับเหล้าสาระนี่มันขึ้นเยอะไหม
2: เหล้าก็ได้เป็นเท่าตัวเหมือนกันครับ
0: แต่มีภาษี
2: ใช่แต่เรามีภาษี
1: แต่นี่เราพอทำแล้วปุ๊บเรามีการส่งออกไปที่ไหนหรือจำหน่ายเพิ่มมั้งคะตอนนี
2: ้ตอนนี้เราลักๆเราจะจำหน่ายอยู่หน้าส่วนสาระอาทิตย์แล้วก็จะมีส่งออตามต่างจังหวัดแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับ แต่ว่าส้มต่างประเทศตอนนี้เรายังไม่ได้ส้มเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดต้องแชร์ฟีดไปที่หลบซิไปดงซ่าเคยมีเวียดนามมาออเดอร์ไปเหมือนกันนะแต่ก็ติดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องผลิตได้ลาวขึ้นมาสามารถจะส่งออได้โดยไม่ต้องแช่เย็นสามารถจะเก็บได้ข้างนอกได้ยาวเลย
0: ก็คือสละอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าสละหลอดแก้วมีข้อจำกัดแต่ว่าลาวตอนนี้ไม่มีเรื่องกล้องการแจกแก้ง
2: อ๋อไม่ต้องครับคือผลิตเสร็จก็ไม่มีวันหมดอายุได้ยาวเลย
0: แล้วตอนนี้ว่าตอนนี้ได้ส่งออกเป
2: ็นยังครับยังไม่ได้ส่งออกครับพอเราเพิ่งเริ่มทำได้สักประมาณ1ปีตอนนี้
0: มันมีขั้นตอนอะไรต้องทำกันแล้ว
2: ใช่ครับ
0: กับผมแล้วย้ำจองทางได้ตั้มแล้วว่านี่ก็คือสร้างได้นะอยู่ในกับสร้างได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ห้องเสส้นสระที่นี่จองทางย้ำกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพื่อว่าใครฟังแล้วอยากสร้างแล้ว
1: อยากรู้ว่าสร้างตรงไหน
0: จองทางได้ครับ
2: ข้ามาดูในเฟซบุ๊กของส้วนสระอาทิตย์ก็ได้ครับหรือเฟซบุ๊กของผมก็จะเป็น A Copy สระอาทิตย์
0: ก็ฟีสละอาทิตย์แล้วก็เพจของส้วนกับ
2: ส้วนสละอาทิตย
0: ์เลยนะคร
2: ับ
0: ห
2: รือว่า
0: ปุ๊บห้าเจออย่างไรเลย
2: ใช่ครับ
1: แค่สนใจกับไปแล้วเลยนะ
2: ก็เบอร์โทรได้ครับเบอร์ติดต่อเบอร์มือถือก็0818127124
0: 081812724
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ถึงพอเราทำกันแบบนี้แล้วมีหน่วยงานหรือว่าได้รับการส่งเสริมจากผีไหนมั้งคะ
2: หน่วยงานที่ส่งเสริมมาตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครับพอเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นสละทีนี้เราก็มีพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยครับเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปพอหลังจะได้โอท็อปทีนี้ก็จะมีพาณิชย์จังหวัดก็มาช่วยเรื่องการตลาดการขนส่งซึ่งตอนนี้พาณิชย์จังหวัดถ้าว่าเป็นผลไม้สดก็จะมีลังไม้เราสามารถจะส่งได้ฟรีเลยครับกับลังของพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ครับจะมีมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มาช่วยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเทคนิคสุราเทคนิคสุรานี่จะให้อุปกรณ์มาที่เราไปทำก็ได้เครื่องกลั้นสุรามาแล้วก็มีข้องทองเที่ยวทองเที่ยวก็ช่วยประสัมพันธ์ธนาคารธ.ก.ส.ก็ช่วยเรื่องเงินทุนแล้วก็ธนาคารออมสินก็จะมีโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นก็มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมโปรโมทท่องเที่ยวให้เราครับ
0: ก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับถือว่าการลงกันไปนะครับ ช่วยกันในส่วนเด็ดเกี่ยวข้องน
1: ะ
0: ว่าจะไปเพิ่มเติมเรื่องไหนนะครับผมตรงนี้ก็มีการเดินหน้ากันมาต่อเนื่องนะจากสระถือว่าได้แล้วคนติดใจอยู่แล้วนะมาเป็นผลผลิตแล้วก็ต่อเนื่องมาอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมที่นี่นอกจากหน่วยงานไหนนอนไหนสุดแล้วส้วนสาราติดจะอยู่เดียวๆไม่ได้นะก็ต้องมีเรื่องของชุมชนนะครับหลายฝั่งนิดกันมีส้วนรวมของชุมชนรอบข้างครับแล้วก็ประโยชน์ที่มันตอกไปถึงชุมชนด้วย
2: ครับนี่เวลาเราตั้งเป็นวิสาหกิจก็จะทำให้เกิดเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างงานในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนครับก็จะเกิดความสามัคคีในชุมชนแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของเราไม่ได้ทำให้ธุรกิจเติบโตแต่คือการทำให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในชุมชนให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสของคนในชุมชนให้ได้มีงานทำแล้วก็ชุมชนสามารถจะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ครับผมตอนนี้มีสมาชิกของวิสาหกิจอยู่สักเท่าไรได้ครับ
2: ตอนนี้วิสาหกิจมีอยู่12คนครับ
0: 12คน
2: ครับ
1: ก็คือเราก็มารวมกันเหมือนเมื่อกี้เห็นภาพ
2: ใช่ครับ
1: เวลามีอะไรที่ต้องมาทำก็ต้องมารวมกันแล้วก็มีการจัดตั้งจำหน่ายออกบูธอะไรกันวันนี้ด้วยไหม
2: ใช่ครับมีการจัดตั้งจำหน่ายออกบูธแล้วก็มีเงินปันผลในปลายปีด้วยครับ
1: ก็คือว่าถือว่าเป็นการสร้างอาชีพนั่นแหละเพราะว่าคนในชุมชนก็ได้มารวมไม่ใช่ว่าส่วนสลาติดทำคนเดียว
2: เราไม่ได้ทำคนเดียวครับแล้วก็รับซื้อพ่นสลาเพื่อจะมาทำสลาลอยแก้วของชาวบ้านด้วยครับ
0: ครับผมมีการจัดการกำลังปืนมั้งครับในแต่ละช่วงเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยคร
2: ับอ๋อการจัดการนะครับหมายถึงสลา
0: แบ่งกันปันปื้อใครทำอะไรยังไงเน
2: ี่ยอ๋อครับชาวบ้านที่มาทำเขาจะมาช่วยกันขวานสละหลังจากขวานเสร็จก็ช่วยกันทำบ้างครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปต้มเสร็จเอามาบรรจุแพ็คแล้วทีนี้ก็ไปเก็บในช่องฟีดทีนี้ช่องทางการจำหน่ายถ้าส สมาชิกคนให้ประจำหน้าเราก็จะให้เปอร์เซ็นต์ไปครับ
1: เดี๋ยวเห็นหน้านี่เป็นกระบวนการเลยว่ามีทางการเอาไปต้มควันเม็ดพอลืมไปว่าสาระเราแกไม่มีเม็ดนะตอนนี้เรา
2: ต้องใช้เม็ดอ้อต้องใช้แรงงานที่ว่ามีทักษะครับที่ทำสาระเราแกพอยังไม่มีเครื่องมือที่ว่าเครื่องจักรตีควันสาระได้ครับ
1: ก็คือแลกกรรมวิธีนะกว่าจะได้มาเป็นสาระลอยแก้วไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าปอกไอ้ปอกกันอยากแล้วเราก็คือปอกเดี๋ยวคล้องซดเดี๋ยวจะมากินกระปอกอยากแล้วนี่ปอกควันเม็ดเอาไปทำเป็นลอยแก้วแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วนะ
0: ครับผม
1: อยากให้พี่ช่วยเล่าสักนิดว่าสวนสาระอาทิตย์นี้ใครไปเที่ยวมีอะไรมั่งในสวนสาระแล้วก็มีคล้องฟ้าอะไร
0: ส่วนส่วน
1: บางคนเขาไม่เคยรู้ว่าสวนสาระอาทิตย์นี้เป็นมันเพล
0: อ
2: ครับส่วนสาระอาทิตย์ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอบ้านนาซ่านครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนก็มีกิจกรรมมีการชมส่วนสาระไปดูการทำส่วนสาระการแปรรูปสาระแล้วเราก็จะมีโรงเล่าด้วยถึงเป็นเล่าสาระแล้วก็จะมีเป็นส่วนซัดเล็กๆไว้เด็กได้ไปเที่ยวกันเพื่อเป็นมุนให้เด็กๆเข้าไปเที่ยวได้ผ่อนคลายแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยครับแล้วข้างๆส่วนสาระอาทิตย์เราก็จะมีท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเราสามารถจะไปเที่ยวในหมู่บ้านได้เลยครับครับก็ครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็มันที่บอไปครับโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าด่านก็ได้ครับ0773414633
0: ครับ
2: แล้วก็เบอร์มือถือของผมก็0818127124ครับ
1: อันนี้เปิดทุกวันไหมคะ
2: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันแล้วก็มีสาระให้ชิมทุกวันด้วยชิมฟรีฮะ
1: ก็คือใครเทวพาครอบครัวไปตอบโจทย์ทุกวัยเลยเพราะว่ามีซัดให้เด็กแลด้วย
2: ใ
1: ครจะไปแลสวนเกษตรอะไรก็ไปไปแล้วก็ไปจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์กันมาก
0: ใช่ครับถ้าเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปซื้ออย่างเดียวนะไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้นะครับก็ชวนกันล่องไปกันแล่เลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาแลกซึ่งอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะของทางกลุ่มวิสาหกิจนะเกี่ยวกับการทำสละนะที่นาซานมาบอกเล่ากันต่อนะครับแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะครับพวกวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับปิยุตพงษ์มาที่ถ้ำนะครับผู้จัดการสวนสละอาทิตย์และก็ประธานเครือข่าย YSF ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลาดิบดีแก้วส้มเมืองค่ะ
0: และกันท้าเกี่ยวกับสุขพรมค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NPT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ NPT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพจค่ะทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะ New NPT สงขลาและก็ทีวี NPT สงขลา TikTok ค่ะ New NPT สงขลาและก็ทีวีสงขลา XNPT สงขลาและก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะ NPT Plus นั่นเองอันนี้สามารถโหลดลงโทรศัพท์ได้เลยนะคะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 @NPT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NPT Plus ที่จะสามารถแลรายการพี่รับขับข่าวของเราได้จะแลซดตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ติดภารกิจอยู่ช่วงนี้ก็สามารถลบไปเลยย้อนหลังได้
0: ย้อนหลังได้เลยนะคะ
1: ต้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะแลไปด้วยน้องนัดแต่ว่าเล่นกับเรากัน
0: นั่นแหละ
1: จ่ายช่องทางไหน
0: เพจ NVT สงขลาเลยสดอยู่ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนางเวทักทายกันสักคิดลาวนะคะเริ่มแรกด้วยพี่ต้นนาเมื่อเดิมนะคะช่วงนี้เขามีความรักเลยนะเขาจะมีความรักเขามีว่าใจเลยมาถูกว่าชาวนะคะแล้วก็คุณครูไหม
1: มาจากเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ครูเดียรี่มาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนั่นก็ส่งสติกเกอร์หัวใจมาด้วยตอนนี้ก็ทยอยข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะพี่รับข่าวของเราก็ยังคงมีเกมให้ได้รวมสนุกเหมือนเดิมและกว้าง
0: เลยกว่านี้เล่นไปเรียบ
1: ทุกตองหารางวัลนะคะก็มีน้องแอดมินเนี่ยทักไปแจ้งวันนี้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้โชคดีมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะอีก5รางวัลจ้าน
0: ี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่แลกข้าวอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าแคบออกนะแลกกันไปเรื่อยๆถึงช่วงเล่นเกมตอบคำถามมาชิงบัตรให้ลูกให้ล้านกันหลาวแล
1: ถูกต้องวันนี้ก็แจกเหมือนเดิมอีก5รางวัลนะคะคำถามฟังให้ดี
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้เหมือนแหละกว่า
1: ไม่เหมือนกันคนละคำถามคนละคำตอบกัน
0: นี่เมื่อเรามาทำข้อสอบกับครูหรือคณิตเลยนะ
1: นั่น
0: แหละตั้งใจฟังไอ้ดีเลยที่จับใจความสำคัญภาษาไทยกับเราเลย
1: ใช่นี่ยังไล่ใบเลยนี่แน่ในนี้วันนี้ใจกลายทารางวัลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเจ้าของบัตรการข่าวชมส่วนซัดส่งคลาที่จะเป็นวันครบรอบ28ปีของส่วนซัดส่งคลาตวันที่3ตุลาคมนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยบัตรนี้เนี่ยก็จะฟรีสำหรับน้องๆที่อายุต่ำว่า12ปี
0: คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องซื้อบัตรแต่ต้องว่าราคาก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าลูกๆล้านๆนะคะไปเรียนรู้กันที่ส่วนซัดส่งคลามีกิจกรรมหลากหลายให้ได้รวมสนุกกันเลยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นจับตาจับหูจับตัว
0: จับไปเม็ด
1: จับไปเม็ดนะเผื่อจะรวมสนุกกับรายการพี่รับขับข่าวของเรานะคะแต่ว่าช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศการจัดกิจกรรมครบธงชาติของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะได้รวมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพร้อมตระหนักถึงความหมายของธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยค่ะเรียกว่าช่วงเวลา8นาฬิกานะคะที่บริเวณหน้าเสาธงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้มีการจัดกิจกรรมครบธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ค่ะโดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการในสังกัดสปท.6ข่าวรวมอย่างผอมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยค่ะโดยภายในกิจกรรมเนี่ยผู้เข้าร่วมได้รวมกันเคารพธงชาติเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
0: ทางนี้นะคะซีข้องธงไตรรงค์ก็มีความหมายสำคัญค่ะ สีแดงอันนี้ก็หมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงศาสนาและก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งก็สะท้อนถึงสถาบันหลักของชาติและก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยค่ะและก็สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยก็จะตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งก็มีสาระสำคัญค่ะในการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยมีการประกาศเมื่อวันที่28กันยายน2460ต่อมาค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มจัดขึ้นนะคะเป็นห้นแรกในวันที่28กันยายนในปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยและก็ทั้งนี้นะคะวันพระราชทานธงชาติไทยก็ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการค่ะ
1: มันค่ะก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่หลายๆส่วนราชการแล้วก็หลายๆองค์กรนะคะและวันที่28รวมถึงแหลกว่าเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบธงชาติแต่บางแห่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้จัดเพราะว่าทุก 8:00 น.ของทุกวันเนี่ยเขามีการครบรอบธงชาตินานเศร้าทุ่งกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการจัดขึ้นแหลกว่าเนี่ยก็เพื่อที่จะรวมกันน้อมรำลึกค่ะถึงวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นั่นเองนะคะก่อธงไตรรงค์ไตรก็คือ3 3ก็คือ3สี
0: นั่นแหละ
1: นะคะ
0: แดงขาวน้ำเงิน
1: มั่นชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะอาทีนี้มาติดตามในเรื่องของกรมศุลกากรกันสักคิดค่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีการหยุดชอดอกกัญชาได้980กิโลกรัมสุกอยู่ที่ตู้ส่งออกไปตุรกีมูลค่านั้น 9.8 ล้านบาทเลยค่ะโดยกรมศุลกากรนะคะกระตรวจเพราะค่ะชอดอกกัญชาออกแพงนะคะดำนักเนี่ยรวมเกือบ1ตันค่ะมูลค่าว่า 9.8ล้านบาทซ่อนปะปนอยู่ในตู้สินค้าข้าวออกขณะเตรียมส่งไปประเทศตุรกีพอปูส่งออกค่ะไม่ได้ซ้ำแดงรายการสินค้าและก็ไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงยึดข้องกลางและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรรวมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่4และด่านศุลกากรสงขลาข่าวตรวจสอบตู้สินค้าข้าวออกค่ะที่มีปลายทางไปประเทศตุรกีหลังพบความผิดปกติในการตรวจสอบจึงเปิดตรวจค่อนอย่างละเอียดก้อนพบชอดอกกัญชาออกแพงซุกซ่อนอยู่ภายในน้ำหนักเด็กกระรวมประมาณ980กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ากัญชาเฉพาะส่วนของชอดอกเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขผู้ประสงค์จะส่งออกจึงต้องได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวข้องค่ะแต่กรณีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ส่งออกเนี่ยไม่ได้ซ้ำแดงโชว์ดอกกัญชาไว้ในใบค้นสินค้าแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตส่งออกมาแสดงก็เลยพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อจะลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการส่งออกรวมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแผดแผ่นไทยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่นะคะจึงยึดและก็อายัดโชว์ดอกกัญชาเนี่ยทั้งหมดค่ะก่อนนำส่งด่านศุลกากรส่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะซึ่งการตรวจอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนนึงนะคะของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าค่าข้าวและก็ค่าออกค่ะที่มีความเสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบนำข้าวส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและก็
1: นายชาทะลุงแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบที่ตำบลพนมวังอำเภอควนขนงจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะจุดที่มันอับสายตาหรือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรวมถึงเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างทางฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเพื่อจะให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถแลเห็นสภาพการจราจรแล้วก็แนวทางการเดินรถได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะก็ได้กำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของป้ายเตือนไฟสัญญาณอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและก็ระบบจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็มีความเหมาะสมกับสถานที่เพื่อที่จะป้องกันและก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโดยจังหวัดพัทลุงค่ะก็ให้ความสำคัญนะคะกับความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยจะติดตามการแก้ไขปัญหาและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การก่อสร้างค่ะสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะ ทางนี้เองค่ะก็ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกวังปีบเพิ่มความระมัดระวังนะคะลดความเร็วค่ะและก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและก็คำแนะนำข้อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
1: เนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางที่กำลังมีการก่อสร้างช่วงกลางวันไม่พื้นยังแลเห็น
0: นะ
1: แทบข้าวแดงหรือว่าตามช่องจราจรที่เขาอาจจะบีบให้เลือกการจราจรแค่ทางเดียวเล่นเดียวเพื่อจะขับรถได้แต่ว่าพอช่วงเวลากลางคืนเนี่ยบางทีไฟตามเสาไฟฟ้าหรือว่าไฟตามจุดที่จะต้องเลี่ยงเส้นทางเนี่ยอาจจะแลเห็นไม่ชัดหรือว่าคนที่เขาไม่คุ้นเส้นทางเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้
0: มันเหยียบผักเดียวอาจจะแลไม่เห็นว่ามันลืมจะเบี่ยงซ้ายแล้วมาเบี่ยงขวาแล้วมาอันนี้ก็ต้องแลให้ดีนะคะ
1: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะทางรองผู้ว่าแล้วก็

0: งานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องลงพื้นที่ไปกำชับโดยเฉพาะผู้รับเหมาก่อสร้าง
1: ค่ะ
0: ว่าทำไปจัดจีนทำไฟให้ว่างนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขาสัญจรไปมาเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
1: ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วก็ในส่วนของผู้ชายนุ่นก็ต้องปฏิบัติให้ดีตามป้ายเตือนต่างๆ
0: ค่ะ
1: ขอรบกฎหมายกฎจราจรด้วยนะคะอาทิตย์นี้ว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหมออ๋อกันมั่งค่ะในการที่จะพนึกจังหวัดสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการอพ.ส.ท.ระดับภูมิภาคครั้งที่9ค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเซฟประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่ครั้งที่9ค่ะระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพค่ะจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเซฟประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับภูมิภาคโดยในวันที่12ตุลาคมค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระทิพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายผู้รวมสนองพระราชดำรีโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อสนองพระราชดำริในการขยายผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไปสู่โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติพันธุกรรมพืชสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็สิ่งแวดล้อมค่ะให้เกิดการเรียนรู้และก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจการวิจัยนวัตกรรมและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: โดยด้านนายสร้างคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้จากพื้นที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ขยายผลสู่เครือข่ายทั่วประเทศพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงานในทุกด้านค่ะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลาและมณฑลทหารบกที่42ก็ได้รวมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะเตรียมการรับเสด็จและบริหารจัดการพื้นที่ทางด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: เพราะนั้นเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาและก็ท้องถิ่นต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับบูรณาการในการทำงานนะครับร่วมกันคืองานในครั้งนี้เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้คงไว้สืบไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปนะครับในอนาคตนะครับ
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็บอกนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เป็นแกนหลักในการจัดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นงานสำคัญระดับประเทศที่มุ่งเวียนจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้รวมสนองพระราชดำริโครง

0: ะครับมาเผยแพร่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
1: เสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ซึ่งภายในทิ้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนผลงานวิจัยลอดจนนิทรรศการจากโรงเรียนและการหน่วยงานเครือข่ายว่า120หน่วยงานทั่วประเทศค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายอพสทครอบคลุมทางงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการงานท่านทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการนำองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดด้านการวิจัยนวัตกรรมและก็การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะ
2: ทางนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็รวมถึงเครือข่ายอพสทขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจเสประโยชน์สู่สังคมไทยครั้งที่9ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะรวมเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของทรัพยากรรวมถึงรวมกันสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยืนนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะใครที่สนใจนะก็เชิญชวนนะคะไปกันได้ค่ะระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้แล้วก็อย่างที่บอกในวันที่12นะคะสมเด็จพระทีพเนาะก็จะเสด็จมานะคะ
2: ใช่ค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะก็ถือว่าหมอโอรอบนี้ก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย3สถาบันรวมใจแล้วก็เสประโยชน์สู่สังคมไทยนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะมาถึงแล้วเวลาของการรวมสนุกของเรา
1: สำหรับ
2: บัตรรอคอยเกือบไปลาวนะ
1: เกือบลาว
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวนี้ฟังให้ดีค่ะเพราะว่าคำตอบเนี่ยจะอยู่ในรายละเอียดเหนือข่าวนี้ทั้งหมดวันนี้5รางวัลเหมือนเดิมที่เราจะมาแจกให้กับผู้ที่ตอบเร็วตอบไวแล้วก็ตอบถูกนะคะกับกิจกรรมของสวนสัตว์สงขลาครบรอบ28ปีในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะโดยสวนสัตว์สงขลาเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดครั้งนี้ก็คือการเปิดบานฟลามิงโกเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสบรรยากาศของการดูแลฟลามิงโกอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนสัตว์สงขลาเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงครอบครัวมารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมกับย้อนรำลึกถึงเส้นทางการก่อตั้งส่วนสัตว์สงขลาซึ่งเป็นส่วนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้แล้วก็เป็นส่วนสัตว์แห่งที่5ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การส่วนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยภายในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์สำหรับผู้เข้าชมตลอดทั้งวันค่ะโดยนึ่งในกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีก็คือกิจกรรมเปิดบานฟลามิงโกเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนดูเรื่องราวของฟลามิงโกทั้งพฤติกรรมลักษณะเฉพาะการดูแลสัตว์พร้อมชมบรรยากาศบริเวณสวนจัดแสดงอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือซูอินไซต์ค่ะเป็นการเปิดบานสัตว์ป่าที่จะนำเรื่องราวแล้วก็เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์มาให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นทางด้านของพฤติกรรมการดำรงชีวิตแล้วก็การดูแลสัตว์นั่นเองค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดตามรายละเอียดกิจกรรมของเรา28ปีและก็กิจกรรมต่างๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สวนสัตว์สงขลาส่งค่าสู่ค่ะแล้วก็รวมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้โลกของสัตว์ป่าในโอกาสครบรอบ28ปีในวันที่3ตุลาคมนี้เอาละค่ะช่วงนี้นะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ว่าอยากจะรวมสนุกกับรายการพิราบขาบข้าวด้วยการตอบคำถามลุ้นรับบัตรส่วนสัตว์สงขลาในคนนี้ค่ะคำถามวันนี้นี่ฟังให้ดีนี่แค่นักเรียน
2: ขึ้นมาแล้วค่ะอยู่บนหน้าจอ
1: นี่กิจกรรมพิเศษในงานครบรอบ28ปีสงขลาส่วนสัตว์สงขลามีชื่อว่าอะไรคำตอบแรกนะเปิดบ้านใหม่แพนด้า
2: ใช่ไหมนะ
1: ใช่ไหมนะคำตอบที่สองค่ะเปิดบ้านใหม่ฟลามิงโกและการที่สามค่ะเปิดบ้านไม้ยีราฟนี่สามคำตอบนี้และที่ใครตอบถูกบ้างนะคะผู้ที่อยากจะรวมสนุกการสมัครที่จะพิมพ์คำถามมาในไลฟ์สดของเราผ่านเพจ NBT ส่งคลาสตอนนี้ได้เลยและก็ใครที่ตอบถูกนั้นเดี๋ยวแอดมินเราถักไปแน่นอน
2: ถูกต้อง
1: นะคะเตรียมรับบัตรได้เลยนะคะนี่
2: สามตัวเลือกทวนคำถามนาวาส่วนสัตว์ส่งคลาสปีนี้เนี่ยกิจกรรมพิเศษในงานครบรอบมีสื่อว่าอะไรเปิดบ้านแพนด้าเปิด

0: บานฟลามิงโกหรือว่าเปิดบานยีราฟบานไหนนะยีราฟไม่ละ
1: นั่นแหละ
0: เออ
1: ก็ยาวๆมาไม่รู้นะ
0: ม
1: อ
0: ันหรือว่าแพนด้าหร
1: ท
0: ื
1: ี
0: อว
1: ม
0: ่า
1: ล่างบานเราบอกว่าฮิปโปมาจังไหม
0: แล้วไม่มีในตัวเลือกที่ ก็คือตอบนอกเนื้อจากตัวเลือกมากก็มีให้เลือกแค่สามข้อแต่ละถ้าเกิดไม่มั่นใจในสามข้อนี้ถ้ามั่นใจคําตอบอื่นก็ตอบไปได้นะ
1: ตอบได้นะ
0: เออเพื่อจะ
1: เพื่
0: ต
1: ออว
0: บ
1: ่าเรา
0: ถ
1: เล
0: ู
1: ่น
0: ก
1: เงนะเราเล่นเงี้ยไม่มีคำตอบในตัวเลือกก
0: น
1: ร
0: ั
1: ะ
0: ่น
1: ตอบ
0: แหล
1: ม
0: ะ
1: าแล้วนะคะนี่หลายคนกระตอบกันมาแล้วนะ
0: นี่มีคนไล่คนตอบมาแล้วนะแต่วันนี้ห้ารางวัลใครตอบเร็วตอบไวแล้วก็ต้องตอบถูกด้วยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องตอบขอบทางแมทอาจจะตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหรือว่าอาจจะตอบข้อหนึ่งพิมพ์ว่าหนึ่งเปิดบานไม้แพนด้าก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอดมินเราจะไปติดตามทั้งก็จะไปทักหาส
1: ถ
0: ำ
1: ั
0: หร
1: ก
0: ับ
1: ห
0: ค
1: าน ได
0: ท
1: ้
0: ี่
1: เลย
0: ได้รางวัลนะคะซึ่งการรับบัตรเนี่ยก็คือรับได้ซ่องแบบนะไม่ต้องกังวลว่าอยู่
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ่งคล้ายหรือไม่อยากขับรถมาหัดย้ายหนองนัดอีรับบัตรพันเผื่อได้มั่งนะคะพอหลังจากแอดมินติดต่อไปสักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราเนี่ยสะดวกรับบัตรที่ไหน
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: เกิดมาหัดย้ายก็มารับที่เอ็นบีดีส่งคล้าก็ได้หรือว่าอีไปรับที่ส่วนซัดส่งคล้าตอนวันข้างงานเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อไป
1: นี่นะคะซ่องกิจกรรมง่ายๆถ้าเกิดว่าพันอยู่หาดใหญ่พันอินบิทีสงขลาเวเอาสักเดียวก็ได้
0: มั
1: หรื
0: น
1: อว่าอยู่เทพสงขลาหรือว่าใกล้เคียงสงขลานะก็คือค่ะส่วนสัตว์สงขลาได้เลยเรามีการประสานกับทีมของส่วนสัตว์สงขลาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ถู
1: น
0: ก
1: ะ
0: ต
1: ค
0: ้อง
1: ะ
0: นี้รายละเอียดของบัตรอนุญาตพิเศษใบนี้นะคะในนี้เขาบอกบัตรผ่านประตูเข้าชมส่วนสัตว์ฟรีซึ่งก็จะได้แลกการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าฟรีแล้วก็ยังได้แลกการแสดงความสามารถของแมวน้ำแล้วก็พาเรดของเพนกวินฟรีโดยเหมือนกันน้องนัด
1: นี่น่าสนใจแล้วก็มีการแสดงของสัตว์หลายๆประเภทให้ได้เลย
0: มาน
1: ะคะ
0: ปะก็รวม
1: มี
0: ส
1: อย่
0: น
1: า
0: ุ
1: ง
0: ก
1: น
0: ก
1: ึ
0: ัน
1: ก
0: ได
1: ถ
0: ้
1: ึงตอนเด็กๆอยู่เลยเวลาครูพาไปนิทรรศการนี้
0: ไปเ
1: ไ
0: ล
1: ด้
0: ่
1: เล
0: มาย เ
1: น
0: ด
1: ี่
0: ้อ
1: ชอบเลย
0: โ
1: เ
0: ช
1: ดี๋ยวนางเล่ลิ่งอยู่ว่าอุ้ยใส่เมื่อนเพื่อนเราจังเลย
0: เอ
1: ตอนน
0: อ
1: ั้นนะ
0: ในตันโดยใบแดกไงคือหลายคนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพื้นที่ของการพาลูกไปเที่ยวแต่ว่าก็เป็นการให้การเรียนรู้ไปในตัวด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: นะ
0: เดี
1: ค
0: ๋ยว
1: ะ
0: มีเว
1: ก
0: ล
1: ็
0: าตอบมานะ
1: ข
0: ถึ
1: อง บ
0: จ
1: คุ
0: บ
1: ณ
0: ร
1: ส
0: า
1: ำ
0: ย
1: หร
0: ก
1: ั
0: า
1: บ
0: ร
1: การ
0: เลย
1: รวมสนุกนะที่ตอบกันมาเดี๋ยวใครตอบถูกเดี๋ยวแอดมินรอถามไปแน่นอน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะคะ
0: ตอบมาได้ทางรายการนะไม่ต้องกังวลว่าจบข้าวนี่เหลืออีตอบไม่ได้แล้วไหมไม่ผือจบร
1: แ
0: า
1: ต
0: ย
1: ่
0: ก
1: ว่
0: า
1: าร คูตาฮาเลยวันนี้
0: นั่น
1: นะ
0: ก็ใคร
1: นะ
0: ได
1: ค
0: ้
1: ะ
0: เร็วใครได้ไวก็ได้คนนั้นแหละ
1: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพามาติดตามในเรื่องของคอกฎหมายกันสักทีเหล่านะคะใน
0: ค
1: เร
0: ่ะ
1: ื่องของรถที่วิ่งทางเอกอันนี้โทษเสมอจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังจากสร้างนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทาง

ทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: ข้อกฎหมายนะก็ถือว่าใกล้ตัวกับทุกคนเพราะว่าเคลดกันทุกวัน
1: ซึ่งบางคนไม่ใช่รู้ที่นะว่าเราแล่นกันลั่งไม่เดียวว่าในทางเอกทางโทก บางทีเราอยู่บนถนนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางไหนคือทางเอกซึ่งทางไหนคือทางโทก
0: แต่ว่าไม่มีตรีแน่นอน
1: มันมีแต่สองอันนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอีลงอีเลียวเนี่ยซึ่งทางไหนต้องไปโกนหาเนี่ยต้องไปเลยข้อกฎหมายกันด้วยนะคะ
0: นะคะก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายกันไปและก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ดุ้นกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะมาเล่นในเรื่องของการช่วยเลือกกันมังทยอยลบไปตอนน้ำท่วมพกแปดห้าเดียของเราเราก็จะเห็นพี่ๆกู้ภัยหลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาระดมกำลังมาช่วยเรา
1: ช่วยเรา
0: แล้วว่าตอนนี้ค่ะแทบกรุงเทพปริมณฑลท่วมห้าเดียเราก็ไม่ลืมนะ
1: มัน
0: ขึ้นไปช่วยเปลือนเขาเหมือนกันค่
1: ะ
0: โดยกู้ภัยห้าเดียค่ะได้ช่วยนะคะนำเรือเข้าช่วยอพยพหมู่บ้านชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลังจากน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยท่วมบ้านเรือนระดับน้ำสูงว่าซ่องแมตนะคะขณะที่ศูนย์ผักพิงชั่วคราวซ่องแห้งกระเริ่มที่จะมีผู้ประสบภัยข้าวผักจำนวนมากต้องการอาหารข้าวกล่องและก็เครื่องยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเสียงถึงหาดใหญ่ค่ะได้นำเรือกู้ภัยนะคะข้าวช่วยเลือดและก็อพยพประชาชนในพื้นที่มู่ที่8ค่ะตำบลบานทามอำเภอซี่มหาโพจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยข้าวท่วมหมู่บ้านเรือนว่า300ถึง400ครัวเรือนระดับน้ำในสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการปฏิบัติงานก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยไล่เฉียวขณะที่บางบ้านก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ค่ะจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่และก็เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนด้านนายสว่างของแคล้วค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานทามก็เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมีสาเหตุจากน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่เข้าย้ายประกอบกับฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมารวมถึงน้ำที่ระบายจากอ่างแก๊บน้ำนฤบดินทรจินดาเนี่ยอำเภอแกงดินซ้ออำเภอตำบลแกงดินซ้ออำเภอนาคินาดีค่ะซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีก่อนที่มวลน้ำจะกัดซ้อถนนในหมู่บ้านจนได้รับความเสียหายหลายจุดส่งผลให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: เหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ได้แรงอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะพาไปที่ศูนย์ผักพิงชั่วคราวซ่องแห้งค่ะได้แก่โรงเรียนซีมหาโพธิ์และก็วัดปฐุมบูชาที่อำเภอซีมหาโพธิ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีประชาชนข้าวผักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีความแออัดแล้วก็มีความต้องการอาหารข้าวกล่องแล้วก็เครื่องยังชีพเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเส้นตึงหัดใหญ่ก็ยังได้ไปเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดอยู่ภายในบ้านมู่ที่1ที่ตำบลสัมพันธ์อำเภอซีมหาโพโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่พร้อมกับครอบครัวหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อการดำรงชีวิตค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในวัดสัมพันธ์มู่ที่1ตำบลสัมพันธ์ซึ่งมีผู้ประสบภัยพักอยู่ประมาณ100คนค่ะแล้วก็มีความประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่ประมาณ31คนโดยจำนวนนี้ก็จะเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการฉายเรือเข้าไปรับแล้วก็นำออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยในเป็นภาพบรรยากาศที่ทางกู้ชีพกู้ภัยหัดใหญ่ของเรานะคะลงพื้นที่ไปช่วยเรือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ของปราจีนบุรีก็มีทางเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะก็ต้องปลอดภัยนะปลอดภัยทางผู้ประสบภัยแล้วก็ปลอดภัยทางผู้ที่ไปช่วยเรือนอกจากนี้ค่ะระหว่างการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ไปพบหนองม้าเพชรเมียสีดำตาเด็กได้เห็นในภาพไปแล้วนะคะติดอยู่บนโต๊ะท่ามกลางน้ำท่วมแล้วก็มีอาการตัวสั้นก็เลยตัดสินใจกลับลำเรือค่ะไปลาหนองนัดเพื่อจะเข้าไปช่วยเรือน้องม้าเอามาจากออกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะนำส่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นะคะคือทุกชีวิตมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งม้านี่แหละตากูชีวก็ยังเวียนเรือไปหลับ
1: วกเรือลบไปหลับนะคะก็ให้นึกถึงวันที่เราเขาเรียกว่าเราได้รับความเดือดร้อนในวันนั้นเนี่ยท่านนำใจจากหลากหลายพื้นที่ก็ลั่งไหลลงมาช่วยเรือเล่านะคะช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนลำเลียงทุ่งยังจีบมาส่งกำลังใจในวันที่เราต้องการกำลังใจส่วนวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในหลายจุดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราชาวหัดใหญ่แล้วก็รวมถึงมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีก็ไม่ลืม ไม่ทิ้งก็ลงไปช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ปลอดภัยก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มาแลนวัตกรรมค่ะพอหลังจากเกิดน้ำท่วมแล้วหลายคนก็มีการทอดบทเรียนน้องนัดไว้ที่ทางบรรพือให้ได้รับความกระทบเนี่ยมันน้อยที่สุดเดี๋ยวจะพาไปแลทีจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรถซาเล้งหยอกสูงค่ะเป็นนวัตกรรมเพื่อจะรับมืออุทกภัยแต่ว่าเราส่งคนไม่ได้มาลาวพอกะยานิละจะมาลาว
0: อีกเลย
1: มันนะติดตามได้นะคะในช่วงของว้าวสลาตันค่ะ
0: ว้าวว้าวสลาตันมากินด้วยค่ะเด็กกับน้องต้นว้าวสลาตันมาแล้วจ้าคุณผู้ชมวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยนำเสนอเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแน่นอนอัดกับประเดี๋ยวมีอะไรนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรับชมกันปากากิสลาลูไปเลิศค่ะไปโลดไปโลดไม่ใช่ไปเลิศนะไปโลดค่ะพี่น้องค่ะWow, wow, selatan pada hari ini ada akak penonton nak buat adik kakak pergi tengok iaitu orang Hok Panda di segi Ejah Bahagia adik kakak. Gambar adik kakak nak tengok buat masa sekarang learning adalah inspirasi bagi Encik Cipakon Chan Kel Nechang ataupun Toke buat mutu adik kakak. Di dalam usia hanyalah 55 tahun, dia telah rekornya iaitu mutu saling akit tinggi daripada mutu Hok biasa-biasa kita duk pakai ni lah supaya...untuk nak menghadapi kepada masalah banjir dan lain pada tu juga boleh tolong rakan-rakan di masa keadaan berlakunya krisis. Situasi saat ini dia telah ceritalah katanya dia saat ini telah ada pengalaman buat mutu coleh mari lama dah lah dek aku 10 tahun lebih mari dah. Maka dia pun telah ambil ilmu saat ini mari ejah kenderaan bersama dengan anak lelakinya. Pakai masa lebih kurangnya 3 hari dengan modal hok buat tak lebih pada 10,000 kok. Jadi dapat iaitu bawa masuk di dalam air tinggi agak-agaknya 1 meter dan boleh cabut tubik jadi mutu hok biasa apabila habis musim bah. Jadi pada semua ini dibuatnya untuk guna dalam keluarga dan tolong masyarakat sahaja, bukanlah buat untuk peniaga air. Walaupun gambar dan klip yang tersebar di atas social online saat ini dapat tumpuan banyak sekalipun. Selain pada itu juga dia telah pesan memesan kirim kepada unit kerja bersangkut Pak Wee tolong iaitu tuan kepada kawasan untuk didengar masalah dan beki peraturan-peraturan yang we sesuailah dengan keadaan kehidupan hadir kakak rakyat supaya dapat daftar kenderaan saat ini dengan betul. Tak ada kena duk tambah beban dan setuh kepada pekerja adik kakak kampung. Bijak benar adik kakak. Wow, wow selatan.

ผู้ชมคะมาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความ

0: ก้าวหน้าอยู่เสมอก็ว่ากันไปอยู่ดูรั้วเนี่ยก็ว้าวว้าวสลาตัน
1: ว้าวเลยไหม
2: ว้าวเลยและเห็นถึงว้าวว้าวจริงหรอพี่ว้าวนี่แหละเลแต่ว่าอีแดงครับมันคือมันต้องขึ้นบันไดเวลาเลยทีนึง
1: ใช่นี่หลอด
2: เดี๋ยวสนใจไหม
1: นาหนานาโล่งนาแต่ว่าข้อไหมครับดีวะข้อเป็นคนที่นั่งพวงข้าง
2: นั่งไปเลยใช่ไหมจ๊ะนั่งกันรุนเหมือนกันแหละ
1: มันถ้าเกิดท่าแรกจ้างผ่าแบบเดียวนี้สูงสักเม็ดนึงได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำท่วมสักเตียงตาตุ้มหรือว่าสักเทียมมั่วเขานี่ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถน้ำมีโต
2: น้ำข้าวโตไหมไม่ข้าวแน่นอน
1: ไม่ต้องกังวลเลยสูงลิบๆเลยนะ เป็นการดัดแปลงแต่เขาบอกว่าเขาจะฉายช่วงเวลาน้ำท่วม
2: น้ำท่วมแถวนั้น
1: เออแต่ว่าเราปกติ
2: เดี๋ยวปกติเดี๋ยวพอว่าเพื่อนชายนู้นเขาไม่คิดว่าเป็นรถไงเขาคิดว่าเป็นเศร้าเลยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นอันนี้วายชายสำหรับน้ำท่วมแถวนั้น
1: ใช่ค
2: ่ะทีนี้ยูกันทีซ้ำจังหวัดแล้วค่ะลบมาทีส่งข้าวแวนเรากับสกิดลบมาคือขังในเรื่องของกีฬามวยไทยนี่ต้องบอกว่าสนามกีฬาตีนสุรานนท์คือขาข่าวแฟนมวยแห่ชมการแข่งขันมหกรรมโกบอมวยไทยส่งข่าวเฟสติวัลนะคะส่งเสริมมวยไทยสู่เวทีโลกพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและกระฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบอุทกภัยค่ะบริเวณบรรยากาศนะคะบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาตีนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์นะคะจากแฟนมวยไทยที่เดินทางมารวมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งก็จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดโกบอมวยไทยสงขลาเฟสติวัลนะคะพิธีเปิดค่ะก็ได้รับเกียรติจากนายสังคมเกิดก้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานผมด้วยนางอุไรวันจันลาบค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายประสงค์บริยรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาลอดจนวนาส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวรวมค่ะ
1: ซึ่งกิจกรรมภายในงานเขาเริ่มต้นโดยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมประสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานค่ะสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทางประเภทชายแล้วก็หญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมแล้วก็สร้างเสียงเชียร์กันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพันโทส้มจิตจงจอฮออดีตนักกีฬามวยสร้างกลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานเลยค่ะโดยนางอุไรวันจันลาพวงหน่วยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่างานครั้งนี้เนี่ยทางกกท.ได้เลือกกีฬาเอามวยไทยมาเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตลอดจนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงด้านกีฬาข่าวกับประเพณีท้องถิ่นสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมค่ะตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาภายหลังจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมาด้วยค่ะ
2: สำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่สุ่นใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมชมค่ะการแข่งขันและการสัมผัสประสบการณ์มวยไทยได้ซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน69วันนี้ยังมีเวลานะที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตีนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและก็นอกจากนี้ค่ะวันนี้นะ30กันยายนก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไฮร็อกมวยไทยด้วยเพื่อที่จะรวมทดสอบและก็ประชันสมรรถภาพทางร่างกายท่ามกลางบรรยากาศของมหกรรมกีฬาทีผสมผสานทางกีฬาวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวไว้อย่างลงตัวค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
3: ที่ส่งเสริมมวยไทยของเรานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดทุกข์ภัยในปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะคะจะเป็น GMC นะคะไฮร็อกสำหรับกีฬามวยค่ะก็จะมีอีกหนึ่งวันในตรงนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ประชาชนในจังหวัดสงขลานะคะที่อยากจะมาทดสอบในการออกกำลังกายโดยวิธีการไฮร็อกนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กิจกรรมมวยไทยนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะ
1: ปิดท้ายกันด้วยข้อตัวเลขไม่ควรพลาด
2: เคอะไรแต่เช้านั้น
1: มันค่ะหลายคนเนี่ยลืมเลยแหละว่าฟันถึงไหนไรถึงกับไปเจอไรมาบ้างเพื่อจะเอามาคำนวณเป็นตัวเลข
2: จิ้งจอกต๊อกมากี่ตัวอะไรเป็นเนี่ย
1: โรง

0: ตักกี้ที่หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะแต่ชวนไทยวันนี้จะบอกว่ามีงูจงอางค่ะเห็นว่ายาวเกือบเซเมตรบุกไปที่บ้านของชาวอำเภอนาทวีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษจังหวัดสงขลาเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวีหลังจากพบงูจงอางขนาดใหญ่เนี่ยไปซุกตัวอยู่บริเวณข้างทางต้นไม้ที่อยู่แขบานวัดความยาวได้ประมาณ 3.8 เมตรก็เกือบเซเมตรนั่นแหละนะก่อนที่จะเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะนายทวีศักดิ์บุญเซ่เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งูจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อบต.สะทอนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะเขาเข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่21/13หมู่ที่1ตำบลทับช้างอำเภอนาทวีค่ะหลังได้รับแจ้งจากนายพานุมาตรแก้วทองอายุ51ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านนั้นได้ยินเสียงหมาเห่าดังผิดปกติก็เลยเดินออกไปเล่แล้วก็นี่แหละไปพบกับงูจงอางขนาดใหญ่ซุกตัวอยู่บริเวณข้างทางต้นไม้ที่อยู่เคๆหน้าบ้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาให้ช่วยเหลือค่ะโดยหลังรับแจ้งก็ทีมปราบอสรพิษแล้วก็ทีมกู้ชีพเขาเอาอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวก็พบงูจงอางขนาดใหญ่นั่นแหละคดอยู่ข้างกระถางต้นไม้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปจับโดยใช้ความระมัดระวังเพื่อจะป้องกันอันตรายเพราะมันตัวใหญ่นะก่อนจะสามารถควบคุมส่วนหัวของงูไว้ได้แล้วก็เอาออกจากบริเวณบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: จากการตรวจสอบกับพบนะคะว่างูจงอางตัวดังกล่าวนั้นแหละเขาวัดอยู
0: ่
1: ได้ประมาณ 3.8 เมตรเกือบเซ่เลยนะคะแล้วก็อยู่แบบอุดมสมบูรณ์กันนะ
0: อ้วนเน
1: อะอิ่มๆเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยนำไส้ซอบแล้วก็เตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงและก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องบอกว่าสร้างความสนใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่มารวมสังเกตการในการจับงูตัวนี้กันและก็ฝากเตือนประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าพบสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานข้าวบ้านในควรที่ว่าข้าวไปแคร์หรือว่าพยายามจับด้วยตัวเอง
0: อ
1: ันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญหรือว่ากู้ภัยที่เขาแบบเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ยังเข้าไปดำเนินการนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ต้องพอบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นงูเขี้ยวไม่ปืองูเขี้ยวธรรมดาไม่ผิดแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูเขี้ยวห้างไม้ก็ได้แต่นี่คือเป็นงูจงอางก็ถ้าเกิดเป็นพันนีลักษณะพันนีเนี่ยรู้แล้วว่าตกใจแต่สิ่งแรกที่ควรทำก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้เข้ามาจับกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะยกไปนาบานล่างบานก็แลให้ดีนะว่าสะอาดปลอดภัยหรือไม่นะคะเอาละค่ะเวลาของพี่รับครับเขาวันนี้แม่แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมุนน้องนัดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการรอบภูมิภาคนี่ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับที่นี่คือศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการฝึกอาชีพที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้นะครับโดยที่นี่นะครับเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเข้ามาพัฒนาทักษะเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพและนำความรู้กลับไปสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในครอบครัวและชุมชนจากพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพจากการลงมือทำสู่โอกาสของคนชายแดนใต้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายการรอบภูมิภาคประจำวันนี้กันเลยครับ
1: ค่ะก็ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีนะคะภารกิจหลักของเราก็คือเราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการฝึกแล้วก็พัฒนาอาชีพนะคะอย่างกิจกรรมในวันนี้นะคะที่จะได้เห็นอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของการสอนในเรื่องของการทำอาหารนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการทำขนมเปียกปูนใบเตยนะคะเดี๋ยวลองให้สาวๆเขาได้แนะนำนะคะว่าขนมของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
2: ครับผมอันนี้เราก็โดยจะมีทีมงานหรือว่าสตาฟจากที่นี่ใช่ไหมครับเป็นผู้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนจากที่นี่ใช่ไหมครับครับผมตอนนี้มีขนมอะไรกันบ้างครับที่เราทำเนี่ยทำอะไรอยู่ครับ
3: วันนี้เราทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ครับผมมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างครับ
3: มีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งเท้าแยมม่อมแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำปูนใสน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ
2: ครับผมมาดูวิธีการทำขนมเปียกปูนกันต่อเลยครับ
3: เราจะบีบให้เป็นกุหลาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าค่ะ
2: แต่งหน้าเพื่อความสวยงามกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เราใส่อะไรครับ
3: งาขาวค่ะ
2: งาขาว
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็มาใส่ดอกไม้ต่อ
3: ใช่
2: ดอกไม้นี่ก็มาจากในแปลงตรงนี้เลย
3: ในสวนใช่ค่ะนี่จะเป็นกะทิสดค่ะ
2: ใส่กะทิ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็จะเป็นการใส่กะทิอ๋อมีการเจาะแบบนี
3: ้
2: อ๋อกะทิสด
3: ใช่ค่ะ
2: สวยงามสวยงามลองมาชิมดูนะครับว่าฝีมือขนมเปียกปูนของแม่บ้านที่นี่เป็นยังไงบ้างคิดว่าแม่บ้านก่อนนะ
3: ต้องบีบน้ำกะทิสดลงบนใบเตยก่อนนะคะต้อง
2: บีบนี่กะทิสดเมื่อกี้นะครับที่เขามาเจาะตรงนี้เนี่ยเป็นกะทิสดสดแบบนี้เลยนะครับต้องมาบีบตรงนี้เนี่ย3 2 1โอ้
4: ดอกไม้ก็ทานได้
2: ดอกไม้ก็ทานได้
5: จะ
2: ตัดสิน
5: ก
2: ัน
5: ทางไ
2: ม่
5: ได้นะ
2: บิสเลอร์มันที่อร่อยหอมหอมดอกไม้ใช่ไหม
3: ใบเตย
2: หอมใบเตยอ๋อนึกว่าดอกไม้ว่าทำไมมันรสชาติแตกต่างกับใบเตยหวานหวานน้ำตาลใช่ไหม
3: ใช่มีน้ำตาลมะพร้าวด้วย
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวอร่อยทีนี้จากการที่เรามาฝึกอาชีพตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: การตอบรับดีค่ะชาวบ้านให้ความสนใจดีมากใช่ค่ะก็คือชาวบ้านเข้ามาเรียนทำขนมหลายรุ่น มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก
2: จากขนมเปียกปูนแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ก็จะเป็นดูเหมือนว่าเป็นการทำน้ำนะฮะไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะพร้าวหรือว่าน้ำอะไรนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูเองนะครับอันนี้ทำน้ำอะไรกะ
6: ทำน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะ
2: น้ำผึ้งมะนาวโซดา
6: ค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งที่เราใช้จะเป็นน้ำผึ้งชนโรงนะคะซึ่งในฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีค่ะเราจะมีฐานการเรียนรู้เป็นการเลี้ยงผึ้งชนโรงค่ะในฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกค่ะจะเป็นพันขนเงินค่ะซึ่งมันจะมีความหวาน ความหวานมากกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะสูตรของศูนย์ฝึกนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการเลี้ยงผึ้งเองนะคะเราก็จะไม่ผสมกับไซรัปเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งชนรงค์ที่เป็นพันขนเงินนะคะ
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เลยใช่ไหม
6: เป็นน้ำผึ้งแท้เลยค่ะ40 ml นะคะแล
2: ้
6: วก็ผสมกับน้ำมะนาวค่ะ
2: สิบนี่มะนาว
6: มะนาวนะคะมะนาวเนี่ยก็เป็นมะนาวที่สด
2: มาจากสวนที่นี่
6: มาจากสวนที่นี่เช่นเดียวกัน
2: แทบจะไม่ต้องซื้อเลย
6: แทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะคะในปริมาณ

0: อันที่ถ้าสมมุติว่าไม่เยอะมากค่ะก็เราใช้10 ml นะคะในรสชาติที่เป็นความเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็เราใช้โซดาผสม10 ml ค่ะ
1: นี่ก็เป็นน้ำโซดา
0: ค่ะ
1: น้ำโซดาก็เป็นน้ำโซดาที่เรามาซื้อจากเซเว่นจากตลาดทั่วไป
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าจะเป็นแนะนำให้เป็นแนะนำยี่ห้อสีแดงค่ะเพราะว่าถ้าสีดำเนี่ยรสชาติโซดาจะขมค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยมีการอาการไออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะผสมเกลือค่ะเพื่อเป็นการที่จะทำให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็บรรเทา
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเรามาม
1: าดูการผสม
0: มาดูการผสมนะคะ
1: ครับผมขั้นตอนแรกก็คือ
0: เราจะใช้
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งนะ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็นน้ำผึ้งชนโรงสดแท้ๆมาจากที่นี่เลย
0: ค่ะ
1: นะครับผมอันนี้เขาใส่ในฝานะครับนี่ก็ใส่ในฝาแล้วนะครับผู้ชมครับต้องให้ดูขนาดปริมาณด้วยอ๋อประมาณนี้ประมาณกี่เขาเรียกว่าอะไรก
0: ี่40 ml
1: 40 ml ค่ะแล้วก็จากนี
0: ้เราก็เทใส่ใน
1: นี้เลย
0: ในแก้วก่อนนะคะ
1: นี่นะ
0: เสร็จแล้วคะ
1: เสร็จแล้ว
0: น้ำมะนาวค่ะ
1: มะนาวสดๆที่เพิ่ง
0: มะนาวสดๆที่เราเพิ่งคั้นมานะคะ
1: นี่นะครับ
0: เราจะใช้ประมาณ10 ml แต่ถ้าสมมุติว่าบางท่านเนี่ยไม่ต้องการความเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องถึงนะคะ
1: นี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็มาผสมในนี้เลย
0: ค่ะมาผสมเนื่องจากว่าการที่เราผสมก่อนนะคะจะทำให้ความเหนียวของน้ำผึ้งอะค่ะมันเข้ากันค่ะแล้วก็เราใส่โซดาประมาณ10 ml ค่ะ
1: 10 ml ใส่ในนี้เลย
0: ค่ะ
1: 3 2 1แล้วก็มาผสมกัน
0: มาผสมกันค่ะเสร็จแล้วเราคนก่อนนะคะ
1: คน
0: อย่าลืมคนก่อนนะคะ
1: ต้องคนก่อน
0: ค่ะถ้าคนใหม่นี่ไม่ได
1: ้คนใหม่นี่อดแน่เลย
0: คนใหม่นี่อดค่ะแล้วเริ่มแรกนะคะเรานำที่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราผสมแล้วเนี่ยใส่ลงไปก้นแก้วก่อนนะคะสาเหตุเนื่องมาจากว่าเราจะเพิ่มเลเวลของน้ำค่ะให้มีความเป็นชันค่ะค่ะ
1: นี่นะครับผู้ชมครับวันนี้เนี่ยได้ไปกินน้ำผึ้งโซดาสดสดสดสดเย็นๆนะครับไม่ใช่สดสดร้อนๆนะฮะอร่อยเข้มถึงใจอร่อยมากๆเลยนะครับผู้ชมต้องมาชิมเองนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปนี่ผ่านแถวนี้เนี่ยเขาสามารถเดินแวะเข้ามาชิมได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ค่ะแต่ต้องบอกล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่เราจะไปเก็บน้ำผึ้งมาก่อน
1: จะไปหัดใหญ่10โมงมาถึงแสดงว่าต้องมาถึงที่นี่สักประมาณ8โมงเช้าเลย
0: แต่ถ้าสมมติว่าแจ้งล่วงหน้าบางทีเราก็ได้เก็บผลิตภัณฑ์เหมือนได้เก็บน้ำผึ้งไว้อ่ะค่ะเราก็จะมีสต็อกไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเก็บก่อนค่ะสามารถ walk in เข้ามาแล้วสามารถ request เลยว่าน้ำผึ้งมะนาวโซดาของศูนย์ฝึก1ชุดค่ะถ้า1ชุดก็จะอยู่ที่ราคาสูงนะ
1: ไม่เป็นไรเพราะมาที่นี่แล้วเนี่ยเขาชมครับการันตีได้นะครับว่าเป็นของแท้เลยไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ
0: ้
1: นอร่อยจริงๆต้องมาแล้วเนี่ยเขาชมครับผู้ชมครับหลังจากที่เราได้มีการชิมขนมแล้วแล้วก็มีการชิมน้ำนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราก็พาน้ำไปดูในส่วนต่างๆด้วยนะครับและตอนนี้ผมกำลังอยู่กับ
2: ผอ.
1: ชื่ออะไรครับผอ.
2: ชื่อฮัมดันครับ
1: ชื่อฮัมดันผอ.ฮัมดันวันนี้ผอ.ฮัมดันนี่จะพาผมไปที่ไหนบ้างครับ
2: วันนี้จะไปดูในฐานการเรียนรู้นะครับว่าในศูนย์ฝึกปัตตานีของเราเนี่ยมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับว่านอกจากที่เราชมกันแล้วนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็จะมีแปลงมีฐานการเรียนรู้ให้น้องๆที่สนใจนะครับแล้วโรงเรียนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาศึกษาดูงานหรือว่าเรียนรู้ได้นะครับ
1: ครับผมเรามีฐานทั้งหมดกี่ฐานฮะ
2: ในฐานการเรียนรู้ตรงนี้นะครับที่หลักๆก็จะมีประมาณ8ฐานนะคร
1: ับ8ฐาน
2: ครับอันนี้ฐานแรกเลยตรงนี้คือจะเป็นเรื่องของเกษตรธรรมชาติครับ
1: ที่จะทำการเกษตรก็มาเรียนรู้ที่นี่ได
2: ้ได้ครับ
1: คือการทำเกษตรของที่นี่เราสอนให้กับผู้มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยโดยไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช้สารเคมีเลยครับที่นี่นะครับจะไม่มีสารเคมีเพราะว่าเป็นในเรื่องของเกษตรธรรมชาติที่ปลอดสารพิษจริงๆครับนี่ก็จะเป็นแปลงสาธิต
1: ครับผม
2: ให้น้องๆได้ปฏิบัติครับตรงนี้
1: นี่นะครับผู้ชมครับก็เป็นแปลงเกษตรธรรมชาตินะครับแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบธรรมชาติเดี๋ยวไปดูข้างในนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังปลูกอะไรอยู่ครับพ่อ
2: ตอนนี้เพิ่งเก็บแปลงตอนนี้เรากำลังลงดาวเรืองอยู่ไอ้ลงทานตะวันนะครับทีนี้เกษตรแปลงสาธิตตรงนี้นะครับก็คือเป็นแปลงสาธิตของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ MOA นะครับ MOA แบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีปลูกดอกไม้ข้างๆนะครับแล้วก็

0: มีทุกร้านก็จะมีผักต่างๆครับ
1: เขาก็มีกรอบของเขาก
0: รอบของเขา
1: ครับผมโอเคนี่ก็เป็นฐานแรกนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบธรรมชาตินะครับผู้ชมครับ

0: เดี๋ยวแปลงต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อครับพ
1: ่
0: อ
1: ไปเป็นผักยกแคร่นะครับ
0: แล้วก็ผักยกแคร
1: ่ผักคุณเมืองนะครับแล้วก็ผักเพราะว่าตรงนี้จะมีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้หนึ่งให้กับชาวบ้านที่เขาสนใจอยากจะปลูกผักแต่ว่าเจอปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: ครับก็สามารถที่จะปลูกผักที่แบบผักหนีน้ำนะครับนี่จะเป็นผักยกแคร่นะครับ
0: ครับผมเวลาน้ำท่วมมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงว
1: ่
0: าผักนี่จะเสียไปกับน้ำด้วยเพราะมันอยู่ที่สูงอยู่เหนือน้ำ

0: ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักยกแคร่นะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรที่ว่าปลูกผักแล้วโซนตรงนี้เราคือจะเน้นปลอดสารพิษโดยตรงครับซึ่งถ้าว่าชาวบ้านเข้ามาเราจะสอนตั้งแต่ผสมดินถ้าดินมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับก็วันนี้สามารถเก็บผักบางส่วนได้เลย
1: ผักก็กินได้แล้วใช่ไหม
0: กินได้เลยครับ
1: คือถ้าเกิดว่าจะมากินผักแบบสดๆที่นี่ก็กินได้เลย
0: เด็ดกิน
1: เด็ดกินได้เลย
0: ถ้าเด็กมาคือสามารถเด็ดกินได้เลยในแปลงนะครับเพราะตอนนี้เรามาลองปลูกกับผักชีกลายว่าไม่แมลงไม่เข้าเลย
1: นี่ก็เป็นผักสดๆเลยใช่ไหม
0: กวางตุ้ง
1: กวางตุ้ง
0: อนุปลูกเดียวๆไม่มีผักชีแมงลงตอนนี้พอมาแซมผักชี
2: ผักชีมัน
0: มีกลิ่นก็เลย
1: ผักชีก็จะเป็นตัวกำจัดแมลงอยู่ที
0: ่ช่วยไล่แมลงกลายว่าก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีกับเบบี้แครอทอันนี้จะเป็นเบบี้แครอทครับผมถ้าหัวไม่มือ
1: เบบี้แครอท
0: ยังต้องสักพักยังครับต้องรอไปเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเราถึงจะเก็บได้ถ้าบางกิจกรรมเราก็จะเอาเก็บผักในแปลงให้เด็กลองปั่นทำเป็นน้ำผักเพื่อสุขภาพนะครับกิจกรรมแต่และรุ่นเราจะทำไม่เหมือนกันนะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปกินได้ไปทานได้ไปดื่มได้ไปดูตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับ
3: ตรงนี้เราผ่านจุดเช็คอินของศูนย์ฝึกก่อนนะคะ
1: นี่ใครมาที่นี่ก็ต้องเช็คอินตรงนี้นะครับผู้ชมครับ
3: ถ้าวันที่แดดออกก็ทานตะวันก็จะสู้แดดหน่อยนะคะวันนี้อาจจะมีแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะมีทานตะวันมีดอกไม้นะคะให้แบบสาวๆมาเช็คอินส่วนมากคุณครูก็จะมาเช็คอินกันมุมนี้นะคะ
1: ครับผมก็มีทั้งจุดเช็คอินก็เรียกได้ว่านอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งเช็คอินด้วย
3: ใช่ไปคุณครูก็จะเป็นแบบว่าเป็นสายคอนเทนต์นะคะก็คือส่วนมากในเมืองเนี่ยมันหาที่ดำนาอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้แล้ว
1: ใช่ใช่
3: ก็จะมีที่ตรงนี
1: ้อ๋อตรงนี้เป็นแปลงนาใช่ไหม
3: ตรงนี้เด็กจะลงดำนาเลยค่ะ
1: แล้วเวลาเด็กๆ เข้ามาที่นี่เขาสามารถจะไถนาด้วยหรือเปล่า
3: ไถนาตอนนี้เรายังไม่ได้ให้เด็กไถค่ะแต่ว่าเราจะมีการไถนาให้ดูว่าเนี่ยการทำนามันต้องมีทำอะไรบ้างแต่เด็กเนี่ยจะได้ลงมือในการลงไปดำนาเอง
1: อ๋อครับผมเดี๋ยวนี้จะหาคนไถนาก็ค่อนข้างยากแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะยาก
1: แทบจะไม่มีเนาะ
3: ใช่ค่ะก็คือจะมีให้เด็กให้เห็นคือสมมติฝั่งนี้อ่ะเด็กได้ดูว่าเขาทำนาก่อนจะต้องมีการปลูกข้าวทำไงก็จะมีคุณครูเราสาธิตให้ดูส่วนเด็กเล็กค่ะก็จะมีทางลงมาเด็กก็จะได้ลงนาตรงนี้เป็นฐานที่เด็กชอบมากๆเลยค่ะเวลาแบบจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นฐานระดับต้นๆเลยที่แบบโรงเรียนเขาจะเลือกมาว่าขอให้เด็กได้ลงดำนาแล้วก็เด็กก็จะมีเตรียมผ้าเตรียมมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาเพราะเขาจะแบบลงเล่นบางครั้งก็จะมีให้จับปลาด้วยเลยในนี้ใช่ค่ะ
1: ปลานี่มาจากของทุ่งนาตรงนี้หรือว่ามันมาปล่อย
3: มีเรามีบ่อตรงน
1: ี้อ๋อมีบ่อตรงนู้นแล้วก็จับตรงนู้นมาปล่อย
3: มาปล่อยให้เด็กเล่น
1: อ๋อให้เด็กเล่นอ๋อเด็กก็จะสนุกสนานไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับผมอ๋อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับผู้ชมครับเป็นการเรียนรู้จริงๆเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่อ่ะนะ
3: ใช่ค่ะ

0: โอเควิทยากรคนต่อไปคือ
1: ครับผมพี่เบิร์ดนะครับ
0: พี่เบิร์ด
1: ปนุษย์นรพันธ์นะครับผมรับผิดชอบหลักๆอยู่ที่ฐานเรียนรู้สถานีเห็ดนะครับโดยของเราปกติเราก็จะเป็นศูนย์สาธิตทดลองกันเพราะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมแล้วก็เห็ดลินจืดช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็ดนางฟ้ากับนางลม
0: ครับผม
1: อ
0: ๋อของพี่เบิร์ดนี่ก็จะดูแลเฉพาะเรื่องของเห็ดเรื่องเห็ดก็ต้องมาที่นี่ต้องหาพี่เบิร์ด
1: ใช่ครับเดี๋ยวใคร
0: ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาดูกัน
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
0: การเพาะเห็ด
1: ครับผม
0: ค
1: ือเราทำทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยการผสมส่วนผสมทำก้อนนะครับทำก้อนเห็ดเราทำตั้งแต่ขั้นแรกเลยโดยวัสดุหลักมีขี้เลื่อยยางพาราครับขี้เลื่อยยางพารามีลำละเอียด
0: ครับผม
1: บูนขาวยิปซั
0: ม
1: แล้วก็ดีเกลือนะครับอันนี้คือวัสดุเพาะส่วนอุปกรณ์ก็มีเนี่ยครับมีคอขวดครับผมมีจุกประหยัดสำลีแล้วก็สำลีหยาบแล้วก็ส่วนนี้แบบนี้ก็จะเป็นถุงเพาะเห็ดเป็นถุงเพาะเห็ดโดยเฉพาะเป็นถุงที่พับก้นมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำเป็นก้อนเนี่ยโดยที่ด้านนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่ที่ได้ทำไปวันก่อน
0: อ
1: ันนี้ทำเป็นก้อนแล้วก็หยอดเชื้อแล้วด้วยครับผมทำเป็นก้อนอันนี้เชื้อเริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินนิดหน่อยก็จะเขียนวันที่ไว้
0: อันนี้ก็มาจากส่วนผสมเมื่อกี้เลย
1: ใช่ครับอันนี้คือก้อนที่ถ้าพี่สังเกตดูที่เป็นสีขาวๆนี่คือเชื้อเดินแล้วเราจะเขียนวันที่ที่หยอดเชื้อไว้ด้วย
0: ครับผม
1: แล้วมันประมาณ 30-45 วันก็จะเชื้อจะเดินเต็มนะครับแต่เดินเต็มแบบนี้นี่ลักษณะจะคล้ายๆแบบอันนี้เดินเต็มแล้วเดินเต็มแล้วแบบนี้นะครับ
0: นู่นน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะ
1: ครับผม
0: ครึ่งกิโล
1: ได้ครับเพราะตอนมันจะเริ่มเบาขึ้นเพราะตอนทำครั้งแรกผมจะให้ก้อนหนึ่งประมาณ700กรั
0: ม
1: 700กรัมครับก็จะได้ก้อนเท่าๆกันสวยๆได้แล้วก็พอหลังจากนี้ก็จะไปเปิดดอกเห็ดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเหมือนโรงเรียนเพาะเชื้อนะครับเป็นมีชั้นวางแล้วเพาะเชื้อแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เปิดแล้วแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีเยอะไหม
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นโรงเพาะเห็ด
1: โรงอันนี้เปิดดอกครับเปิดดอกเห็ดนะไม่รู้มีโชว์ไหมวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้อายุหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: อายุประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ยังออกอยู่แต่ว่าวันเมื่อวานเก็บไปแล้ววันนี้ไม่ได้ออกแต่ไม่แน่ใจเมื่อลงเมื่อกี้เป็นเห็ดนางลมอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านางฟ้ามีอยู่บ้างที่ออกโชว์วันนี
0: ้อันนี้มีเห็ดอยู่
1: นางฟ้า
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วเห็ดที่เราเพาะตรงนี้เราไปทำอะไรฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็เราจะมีเอามาเปิดดอกแบบนี้แล้วก็เก็บก็คือขายกันในขายถูกๆในแถวเนี้ยกำละไอ้3ขีด20บาทขายกันในพนักงานในหน่วยงานราชการแถวเนี้ยไม่ได้เอากำไรเพราะว่าทำเพื่อว่าจะเอาเงินมาหมุนไว้สอนเด็กต่อไปแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าก้อนที่เมื่อกี้ครับที่โชว
0: ์
1: พอเชื้อเดินเต็มแล้วส่วนใหญ่เขามาขอซื
0: ้อ
1: มีทางและข้าราชการของหน่วยงานราชการแถวนี้มาขอซื้อทีละ10ก้อน20ก้อนแล้วก็จะมีโรงเรียนในสพท.
0: ครับผม
1: มาขอซื้อบางที 2-300 ก้อน 4-500 ก้
0: อ
1: นก็แล้วแต่ออเดอร์ที่เขาสั่งเดี๋ยวทำไม่ค่อยทันเพราะว่าก็จะมีเด็กมาเรียนพอเด็กมาเรียนนะครับหลักๆเราจะสอนทุกครบทุกขั้นตอนแต่ว่าจะให้เด็กปฏิบัติก็คือทำก้อนพอเด็กทำก้อนปุ๊บเราจะให้ก้อนที่เชื้อเดินเต็มแล้วแลกให้เด็กกลับไปเปิดที่บ้านทดลองดู

0: ใครที่เป็นสายเซลฟี่นะครับผู้ชมครับมาที่นี่ก็มีจุดเช็คอินด้วยนะครับโดยเฉพาะรถคันนี้เป็นรถโบราณที่หาดูได้ยากเลยครับมันก็มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยรถคันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถอะไรครับพี
1: ่รถคันนี้ค่ะมันเป็นรถเก่าของที่นี่ค่ะแต่เป็นจำลองรถที่เป็นเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงใช้ทอดพระเนตรนะคะลงในพื้นที่นะคะตามพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นรถจิ๊บแล้วก็จะมีคล้ายๆถ้าใครเห็นภาพที่ท่านไปลงพื้นที่ตรงสะพานนะคะก็จะมีรถจิ๊บเนี่ยแล้วท่านก็จะถือว่าทรงงานตรงที่รถได้เลยก็คือมีการนั่งพิงรถโดยที่ไม่ต้องมีโต๊ะอะไรมาจัดแจงอะคะท่านก็คือเป็นคนที่ง่ายๆลงมือง่ายๆก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตามรอยพระราชกรณียกิจได้เช่นเดียวกันค่ะ

ผู้ชมครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีนั่นเองครับผู้ชมครับบริเวณแห่งนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้เขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่จะมาศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับหรือว่าเรามีความสนใจที่จะทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับเราก็สามารถที่จะประสานงานพูดคุยติดต่อมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ดูงานที่นี่กันได้นะครับโดยทางศูนย์แห่งนี้เองเขาก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่จะพาลูกๆนักเรียนของเรามาศึกษาดูงานที่นี่เขาก็เปิดโอกาสไว้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็น

ว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

ครศรีธรรมราชจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ธนกรลุยหาดใหญ่สัมมนาเปิดประตูท่องเที่ยวไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์มุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยเท่าทัน AI ช่างยะลาประดิษฐ์ซาเล้งยกสูงรับมืออุทกภัยทุกปีสะท้อนระเบียบขนส่งติดตามข่าวสารใน14จังหวัดภาคใต้กับณัฐยาไสยวิริยะและปัสยาอภิโลในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: คะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของใครหลายๆคนนะคะ30กันยายนวัน15ตุลาคมนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
1: ใช่แล้วค่ะต้องรีบลงทะเบียนนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าขอให้พอหน่อยรัฐบาลก็จัดสรรมาให้เรียบร้อยสำหรับพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวกันค่ะจากสิ่งของพระราชทานสู่กำลังใจและโอกาสทางการศึกษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติค่ะที่หอประชุมอาคาร216โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาโดยมีนายสมพงษ์พลชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลานายมามะซูฟีอารงผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทหารตำรวจคณะครูและนักเรียนจำนวน567คนเข้าร่วมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรสิ่งของพระราชทานจำนวน154ชุดและอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดมอบแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2569โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนเน้นย้ำให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีความสามัคคีใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชนและสังคมค่ะ
1: ยังอยู่กับน้องๆเยาวชนชายแดนใต้นะคะจังหวัดปัตตานีค่ะแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนและเยาวชนชายแดนใต้ไทยเบฟโดเมติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุม900คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเบฟโดเมติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณธานทิพย์สิรินุพงศ์ผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะนักกีฬาเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะกีฬารวมถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ในอนาคตการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง21ตุลาคม2569ณอาคารพละศึกษาอาคาร15มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจำนวนนะคะ321ทีมแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่หอประชุมพักดีดำรงฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำกล่าวคำปฏิญาณและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงมอบแก่ผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน48แห่งพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน4หมู่บ้านพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กล่าวถึงความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชนจากนั้นค่ะได้มีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน48คันกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569และกิจกรรมลานวัฒนธรรมภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินหนังตะลุงและประชาชนเข้าร่วมงานการประชันครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่20มีคณะหนังตะลุงจากภาคใต้สมัครเข้าร่วม25คณะแบ่งเป็นรุ่นอายุ18ถึง39ปีจำนวน11คณะและรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงเหลือรุ่นละ9คณะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกรุ่นอายุ 18-39 ปีจัดระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคม2569ส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดระหว่างวันที่4-6ตุลาคม2569คืนละ3คณะซึ่งการจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดหนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้และเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยเรานะคะกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยที่บริเวณหน้าเสาธงอาคาร1ศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาติไทยและการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติน
0: ักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะได้ถ่ายทอดความรักและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานศิลปะที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชายแดนใต้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปลายผู้กันที่ค่อยๆบรรจงระบายลงบนกระดานไม้สีขาวเส้นสีแต่ละเส้นถูกวาดด้วยความตั้งใจราวกับกำลังค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างจากหัวใจลงบนผืนงานศิลปะนี่คือพลังของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้ความชอบและความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานที่มากกว่าความสวยงามทุกเส้นสายทุกแสงเงาและทุกรายละเอียดล้วนพายผู้พบเห็นต้องหยุดมองและหวนคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพของคนไทยนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปเหมือนเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาและจัดแสดงอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยและทรงอุทิศพระวรกายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมงานศิลปะมาโดยตลอดเพื่อเป็นการทำรงไว้ให้นานาประเทศได้รู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่มีวัฒนธรรมประจำชาติ
3: ในหลวงทำเรื่องน้ำพระองค์ท่านก็จะปลูกป่าใช่ไหมครับวันนี้นโยบายของเราเองก็มีการส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษาบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขณะนี้เราก็มีการปลูกป่าไม้ยืนต้นนะครับ2ปีที่แล้วผมก็ให้นักศึกษาแต่ละห้องเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ยืนต้น1ต้นวันนี้ก็2ปีต้นไม้เหล่านั้นก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับและที่พื้นที่ของเราที่แม่ลานที่ศูนย์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ลำพญานะครับก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการส่งเสริมการปลูกป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อไป
2: ด้วยคุณงามและความดีของสมเด็จพระพันปีหลวงในมุมมองของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่สิ่งเดียวที่พอจะทำได้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักคือการวาดภาพจากกลุ่มเล็กๆค่อยๆก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตและเปลี่ยนไปด้วยความหมายผลงานจิตรกรรมที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยหลากหลายเทคนิคเช่นจิตรกรรมสีน้ำมันจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมโดยงานทุกชิ้นสะท้อนถึงความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์อันโดดเด่นและทรงคุณค่าของเสน่ห์ท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองและสุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปิน
4: เราน่าจะมีกิจกรรมที่ร่วมถวายอาลัยนะครับนั้นร่วมกับศิลปินชายแดนใต้ซึ่งอาจารย์วินัยก็เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรแล้วก็เป็นประธานศิลปินชายแดนใต้ก็ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปะศึกษาวาดรูปจำนวน6ชิ้นนะครับเพื่อที่จะถวายความอาลัยนะครับ
5: คือเราใช้ศิลปะนะครับเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่ใช่แค่ภาพวาดศิลปะนะครับแต่เป็นการบันทึกความทรงจำประสบการณ์นะครับที่ดีงามและภาพเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปครับ
2: ในห้วงเวลาที่หลายคนไม่อยากให้มาถึงคือวันที่คนไทยทุกคนต้องร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้ายวันที่หัวใจของคนไทยต้องเผชิญกับความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อภาพของแม่แห่งแผ่นดินจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่อาจหวนคืนแต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปภาพพระราชกรณียกิจภาพวาดและภาพที่คนไทยหลายบ้านเก็บรักษาไว้จะยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์เป็นความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้ลืมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ค่ะต่อเนื่องด้วยนโยบายของภาครัฐนะคะที่มุ่งจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะโดยครม.นะคะได้เพิ่มวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะปีการผลิต2568ถึง2569ค่ะอีกจำนวน 1,500 กว่าล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการเพิ่มงบประมาณครั้งนี้เพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ยังตกค้างและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมรวม 233,729 ครัวเรือนโดยจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมคุณภาพผลผลิตสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ค่ะสำรองจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงพร้อมกันนี้นะคะทางครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปอีกจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
0: ค่ะช่วงนี้พื้นที่ภาคกลางหลายพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการด่วนรับมือน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงอพยพเพื่อลดความสูญเสียค่ะ รัฐบาลยกระดับการรับมือน้ำท่วมเต็มกำลังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและย้ายยานพาหนะล่วงหน้าหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้เร่งยกของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งและเปิดครัวสนามช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำป้องกันนิคมอุตสาหกรรมส่วนกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคมนาคมจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมตั้งโรงครัวกลางและระดมยานพาหนะกว่า160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ต้องบอกว่าภาคกลางต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันภาคใต้นะคะตอนบนแล้วก็ตอนล่างก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการประกันภัยพิบัติช่วยพี่น้องประชาชนนายรมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งแนวทางการดำเนินโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบซูมคลาวด์มีตติ้งค่ะและติดตามการถ่ายทอดสดจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อช่วยประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนค่ะโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนและประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนพร้อมชี้แจงขั้นตอนการรับค่าสินไหมและการยื่นขอสิทธิ์ขณะเดียวกันค่ะติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะจะนำข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ภัยพิบัตินะคะโดยช่างยะลาค่ะได้ประดิษฐ์ซาเล้งยกสูงรับมืออุทกภัยทุกปีพร้อมกับสะท้อนเสียงสะเทือนใจปมระเบียบขนส่งค่ะจากบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่เนินหูกวางจังหวัดยะลาค่ะที่สร้างความเดือดร้อนและตัดขาดเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้นายทีปกรจันแก้วช่างทำรถพ่วงฝีมือดีวัย55ปีค่ะเจ้าของร้านบริเวณถนนศรีบำรุงหลังธนาคารออมสินสาขายะลาลุกขึ้นมาประดิษฐ์คิดค้นรถซาเล้งหรือว่ารถพ่วงข้างยกสูงเตรียมรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามวิกฤตนายธีปกรเล่าถึงที่มาว่าตนเองประกอบอาชีพช่างทำรถพ่วงข้างมานานกว่า10ปีและคลุกคลีในวงการนี้ตั้งแต่อายุ18ปีเมื่อถึงฤดูฝนพื้นที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมสูงทุกปีจึงได้ปรึกษากับบุตรชายและนำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงถ้าถามว่าเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะขี่ลุยน้ำได้สบายเป็นรถจักรยานยนต์ธรรมดาค่ะแค่ถอดของเก่าออกแล้วทำโครงเหล็กเสริมเข้ามาแทนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ถอดเก็บประกอบกลับเป็นรถเดิมโดยระดับน้ำสูง1เมตรก็ยังสามารถขับลุยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สบายๆค่ะ
1: ค่ะสำหรับการลงทุนนะคะไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ต้นทุนค่าวัสดุและโครงสร้างอยู่ที่ไม่เกิน 10,000 บาทใช้เวลาทำประมาณ3วันทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะกิจในครอบครัวและช่วยเหลือชุมชนเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือธุรกิจเนื่องจากไม่ได้ใส่ชกอัพหรือปรับแต่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถขายอย่างจริงจังแต่เมื่อบุตรชายค่ะนำภาพและคลิปโพสต์ลงโซเชียลกลับได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากโดยไม่คาดคิดค่ะ
0: ค่ะถือเป็นภูมิปัญญานะค
1: ะ
0: ที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามที่เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศมุ่งยกระดับความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชใน

0: สมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโดยมีดร.กนพเกตชาติขออภัยค่ะเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชจัดขึ้นด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่เดินทางและข้ามถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่นักเรียนผู้ปกครองประชาชนตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเห็นสะพานลอยมีหลังคาก็ทำให้ผู้ใช้สบายไปด้วยนะคะไม่ร้อนปลอดภัยด้วยก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีสะพานข้ามก็ใช้สะพานข้าม
0: สะพานนะคะ
1: ใช่ค่ะปลอดภัยรวมถึงถ้าเจอทางม้าลายเนี่ยก็ใช้ทางม้าลายปลอดภัยกับผู้สัญจรทั้งคนขับรถแล้วก็ตัวเราเองที่สัญจรผ่านถนนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายจังหวัดนะคะดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้รถถนนค่ะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะ
2: ทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
3: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
4: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
5: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาไปลงพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณธนกรนะคะลงพื้นที่หาดใหญ่ค่ะเปิดสัมมนาประตูท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะคุณธนกรก็เผยด้วยค่ะว่าท่านนายกค่ะมุ่งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้รู้เท่าทัน AI ค่ะบรรยากาศที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาเป็นงานการเปิดประตูท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AD เรียนรู้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนายธนกรกล่าวนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายการสัมมนาในวันนี้นะคะจึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้ AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัยมีจริยธรรมและความรับผิดชอบนอกจากนี้ค่ะนายธนกรยังทิ้งท้ายด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดชัดเจนว่ารัฐบาลจะ

0: สิทธิภาพการทำงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากนี้นะคะยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมความพร้อมแรงงานไทยรับมือกับโลกยุคใหม่ทั้งนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวตรงบริเวณถนนคนเดินหาดใหญ่หน้าลีกาเดนซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาพอสมควรเลยค่ะบรรยากาศของการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว
1: ส่วนบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะภายใต้แนวคิดGlobal มวยไทยสงขลาเฟสติวัลโดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยนางอุไรวันจันลาภผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังมีพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยไทยสากลมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันได้ในวันนี้ก็คือ30กันยายน2569วันสุดท้ายค่ะที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไฮร็อกมวยไทยร่วมทดสอบและประชันสมรรถภาพทางร่างกายท่ามกลางบรรยากาศของมหกรรมกีฬาที่ผสมผสานทั้งกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้อย่างลงตัวค่ะ
2: ที่ส่งเสริมมวยไทยของเรานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ทางการกีฬาของประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้มีอีก1วันนะคะจะเป็น GMC นะคะไฮร็อกสำหรับกีฬามวยค่ะก็จะมีอีก1วันในตรงนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ประชาชนในจังหวัดสงขลานะคะที่อยากจะมาทดสอบในการออกกำลังกายโดยวิธีการไฮร็อกนะคะแต่ว่าเป็นการใช้กิจกรรมมวยไทยนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้1
0: จากมวยไทยนะคะพามาดูภาพกิจกรรมค่ะในการปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้เนี่ยเป็นน้องเยาวชนค่ะโดยสอบต.นะคะปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตค่ะเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเยาวชนจังหวัดยะลาและปัตตานีค่ะรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทานแสงภูมิรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนด้วยกันค่ะรองในขณะที่การสอบตกล่าวพบปะน้องๆเยาวชนว่าทุกวันนี้เราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริงให้มีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสามารถนำมุมมองดีๆมาสร้างสรรค์เล่าผ่านคลิปหรือเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของคนนอกพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะต้องขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของเยาวชนนะคะโดยเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะลงพื้นที่อควาเรียมและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเดินทางมาทัศนศึกษาในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีม NBT ภูเก็ตและสวทภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาในพื้นที่ครั้งนี้ ดยคณะเยาวชนได้เดินทางไปยังภูเก็ตอควาเรียมเพื่อชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาฉลามปลาการ์ตูนและสัตว์น้ำอีกหลายประเภทพร้อมชมอุโมงค์จัดแสดงปลาและเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะรวมถึงระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทนอกจากนี้ยังได้รับชมแอนิเมชันตำนานเมืองผลึกเมืองขออภัยค่ะตำนานเมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์ก่อนเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเหมืองแร่ดีบุกและวิถีชีวิตชาวเหมืองรวมถึงเรื่องราวการกำเนิดโลกระบบสุริยะสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์ตลอดจนขั้นตอนการถลุงและแปรรูปแร่เรื่องราวการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและการแต่งกายแบบบ้าบ๋าสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ดำเนินการโดยมีนายอารีวงอรยะเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลาได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเรียนรู้วิถีชีวิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะกลุ่มสมัชชาคนจนค่ะรวมตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคัดค้านการนำอนุสัญญายูป๊อปนะคะ1991เข้าสู่การเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ค่ะเรียกร้องให้ถอนประเด็นดังกล่าวนี้ออกจากการประชุมที่บริเวณชายหาดเลพังจังหวัดภูเก็ตกลุ่มสมัชชาคนจนพร้อมเกษตรกรและเครือข่ายจากพื้นที่ภาคใต้รวมตัวกันเปิดเวทีปราศัยแสดงจุดยืนคัดค้านการนำอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูป๊อป1991เข้าสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปรอบที่10นำโดยนายไผ่ทูลสร้อยโสดเลขาธิการสมัชชาคนจนพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายก่อนเคลื่อนขบวนพร้อมป้ายข้อความและธงเชิงสัญลักษณ์มายังบริเวณด้านหน้าโรงแรมอังสนาลากูน่าซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ระหว่างวันที่29กันยายนถึง6ตุลาคม2569นี้
1: โดยประเด็นสำคัญที่กลุ่มกังวลค่ะก็คือหากไทยเข้าร่วมอนุสัญญายูป๊อป1991และมีการปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องอาจส่งผลต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์รวมถึงอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนายรัชวิทย์ปิยะปราโมทผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักทั้งนี้ประเด็นยูป๊อป1991ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยค่ะ
0: ต่อเนื่องค่ะด้วยการเดินหน้าจังหวัดภูเก็ตนะคะสู่จังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่ห้องจามจุรี2โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายพุทธิชัยบำรุงรัตน์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยากรและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมท่านท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนะคะกล่าวว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดส่งผลให้ตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2567อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติอย่างต่อเนื่องโดยปี2569ค่ะอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทเยาวชนและรางวัลชมเชยประเภทบุคคลทั่วไปขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569จากกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยค่ะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้ปริมาณขยะยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีในครั้งนี้นะคะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการขยะนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดต่ออย่างมีประสิทธิภาพพร้อมร่วมกันผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป
1: จากภูเก็ตไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้นำตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านอาหารอ่าวนางหลังพบการรวมกลุ่มทำกิจกรรมซาบัตและสงสัยเข้าข่ายนอมินีค่ะ นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษม

0: นครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินเข้าตรวจสอบร้านอาหารไบต์ฮิลีเอลโคเซอร์ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นตั้งอยู่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ถูกเช่าโดยบริษัทเซาเทิร์นโรสจำกัดจดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% พบเปิดเป็นร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่าภายในร้านมีผู้จัดการร้านและพนักงานชายหญิงสัญชาติไทยรวม7คนเป็นร้านจำหน่ายอาหารอิสลามทั่วไปแต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าอาหารและเครื่องดื่มหลายรายการเป็นอาหารนำเข้าจากประเทศอิสราเอลส่วนใหญ่ส่งต่อมาจากศูนย์ซาบัตกรุงเทพมหานครไม่พบเอกสารสำแดงผ่านพิธีการศุลกากรจากการสอบถามพนักงานเล่าว่าทุกวันศุกร์และเสาร์กลุ่มคนชาวอิสราเอลจะมารวมกลุ่มทานอาหารและประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีนายชิมอนชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยอยู่ในตัวเมืองกระบี่เดินทางมาเป็นผู้นำประกอบพิธีนอกจากนี้ภายในร้านยังมีการปิดป้ายรับบริจาคเงินหลายๆจุดในขณะที่ชั้นอื่นๆถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจโนมินีและการกระทำผิดของคนต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของกลุ่มทุนอิสราเอลที่ใช้โนมินีในการถือครองพื้นที่ที่ดินเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเบตงก็มีกระแสข่าวเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
0: ใน
1: เดียวกันค่ะทางอำเภอเบตงนะคะก็ตรวจเข้มการถือครองที่ดินหลังมีกระแสข่าวกลุ่มทุนอิสราเอลใช้โนมินีซื้อที่ดินค่ะเบื้องต้นนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงไม่พบการกระทำผิดปกตินะคะกำชับเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับกรณีนี้ค่ะจากกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับกลุ่มทุนสัญชาติอิสราเอลใช้นอมินีคนไทยกว้านซื้อที่ดินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า100ล้านบาทจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบโดยเร่งด่วนประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งโดดเด่นอากาศดีตลอดทั้งปีพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียและมีทางเข้าออกจำกัดลักษณะคล้ายกับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
0: ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาสาขาเบตงเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างดำเนินธุรกิจที่ใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือชันหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติตามที่เป็นกระแสข่าวค่ะทั้งนี้ในอำเภอเบตงก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวข้างต้นให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์ที่หลายคนกังวลก็คือเห็บที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกรักของเราเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ามีโอกาสในการติดเชื้อแล้วเสี่ยงต่อชีวิตด้วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตือนภัยโรคนะคะ SSTS ค่ะไวรัสอันตรายจากเห็บตัวเล็กพิษร้ายแรงเสี่ยงเสียชีวิตนะคะสูง 12-30% ค่ะนายสิงห์นครใจชื่นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะว่าโรค SFTS นะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมีอาการคือไข้สูงร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ำลงรุนแรงค่ะผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงอาจมีจ้ำเลือดออกตามผิวหนังหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหารทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติจนเสียชีวิตได้โรคนี้นะคะติดต่อได้จากสัตว์สู่คนและติดต่อจากคนสู่คนได้เช่นกันโดยมีเห็บค่ะเป็นพาหะจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรหากสัมผัสบี้หรือแกะตัวเห็บนะคะมีโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะสำหรับการป้องกันคือหนึ่งเลยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเห็บนะคะโดยตรงไม่ควรใช้มือเปล่าบี้หรือแกะเห็บหากจำเป็นต้องทำนะคะควรใส่ถุงมือ2ค่ะหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือทำงานเกษตรกรรมควรรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีรวมถึงค่ะควรทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงเสมอ3สังเกตอาการของตนเองหากผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

0: นอกจากนี้นะคะยังต้องเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดเช่นไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่โควิด -19 และเชื้อไวรัส RSV ขอให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยด้วยความหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยและหากมีไข้สูงเสมหะหนืดข้นนะคะอาการไม่บรรเทาควรที่จะรีบพบแพทย์หรือหน่วยงานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีๆกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารให้ได้รับชมกันอีกค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ทุกภารกิจจะสำเร็จได้หากเราร่วมมือกัน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนสลายวงจรความรุนแรงปราบปรามภัยแทรกซ้อนขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมมุ่งพัฒนาพื้นที่ควบคู่ความมั่นคงสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมสนับสนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข
2: นี่คือ8กิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แนวทางแก้ไขปัญหามั่นคงเพียงผู้พัฒนานำสันติสุขถาวรสู่ชายแดนใต
3: ้ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้จะพาไปเที่ยวคาเฟ่กัน
4: ที่ไหนคะ
3: เป็นคาเฟ่น้องใหม่ใกล้ๆนี้ค่ะ
4: อยากไปเลยค
3: ่
4: ะ
3: ไปกันเลยค่ะ โดยคาเฟ่น้องใหม่ที่ว่านี้ชื่อว่าข้าวเอ็กซ์ลอดโกปีค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ร้านอาหารน้องใหม่ที่ปลุกเศรษฐกิจเมืองยะลาค่ะ ชูเมนูข้าวผัดมันเนื้อโคขุนคาย่าโทสสูตรเด็ดมัดใจสายกินค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะซึ่งคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังข้าวเอ็กซ์ลอดโกปีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารสไตล์โคซี่เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะชูจุดเด่นด้านความอร่อยสดใหม่จานต่อจานและแนวคิดสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักโดยร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ขนาดกระทัดรัดแม้ว่าจะเปิดให้บริการได้ไม่นานแต่ว่ากลับได้รับกระแสตอบรับอย่างดีด้วยความโดดเด่นของเมนูอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีปรุงสดใหม่จานต่อจานค่ะโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ที่สายเนื้อห้ามพลาดอย่างข้าวผัดมันเนื้อโคขุนพิขันย่าที่มีความหอมละมุนแล้วก็รสชาติกลมกล่อมลงตัวค่ะพูดแล้วหิวเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเมนูยอดฮิตเอาใจคนรักความนุ่มละมุนอย่างข้าวไข่ข้นปูกุ้งที่ปรุงรสมาอย่างพอดีค่ะไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปที่สำคัญร้านคอนเฟิร์มว่าไม่ใส่ผงชูรสจึงปลอดภัยแล้วก็ทานได้บ่อยรวมไปถึงเมนูทานเล่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างคาย่าโทสขนมปังปิ้งสังขยาแล้วก็แผ่นเนยสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มหลากหลายเมนูค่ะโดยเมนูอาหารเริ่มต้นเพียง69บาทแล้วก็เครื่องดื่มเริ่มต้น50ถึง55บาทเท่านั้น
4: ค่ะมาฟังเสียงของเจ้าของร้านกันบ้างนะคะคุณอาฟีฟแวอุเซงค่ะเป็นอดีตเชฟผู้มีประสบการณ์จากกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่าอยากกลับมาสร้างธุรกิจที่บ้านเกิดค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เคยช่วยคุณแม่ดูแลร้านอาหารฮาลาลฟู้ดจนกระทั่งได้พบกับพื้นที่นี้บริเวณนี้จึงตัดสินใจเปิดร้านข้าวเอ็กซ์ลอดโกปีนะคะซึ่งร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มซอยกาญจนา1หน้ากศน.ยะลาสามารถที่จะแวะเวียนมาเติมความอร่อยได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นค่ะ
5: ให้ผมกลับมาผมก็ช่วยแม่อยู่ร้านฮาลาลฟู้ดนะครับก็จนผมได้ผมเจอร้านนี้ผมก็เลยมาเปิดร้านเนี่ยครับขึ้นมาจุดเด่นนะครับก็คือว่าร้านจะเป็นข้าวครับเมนูข้าวเมนูแซนด์วิชแล้วก็เมนูน้ำเครื่องดื่มมีหมดร้านเปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับแต่ผลตอบรับดีมากครับขอบคุณครับ
6: ส
5: ช่ครับเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยครับก็คือทุกอย่างในร้านนี้ผมคิดหมดทุกอย่างเลยครับ
3: อยู่ที่ซอยกาญจนา1หน้ากศน.นะคะแวะเวียนกันไปได้ค่ะเห็นข้าวและน่าทานมากเลยค่ะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีโดรนเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาดร.กฤตระดามัทวานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนระหว่างวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะผู้บริหารวิทยากรครูนักเรียนเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของครูและนักเรียนในการใช้งานโดรนอย่างถูกต้องปลอดภัยและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนตลอดจนต่อยอดสู่การประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้โครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูด้านโดรนเป็นการเปิดโอกาสให้ครูนำเทคโนโลยีมาออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงขณะที่นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมในเรื่องของจริงหรือไม่รถที่วิ่งทางเอกถูกเสมอรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่อ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับ

รถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: มาดูกิจกรรมวันอำลาผู้เกษียณอายุราชการกันบ้างนะคะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปิดฉากชีวิตราชการด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่บริเวณลานหน้าอาคาร3ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอในพื้นที่เข้าร่วมแถวพร้อมเพรียงกันกว่า300นายร่วมแสดงมุทิตาจิตและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดระยะการดำรงตำแหน่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้สั่งการแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นและวินัยอันเข้มแข็งให้กับกำลังพลอส.จนกลายเป็นกำลังของประชาชนที่พร้อมเสียสละและยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายปกครองในทุกสถานการณ
1: ์ค่ะท่านนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ฝากข้อคิดและแนวทางปฏิบัติงานแก่สมาชิกอส.ทุกนายให้ยึดมั่นในเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะส่งท้ายด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นเปี่ยมด้วยความผูกพันของพี่น้องชาวยะลารวมพลังแสดงมุทิตาจิตนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในวาระเกษียณอายุราชการซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติราชการก่อนเข้าสู่ภาวะเกษียณอายุราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เปิดจวนผู้ว่าจัดงานเลี้ยงอำลาและแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณใน1ปีแห่งการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ภายในงานนะคะก็ต้องบอกว่ามีบุคคลสำคัญและหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงมาร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมมอบสิ่งของและส่งกำลังใจให้แก่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนางฟารีดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาซึ่งได้กล่าวขอบคุณสมาชิกเหล่ากาชาดและพี่น้องชาวยะลาที่ได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทำงานมาด้วยกันค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะไม่เพียงอำลาอายุราชการทั่วไปแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและครองใจประชาชนอย่างแท้จริงของผู้ว่าก้องสกุลจันทราชที่จะอยู่ในความทรงจำของชาวยะลาตลอดไป
0: มาปิดท้ายข่าวด้วยความคืบหน้าเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในบริเวณร้านสีสมัยดอนยางซูเปอร์สโตร์จังหวัดปัตตานีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบเช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบประตูโกดังสินค้าได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและพบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่โดยรอบจึงเก็บรวบรวมไว้ตรวจพิสูจน์และใช้เป็นหลักฐานทางคดีในเบื้องต้นพบเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมขณะที่บริเวณทางเข้าพบรถบรรทุก6ล้อ1คันถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายบริเวณห้องโดยสารก่อนเกิดเหตุพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หลายคันเข้ามายังบริเวณโกดังพร้อมอาวุธปืนก่อนข่มขู่ให้คนขับรถบรรทุกและพนักงานออกจากพื้นที่จากนั้นแบ่งกำลังออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มแรกนำวัตถุระเบิดไปวางบริเวณประตูโกดังสินค้ากลุ่มที่2นำน้ำมันไปราดรถบรรทุกและจุดไฟเผาขณะที่กลุ่มที่3ทำหน้าที่คุมเชิงโดยรอบก่อนทั้งหมดหลบหนีออกจากพื้นที่นอกจากนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุยังลอบเผากล้องวงจรปิด2จุดได้แก่บริเวณริมถนนทางเข้าบ้านคลองขุดตำบล

0: บางเขาและบริเวณหน้าโรงเรียนกองทัพบกตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกรวมทั้งพบการโรยตะปูเรือใบบนถนนสายปัตตานีหาดใหญ่บริเวณบ้านเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด่นประเด็นใต้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับไปตามเรื่องราวข่าวสารได้ใหม่เวลานี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันณัฏฐยาไสยวิริยะและคุณฟาสยะอภิโลกค่ะรวมถึงทีมข่าว MT South ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

สวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆอีกแล้วค่ะตอนนี้อ้อมอยู่ที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะหลายคนรู้จักจังหวัดชุมพรเพราะว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมมีผลไม้อร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมได้ทานกันแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักจังหวัดชุมพรคือย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อน

0: คะพี่กุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่เราเปิดกันมานานแล้วหรือยังคะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์ชุมพรนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรเมื่อสมัยปี2540เนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจเรายังดีทางกรมศิลปากรก็มีนโยบายที่จะให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนะครับก็มีการสำรวจข้อมูลสำรวจแหล่งประวัติศาสตร์โบราณวัตถุอะไรต่างๆของจังหวัดชุมพรแล้วจึงนำมาศึกษาแล้วก็ก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมพรครับ
0: ประมาณ20กว่าปีน
1: ่
0: าจะได้แล้วก็คือเหมือนกับเขาก็ก่อตั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยอย่างนี้เหรอคะ
1: ทีแรกอะครับพอหลังจากปี40นะครับปี40ก็เศรษฐกิจทรุดตอนนั้นก็เลยทำให้นโยบายนี้ก็ระงับไปนะครับแต่ก็ไปในภายภาคหน้าก็ไม่แน่อาจจะมีมาก็ได้
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงด้านในจะมีให้เราเห็นภาพทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่กุ๋ยวันนี้ค่ะพาเราไปในแต่ละจุดทั้ง8จุดจะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กันที่
1: จุดชวนแสดงจุดแรกครับ
0: จุดแรกที่พี่กุ๋ยบอกเราก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร
1: ครับผมเราเรียกหัวข้อนี้ว่าชุมพรวันนี
0: ้
1: นะครับชุมพรวันนี้เนี่ยการนำเสนอก็เป็นลักษณะแผนที่แล้วก็ภาพนะครับ
0: บัตรที่อ้อมถือนี่คือ
1: บัตรเข้าชมครับบัตรเข้าชมเนี่ยทำหน้าที่ในการเพื่อให้เครื่องทำงานก็คือต้องเสียบบัตรลงไปที่บริเวณที่กำหนดนะครับก็เสียบเลยครับ
0: ด้านไหนก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะพอเราได้บัตรมาเราเสียบปุ๊บเรียบร้อยค่ะพี่กุ้ย
1: ครับผมต่อมานี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับก็คือเป็นอำเภอต่างๆของจังหวัดชุมพร
0: ค่ะ
1: นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอประทิว
0: อ๋อพอเรากดแล้วมันก็จะไปขึ้นตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับกับสถานที่ท่องเที่ยว
0: น
1: ะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับสถานที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีอาณาเขตติดทะเลประมาณ220กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของเรามีค่อนข้างเยอะ
0: นี่อย่างอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นอำเภอปะโต๊ะสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอปะโต๊ะก็เป็นล่องแพล่องแก่งของแม่น้ำปะโต๊
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือในฤดูหนาวครับภูเขาสูงของอำเภอปะโต๊ะเนี่ยเคยมีน้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คะนิ้ง
0: เหมือนที่เราเจอที่ภาคเหนือเหรอ
1: ใช่ครับเคยเวลาอุณหภูมิลดลงต่ำเนี่ยบนยอดเขาของอำเภอปะโต๊ะนี่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นปีไหนหนาวแรงๆหนาวจัดๆนะครับก็สามารถขึ้นไปดูได้ที่ปะโต๊ะ
0: ค่ะอันนี้จุดแรกเหมือนจะแนะนำว่าชุมพรวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมขอลองกดดูก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดู

0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ไปดูชุมพรในวันนี้แล้วนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะ
1: ผม
0: อันนี้คือจุดที่สองที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่กุ้ยเป็นชื่อว่าจุดอะไรนะคะ
1: ก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดชุมพร
0: ก
1: ค
0: ่
1: ร
0: อ
1: ัน บ
0: ประวัติศาสตร์ในจังหวัดชุมพรอันนี้เป็นรูปปั้น
1: ใช่ครับเป็นการจําลองวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยยุคหินใหม่นะครับสมัยยุคหินใหม่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยเราพบโดยทั่วไปเลยนะครับบริเวณที่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีถ้ำแล้วก็มีแหล่งน้ำนะครับหน้าถ้ำหรือว่าไหลผ่านกลางถ้ำก็มี
0: แล้วหลังพอจากนี้ไปอะคะ
1: ก็คือเข้าสู่ยุคโลหะนะครับก็จากหินเข้าสู่โลหะระยะห่างเนี่ยก็ประมาณเป็นพันปีนะครับจากยุคนี้ประมาณ 4,000 ปีเข้าสู่ยุคโลหะเนี่ยประมาณ 1,700 ปีนะครับ
0: โอ้เป็นพันปีเลยกว่าจะเปลี่ยนจากหินเป็นโลหะ
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการรับเอาเทคโนโลยีทางโลหะมาจากที่อื่นเพราะมันมีการก้าวกระโดดจากหินและเข้าสู่ยุคเหล็กเลยถ้าเป็นที่อื่นก็ยังมีทองแดงสำริดแล้วก็เหล็ก
0: แต่เราข้าม

0: มาเลย
1: ข้ามมาเลยเหมือนกับรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเลย
0: ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับวิธีการที่เขาทำโลหะในสมัยนั้น
1: ใช่คร
0: ับ
1: การหลอมเหล
0: ็
1: ก
0: เพราะการหลอมเหล็ก
1: นะครับ
0: คือเหมือนคนจริงมาก
1: หรือว่าสำริดก็ได้ส่วนจะแสดงด้านนี้ก็คือตัวโบราณวัตถุนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนสมัยนั้น
0: เป็นจุดที่3ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราดูตรงไหนก่อนดีคะพี
1: ่ดูด้านนี้ครับไปดูโบราณวัตถุของก่อนประวัติศาสตร์กันก่อน
0: อ๋อว่าพอเขารู้จักการทำเหล็กสำริดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาบ้าง
1: ครับผมที่เหลือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีก็คือพวกก็มีภาชนะดินเผาเครื่องมือหินนะครับใบหอกหินขวานหิน
0: อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในยุคนั้นไหมคะหรือว่าเราจำลองขึ้นมา
1: อันนี้คือของจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวหม้อสามขาหม้อสามขาของจังหวัดชุมพรเนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เคยพบที่อื่นในประเทศไทยก็คือหม้อสามขาทำหน้าที่เป็นการรองรับหม้อก้นกลมนะครับก็คือหม้อด้านบนเนี่ยจะยกขึ้นได
0: ้
1: นะครับแล้วก็วางลงไปก็พอดีนะครับไปนั้นนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเพราะว่าเราพบไม่เคยพบที่แหล่งโบราณคดีอื่นนะครับแต่ที่ชุมพรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราพบ2ใบใบนึงก็คืออยู่ที่เราอีกใบเนี่ยอยู่กับเอกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับทองคำแล้วก็พวกหินคาริเลียนหินคาอาเกสร้อยทองคำสองเส้นเนี่ยมาจากแหล่งโบราณคดีเขาเสกที่อำเภอหลังสวนก็จะเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุที่อายุใกล้เคียงกับชุมชนโบราณเขาสามแก้วลักษณะของแหล่งที่ตั้งชุมชนก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเนินเขาสูงขึ้นมานะครับใกล้ทะเลก็จะเป็นแหล่งที่สามารถรับเอาเรือสินค้านะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นทองคําแท้เหมือนที่
1: ใช่ครับแต่จะต่างกับทองคําปัจจุบันนี้หน่อยนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยทองคําเนี่ยจะเป็นลักษณะของการผสมนะครับมันไม่ใช่ 100% อันนี้เค้าผสมเงินมันจึงทําให้สีทองคําเนี่ยค่อนข้างดูขาว
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ที่เราใส่กันนะครับก็คือเค้าผสมทองแดงสีมันจะค่อนข้างเข้ม
0: มันเข้มกว่าแล้วอย่างตรงนี้ล่ะคะพี
1: ่อันนี้เครื่องมือหินเหมือนกันที่พบที่เขาสามแก้วแล้วก็ที่เขาเสกก็มีทั้งเป็นก้อนหินที่เป็นที่ทําเป็นตารางด้านล่างเนี่ยคือหินทุบเปลือกไม
0: ้
1: มีไว้สําหรับที่จะทุบเปลือกไม้มาทําเป็นเส้นใยทอผ้าอันนี้ก็ขวานหินนะครับจากหินครับต่อมาก็คือเป็นเครื่องมือนะครับประเภทขวานบ้องนะครับขวานใบหอกนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเหล็กที่พบที่เขาสามแก้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์ก็คือกลองหมวกระทึกขนาดเล็กเนี่ยพบไม่เยอะนะครับในโลกนี้มีไม่กี่ใบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นลักษณะของที่เป็นกลองน่าจะใช้ในเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคร
0: ับ เป็นเหล็กเหมือนกันเหรอคะ
1: เป็นสำริดครับ
0: เป็นสำริด
1: สำริดก็คือดีบุกกับทองแดงนำมาผสม
0: อันนี้คือจุดที
1: ่อันนี้เป็นใบเล็กนะครับสำหรับใบใหญ่เนี่ยครับที่พบที่เขาสามแก้วนะครับ
0: อันนี้คือใบยา
1: ใบใหญ่ครับก็มีลายที่หน้ากลองเนี่ยก็มีรูปใบดวงอาทิตย์ตรงกลาง
0: อันนี้พระอาทิตย
1: ์ครับผม
0: สองใบก็จะเหมือนกัน
1: คล้ายกันครับมีรูปนกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่ที่เขาสามแก้วที่พบเนี่ยมันยังมีรูปกบด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้นำมาจัดแสดงนะครับเป็นรูปกบลอยตัวเกาะอยู่สี่ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนั้นก็ใช้เกี่ยวกับพิธีการของ
0: อ๋อเราคิดว่ากลองแต่ละใบก็น่าจะใช้ในพิธีกรรมที่ต่างกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขอฝนอาจจะเป็นรูปหนึ่ง
1: ครับผมแล้วก็
0: อย่างอื่นก็เป็นรูปหน
1: ึ่
0: ง
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปนกเพราะนกมันบินขึ้นสู่ที่สูงได้ติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษได
0: ้
1: นะครับ
0: นี่ถ้าเรามาดูเองไม่มีพี่เข้ามาให้ความรู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือกลองใบใหญ่ในจุดที่3
1: อันนี้ก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
0: หัวเลี้ยวหัวต่อ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนต่อไปค
1: ่ะต่อไปก็คือช่วงเข้าสู่ช่วงประวัติศาสตร์นะครับก็คือช่วงที่เป็นโบราณวัตถุสมัยสุโขทัยอยุธยาลงมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับประมาณ100กว่าปี
0: ค่ะงั้นเราไปดูใกล้ๆค่ะ
1: ครับ
0: อย่างตรงนั้นคืออะไรคะพี่กุ๋ยที่มันเป็นแผ่นมา
1: ใบเสมา
0: อ๋
1: อใบเสมาสมัยอยุธยา
0: ค่ะ
1: จะเห็นได้ว่ามีความงดงามอ่อนช้อยนะครับการแกะสลักหินลวดลายต่าง
0: ๆ
1: สวยมาก
0: อ๋อ กระเถิบมาตรงนี้ก็คือเป็น
1: เศียรพระพุทธรูปหินทราย
0: รูป
1: ครับผม
0: อ๋อเขาอาจจะพบในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีความเชื่อมโยงกัน
1: อันนี้พบที่วัดประเดิมนะครับวัดประเดิมก็คือสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนแรกๆนะครับของจังหวัดชุมพรเพราะมันมีวัดเก่าแล้วก็น่าจะเป็นบริเวณชุมชนที่เป็นที่ตั้งเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะก็มีภาชนะที่หลากหลายเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะ

0: แล้วถัดจากตรงนี้ล่ะคะ
1: ก็คือก็จะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับอัน
0: นี้ที่เราเห็นคืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร
0: ์
1: ช่วงนั้นมีการให้รวบรวมคนนะครับลงมาที่จังหวัดชุมพรเนี่ยขุดเรือต่อเรือไว้สำหรับที่จะรอกองทัพลงมาสมทบแล้วก็ยกไปตีมฤตถวายนะครับตอนที่มีการแข่งเมืองหรือมีการลุกรานของพม่านะครับก็จะมีการตั้งทัพที่ชุมพรก่อนอาจจะเป็นชื่อที่มาหนึ่งของจังหวัดชุมพรก็คือคำว่าประชุมพลหรือรวบรวมพลก็ได้นะครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในสมัยนี้คือมันอยู่ในพื้นที่ไหนของชุมพรคะพี
1: ่ส่วนนี้เนี่ยน่าจะอยู่โซนที่เป็นฝั่งอันดามัน
0: อันดามัน
1: ก็คือช่วงที่ติดระนองปัจจุบันนี
0: ้
1: แต่ทัพหรือบันทึกของกองทัพเนี่ยให้ว่าให้เกณฑ์คนมาที่ชุมพร
0: ค่ะแล้วก็ถัดไป
1: ต่อมาทางด้านนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มาที่จังหวัดชุมพรโดยเสด็จทางเรือนะครับมหาครับเดินทางมาเนี่ยเพื่อวาพาดจังหวัดชุมพรจุดที่ท่านแวะก็คือเกาะลังกาจิวเกาะลังกาจิวเนี่ยจะมีท่านเสด็จทั้งหมด3ครั้งนะครับไปดูการเก็บรังนกครับก็ช่วงนั้นเนี่ยภาษีรังนกของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญกับประเทศ
0: นะครับท่านก็เลยเสด็จมา
1: ครับทุกครั้งใช่ครับทุกครั้งก็จะสลักเครื่องหมายจวรหรือว่าพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่5รวมถึงรัตนโกสินทร์ศกที่เสด็จด้วยก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของอำเภอหลังสวน
0: ค
1: ่ะณวัดถ้ำทองเงินที่อำเภอหลังสวนก็จะมีเครื่องหมายจวรแล้วก็รัตนโกสินทร์ศกที่108
0: ค่ะท่านสลักเอาไว้ที่ไหนคะพ
1: ี่วัดถ้ำเขาเงินครับ
0: วัดถ้ำเขาเงินอันนี้เราจำลองให้ได้เห็นว่าเป็นประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้จุดที่เท่าไหร่แล้วนะคะพี่กุ้ยคุยกันเพลินเลย
1: ก็มี
0: 1 2 3
1: 4 5
0: 5
1: 4นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นห้องพายุเกครับ
0: อ๋อพายุเก
1: ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติ

0: แล้วก็เรามาอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะมาบอกเล่าอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญของจังหวัดชุมพรเช่นเดียวกันค่ะพี่กุ้ย
1: ก็คือห้องพายุเกพายุเนี่ยพายุเกพัดที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเมื่อปี2532
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความแรงของมันก็คือเป็นพายุไต้ฝุ่นก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันขึ้นที่ศูนย์กลางเนี่ยมันขึ้นที่อำเภอท่าแซะกับอำเภอปะทิวนะครับก็ทำให้ที่อำเภอท่าแซะที่อำเภอปะทิวเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ
0: ก
1: ็คือถ้าว่าภาษาเปรียบเทียบก็คือราบเป็นหน้ากลองลักษณะนั้นเลย
0: ค่ะซึ่งตอนนั้นพี่กุ๋ยเองก็เป็นคนในพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกัน
1: ครับผม
0: พี่กุ๋ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ม .3 นะครับตอนนั้นม .3 เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็มันพัดพายุเริ่มพัดจริงๆประมาณ8โมงครึ่งเลิกประมาณ4โมงเหมือนกับเวลาราชการเลยครับผมเพราะว่ายังดีที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดก็ทำให้นักเรียนเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยความสูญเสียค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาสูญเสียเยอะลมเนี่ยค่อยๆพัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆช่วงที่แรงจริงเนี่ยเสียงมันประมาณนั่งฟังอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับเป
0: ็
1: นผมอยู่ในถุนตัวบ้านเนี่ยบ้านที่ทำด้วยปูนด้านบนเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็มีหลังคาหลังคานี่ไปหมดแล้ว
0: บ้านพี่กุ๋ยก็คือหลังคาไปหมดเลย
1: ครับผมหลังคาไปหมดเลยเสียงมันเหมือนกับมอเตอร์ไซค์อะครับเสียงของลมนะแล้วก็ตรงไหนที่ลมเข้าบ้านได้นั่นก็คือน้ํามันก็จะเหมือนกับว่าเอาน้ําฝนเข้ามาเลยยังไงก็เปียกตรงไหนยังไงอยู่
0: คือลมมันพัดออกมาด้วย
1: ครับลมพัดเอาน้ําเข้ามาด้วยที่เป็นน้ําฝนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันไม่ได้ตกแบบน้ําฝนธรรมดามันมากับลมเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เคยเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับในจังหวัดชุมพรเนี่ยเกิดพายุแรงลักษณะนี้เนี่ยเท่าที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็มีสมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่7แล้วก็มาพายุเกทุกครั้งจะเกิดในปีมะเสงก็คือห่างกัน60ปีครับเพราะฉะนั้นน้องๆตัวเล็กๆปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะทันก็ได้เพราะไม่นานก็จะถึง960ปีแล้วก็คือประมาณปี922592ครับ
0: เราก็ภาวนาว่าขออย่าให้มาหรือมาก็อย่าให้รุนแรงขนาดนั้นเลยนะคะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพายุเกณฑ์ในสมัยนั้นนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันจุดต่อไปคือ
1: ห้องยุชนทหารครับ
0: อยู่ใกล้ๆกันตรงน
1: ี
0: ้เดี๋ยวเราไปได้
1: เชิญครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะพี่ขุย
1: อันนี้เนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือตอนที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยหลายอ่าวไทยเนี่ยมีการยกพลขึ้นบกหลายจุดเลยนะครับแต่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีการยกพลขึ้นบกที่ปากน้ําชุมพรช่วงเช้ามืดช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเห็นว่ามีการยกพลขึ้นบกเขาก็เข้ามาบอกในตัวเมืองว่ามีทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นมาแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ให้นักศึกษาวิชาทหารหรือว่ายุวชนทหารสมัยนั้นเนี่ยซึ่งได้รับการฝึกจากทหารมาเพราะว่าเหตุการณ์สงครามโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปมาก่อนแล้วแต่เราก็มีการเตรียมตัวก็คือมีการฝึกนักเรียนไว้เพื่อเป็นกำลังคนสำรองเนี่ยฝึกไว้แล้วก็ได้ใช้กำลังพลสำรองจริงๆนะครับก็เบิกอาวุธจากสารกลางแล้วก็ไปตั้งรับทหารญี่ปุ่นที่สะพานท่านังสังนะครับก็รบตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงประมาณบ่ายนะครับก็ได้รับคำสั่งว่าไทยกับญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรกันให้ญี่ปุ่นสามารถยกพลผ่านได้นะครับ
0: แต่ที่เราเห็นว่าเป็นยุวชนก็คือเป็นเด็ก
1: นักเรียน
0: นักเรียนจริงๆ
1: ใช่ครับปืนที่เขาใช้เป็นปืนชนิดปืนเล็กยาว66
0: ที่เรามีโชว์ตรงนั้น
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ปืนนี้คือกระบอกที่เขาใช้กันนะครับปืนเล็กยาว66เนี่ยเราเอาตัวรูปแบบของต่างประเทศมาผลิตเอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเหมือนกับซื้อแบบเข้ามาแล้วมาผลิตเองในประเทศไทย
0: แล้วก็ชุดที่จำลองนะก็คือเป็นชุดที่ยุวชน
1: เครื่องแบบของยุ
0: วชนในสมัยนั้นเลย
1: ครับผมแล้วหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นตัวแรกที่ ยกขึ้นตั้งเป็นอนุสาวรีย์ยุทธทหารนะครับดำเนินการหล่อโดยยุวชนทหารและญาติญาตินะครับของยุวชนทหารเนี่ยร่วมเงินกันแล้วก็จ้างช่างหล่อขึ้นมาพอภายหลังเนี่ยเขาเห็นว่าท่ายืนของยุวชนทหารไม่ธรรมะธรรมแมงนะครับก็เลยทำตัวใหม่ขึ้นคือตัวปัจจุบันนี้ที่ตั้งเป็นอนุสาวรีย์อยู่ที่ทางไปที่สะพานท่านางสางทางไปปากน้ำชุมพรนะครับตัวนี้ก็เลยนำมาเก็บไว้ที่โรงเรียนศรีอภัยแล้วเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดเขาก็นำมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์
0: เอามาตั้งโชว์ที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นความกล้าหาญของยุวชนทหารในสมัยนั้นด้วยรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ก็มีโชว์จริงๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจากจุดนี้เราไปตรงไหนกันต่อคะ
1: แล้วก็ต่อไปเราก็จะไปดูวิถีชีวิตของชาวชุมพร
0: ในปัจจุบันแล้ว
1: ช่วง60 70ปีที่ผ่านมา
0: อ๋อไม่ใช่ปัจจุบันนะ60 70ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมพรเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้ว
1: ตรงที่เป็นเจริญก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ติดริมทะเลเพราะว่าเป็นประตูในการค้าขายขนถ่ายสินค้านะครับมีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาก็ขนทางเรือ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นตลาดปากน้ำเนี่ยจะเป็นตลาดที่พัฒนาก่อนที่จะเป็นตัวเมืองชุมพรนะครับ
0: อย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นการจำลองวิถีชีวิตของปากน้ำชุมพรในสมัยก่อน

0: ครับผมเดี๋ยวปัจจุบันนี้ชุมชนตรงนี้เราเรียกกันว่าปากน้ำเก่านะครับที่สำคัญปัจจุบันนี้เนี่ยสะพานตรงนี้ถูกรื้อออกแล้วเพราะมันไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปข้างในได้ก็เลยต้องรื้อนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เหมือนที่พี่กุ้ยบอกว่ามันก็จะมีการจำลองการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อ
0: น
1: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าหุ่นปั้นทุกตัวคล้ายคนจริงมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือเหมือนเป็นร้านขายของชำเหรอคะ
0: ใช่ครับร้านขายของเมื่อประมาณ70-80ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับของในตลาดเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ที่มาจากต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็เหมือนกับพวกแป้งพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยครับก็จะมีขายอยู่ในตลาดแล้ววิถีชีวิตส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือร้านกาแฟ
1: ร้านกาแฟเช้าๆเนาะพี่ขุนเนาะ
0: ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารกันนะครับ
1: แล้วก็เราเดินมาอีกนิดนึง
0: อันนี้เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมด้วยนะครับลักษณะบ้านก็จะยกเป็นพื้นสูง
1: อ๋อเดี๋ยวขอเดินไปดูใกล้ๆได้ไหมคะพี
0: ่ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกแบ
0: บน
1: ึ
0: งอันนี้เป็นบ้าน2ชั้น
1: 2ชั้น
0: นะครับก็ดูจะมีฐานะหน่อยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีการจำลองการใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้นจริงๆเลยเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็แบบว่ากินหมากเนาะเด็กๆก็เล่นกันหมากขุมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้หมากขุมอันนี้เป็นบ้านของชาวประมงนะครับจะอยู่ริมทะเลนะครับเช้ากลางคืนเขาออกไปทะเลตอนเช้าก็กลับเข้ามาช่วงกลางวันเขาก็สามารถที่จะนั่งซ่อมแหซ่อมอวนอย่างนี
1: ้
0: นะครับ
1: อ่ะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งจุด
0: ทางด้านนี้ก็จะมีโบราณวัตถุที่จัดแสดงเนี่ยก็มีสัปคัพนะครับ
1: สัปคัพ
0: นะครับ
1: สำหรับเจ้าเมือง
0: ใช่ครับอันนี้มาจากบ้านของนายอำเภอครับนายอำเภอเขาบอกว่าเป็นอันเนี้ยเป็นของเจ้าเมืองชุมพรเก่านะครับ
1: แล้วเหมือนอันนี้เป็น
0: โซ่ไว้ล่ามครับ
1: อ๋อไว้ล่ามเหมือนกันนะคะเป็นอุปกรณ์ในการคล้องช้างประมาณนี้ใช่ไหม
0: จับช้าง
1: จับช้างค่ะ
0: ต่อมานี่ก็คือการประกอบอาชีพก็คือการทำแร่นะครับแร่ที่จังหวัดชุมพรมีก็คือดีบุก
1: ค่ะ
0: นะครับเลียงร่อนแร่นะครับลักษณะนี
1: ้
0: เลียงร่อนแร
1: ่โอ้อันนี้ก็คือแร่ที่ได้มาก็จะลักษณะเป็นแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วเครื่องมือ
0: ต่อมาก็คือการทำนานะครับก็จะมีแกะเก็บข้าว
1: อันไหนคะ
0: อันเล็กเนี่ยครับเอาไว้เก็บทีละรวง
1: อันเล็ก
0: นะครับหมายเลข5
1: อ๋อหมายเลข5
0: อันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ด้านหลังของอันเล็กก็คือเคียวหางไหลหรือเขาเรียกตรูดหรือกรูดนะครับ
1: อันนี้ล่ะคะกระต่ายล่ะคะ
0: กระต่ายไว้ขูดมะพร้าว
1: อันนี้ล่ะคะ
0: ตอนนี้อันนี้เป็นตำราดูเรือครับจังหวัดชุมพรมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการแข่งเรือการขุดเรือเพราะฉะนั้นมันจะมีตำราสำหรับที่จะซื้อเรือหรือเลือกเรือที่มีเป็นมงคลนะครับเป็นสิ่งดีในชีวิตหัวข้อสุดท้ายก็คือกรมหลวงชุมพรนะครับบุคคลที่สำคัญของจังหวัดชุมพรนะครับจะเรียกบางคนเรียกเสด็จเตี่ยเขาเรียกกรมหลวงนะครับก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าความนับถือน่ะก็สามารถที่จะบนบานศาลกล่าวนะครับให้กำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจของชาวชุมพรได
1: ้ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลาแม้กระทั่งตัวเราเองมาชุมพรเราก็จะไปสักการะเสด็จเตี่ยด้วยเหมือนกัน
0: ที่บริเวณที่หาดไซรีแล้วก็คือสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์
2: ที่อ้อมได้มาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรในวันนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นภาพต่างๆชัดเจนขึ้นต่างจากที่เวลาเราอ่านจากในหนังสือเนาะยิ่งได้ฟังข้อมูลจากวิทยากรก็ยิ่งอินกับเหตุการณ์เหล่านั้นมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่นั่นคือพายุใต้ฝุ่นเกที่ชาวจังหวัดชุมพรจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่มีวันลืม
0: ครับพิพิธภัณฑ์ชุมพรนะครับเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วสำหรับที่คนที่อยากมีความรู้อยากเรียนรู้หรือว่ารู้จักชุมพรมากขึ้นเนี่ยก็มาที่พิพิธภัณฑ์จะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาพื้นเพ นะครับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นได้ทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับนอกจากนั้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังเปิดอย่างเช่นวันหยุดก็เปิดให้เข้าชมเหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: สำหรับนิทรรศการที่เราได้รับชมกันไปทั้ง8จุดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเราอาจจะเคยเห็นจากในหนังสือบางสิ่งเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตแต่วันนี้ค่ะเราได้

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะวัดสารวันนะคะในพื้นที่ของอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่นี่ค่ะนอกจากจะเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วนะคะที่นี่ก็ยังคงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเมื่อครั้งอดีตนั้นค่ะพระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้เสด็จเยี่ยมพระราชดำเนินในพื้นที่แห่งนี้นะคะทำให้พื้นที่แห่งนี้ค่ะสะท้อนถึงความเป็นมาแล้วก็รวมไปถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาชุมชนแล้วก็รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ

0: วัดสารวันวัดเล็กๆของชุมชนสู่ศูนย์รวมศรัทธาและประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับชุมชนพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานเดิมวัดสารวันมีชื่อว่าวัดลู่ตงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโคกนิบงห่างจากชุมชนสารวันประมาณ 4-5 กิโลเมตรในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆแต่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปกครองพญาเมืองสายบุรีจึงให้หลวงปู่บุญหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่ทวดในบัวได้ย้ายวัดออกจากบ้านโคกนิบงจากเดิมจึงกลายมาเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวก่อนพัฒนาขึ้นเป็นวัดสารวันและกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ประวัติวัดสารวันเดิมวัดสารวันชื่อวัดลู่ตงย้ายมาจากหมู่บ้านโคกนิบงเพราะว่าแต่ก่อนชุมชนนี้เป็นยังเป็นชุมชนเล็กๆเดิมวัดสารวันหรือวัดลู่ตงเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโคกนิบงห่างจากชุมชนนี้ประมาณเกือบ 4-5 กิโลอ่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการปกครองพญาเมืองสายบุรีก็ให้หลวงพ่อบุญหลวงปู่บุญน่ะที่ชาวบ้านเรียกหลวงปู่ทวดในบัวย้ายวัดมาตั้งพอย้ายออกจากโคกนิบงก็มาอยู่ที่โคกที่พักสงฆ์โคกขี้หมานชั่วคราวก่อนจะมาอยู่ที่วัดสารวันปัจจุบันนี้วัดสารวันมีเจ้าวาดดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา6รูปรูปที่1ก็หลวงปู่ทวดในบัวหลวงปู่บุญรูปที่2พระครูบุญยโสพลรูปที่3พระอรหันต์เวียนทิตายาโนรูปที่4พระมณีใบกาเสารูปที่5พระครูอดุลพัทรกิจรูปที่6อัตมาภาพพระครูอดันธรรมพรดำรงปัจจุตำแหน่งในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553มีสิ่งสำคัญในวัดก็คือวิหารหลวงปู่ทวดอดีตเจ้าวาดแล้วก็เจดีย์พระธาตุและเจดีย์พระธาตุวัดสารวันแล้วก็ศาลาทรงงานที่สมเด็จพระพันปีมาสร้างไว้มี6แห่งมี6แห่งเดี๋ยวอาตมาภาพจะพาไปชมดูแต่ละจุดครับขอเจริญพร
0: ภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวิหารหลวงปู่ทวดในบัวอดีตเจ้าอาวาสและพระธาตุเจดีย์วัดสารวันซึ่งล้วนสะท้อนถึงความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อพระพุทธศาสนาและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: ประวัติหลวงปู่ทวดในบัวหลวงปู่ทวดในบัวเดิมชื่อว่าบุญเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดท่านมุสลิมกำเนิดท่านแต่ว่าสาเหตุที่ท่านมาบวชเพราะว่าท่านเข้าสุนัตไม่ได้ทั้งทำการขลิบทั้งการทางใช้สิวสกัดก็ไม่ขาดทีนี้ทางบาโบผู้รู้บอกว่าสงสัยคงจะไม่สามารถเข้าอิสลามรับอิสลามได้ก็เลยท่านต้องมาอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆ ก็บวชเป็นสามเณรจนเป็นเจ้าวาดแล้วก็อยู่ที่โคกนิบงญาติพี่น้องท่านที่เป็นมุสลิมก็ยังอยู่ยังมาหาท่านเวลามาทำบุญมาอะไรก็มายังมาแวะเวียนมาหาท่านอยู่ประจำแล้วก็ท่านย้ายมาจากโคกนิบงก็มาสร้างวัดอยู่ที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่3หลวงปู่ทวดในบัวแล้วก็หลวงพ่อบุญเป็นเจ้าวาดรูปสองคือจะมีรูปเหมือนของท่านเป็นแล้วก็สถูปเก็บอัฐิของท่านไว้อยู่มี3องค์ไม่เป็นหลวงพระประหลัดเหรียญที่ตายาโนก็เก็บสถิติไว้ที่นี่ก็สามารถ

ชมได้ครับมีความเลื่อมใสชาวบ้านศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านจะปฏิถือวัดเคร่งเหมือนกับเงินทองท่านจะไม่รับแล้วก็ท่านจะสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเป็นประจำแล้วก็คือเป็นที่ศรัทธาชาวบ้านจะมาบนให้ตามความปรารถนาชาวบ้านต้องการอยากจะได้นู้นอยากได้นี้ก็มาเนี่ยมาบนท่านแล้วก็จะได้สมดังปรารถนาคือท่านได้ฉายาว่าหลวงปู่ทวดในบัววาจาสิทธิ์เพราะว่าวาจาท่านเป็นสิทธิ์สมัยหวังสุดโดเคยมาปล้นวัดเคยทำหนังสือมาปล้นวัดสารวันหวังสุดโดแต่ว่ามหาวัดไม่เจอก็เลยกลับไปก็ไปที่โรงฝิ่นที่บาเจาะสมัยนั้นยังมีโรงฝิ่นอยู่ก็ไปคุยกันพวกโจรไปคุยกันว่าเออมึงทำไมมึงหลอกกูมาทำไมหาวัดไม่เจอไปเถียงกันเจ้าของโรงฝิ่นก็คนอยู่วัดอยู่บ้านสารวันเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าพวกโจรเขามาหาวัดไม่เจอเห็นเป็นแม่น้ำบ้างเห็นเป็นภูเขาบ้างได้รู้จากคำบอกเล่าของพวกโจรกันในโรงฝิ่นว่ามาหาวัดสารวันไม่เจอเป็นเหตุให้ว่ารู้ว่าอ๋อหลวงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลวงปู่ทวดในบัวครับประวัติพระธาตุพระธาตุนี้คือหลวงพ่อบุญอดีตเจ้าวาดท่านองค์ที่สองอ่ะท่านนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิหลังจากทำวัดเช้าวัดเย็นเสร็จทีนี้ท่านก็สังเกตว่ามีอะไรมาตกใส่ศีรษะของท่านท่านถึงเก็บแล้วก็พิจารณาดูว่าน่าจะเป็นพระธาตุแล้วท่านก็เก็บไว้พอในหลวงรัชกาลที่9เสด็จวัดสารวันปี2518หลวงพ่อบุญก็ได้เล่าเรื่องที่มังพระธาตุให้ฟังในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยตรัสว่าถ้าเกิดพระธาตุแท้ต้องลอยน้ำได้ทีนี้ก็เลยเอามาในหลวงก็เลยรับสั่งให้เอาแก้วน้ำมาพิสูจน์เอาพระธาตุหย่อนลงไปน้ำแล้วปรากฏว่าพระธาตุลอยน้ำทีนี้พระพันปีก็เลยให้เงินสำหรับไว้สร้างองค์พระมหาเจดีย์จำนวน60,000บาทปี2537แล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์เนี้ยปี2556โดยมีองค์มนตรีมาเป็นองค์วางประทะไอ้วาง

0: สิริกิติติธรรมสารให้เป็นชื่อของพระธาตุเจดีย์แล้วก็ตอนนี้ก็รอสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ามาบรรจุพระธาตุเพราะว่าท่านได้ตอบรับแล้วแต่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุตอนช่วงโควิดก็เลยได้งดการเสด็จมาในทางวัดก็รอการมาบรรจุพระธาตุอยู่ประวัติของอุโบสถวัดสารวันเดิมทีอุโบสถวัดสารวันเป็นโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่3ในการก่อสร้างวัดตั้งแต่สร้างวัดมาหลังนี้เป็นหลังที่3เมื่อปี2518ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพร้อมด้วยพระพันปีหลวงเป็นครั้งแรกเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เสด็จวัดสารวันนี้เป็น6ครับจำนวน6ปีติดต่อกันเลยตั้งแต่18จนถึง23มาเห็นอุโบสถเป็นโบสถ์สังกะสีก็เลยดำริอยากจะให้สร้างอุโบสถใหม่เลยพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 88,000 บาทเป็นเงินแรกเริ่มในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่14ตุลา2535เป็นการเสร็จดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วทรงพระราชทานให้ใส่พระนามาภิไธยย่อพปรและนามาภิไธยย่อสกที่หน้าบันอุโบสถและด้านหลังและหน้าบันด้านทางด้านหน้าด้านหลังของอุโบสถมีพปรสกอยู่คู่
1: วัดสารวันศาสนสถานที่พระพุทธศาสนาของชาวไม้แก่นวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งอดีตพื้นที่แห่งนี้ก็ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญของพระราชกรณียกิจก็คือศาลารวม

0: หรือศาลาทรงงานที่สร้างขึ้นเมื่อปี2526เพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดสารวันและใช้เป็นสถานที่สำหรับเรียกสมาชิกศิลปาชีพเข้าถวายงานศาลาแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากเป็นสถานที่ทรงงานแล้วศาลารวมใจยังถูกใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนทั้งเป็นห้องสมุดและสถานที่จ่ายยาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1: การเสด็จมาของครั้งแรกในวัดของวัดสาวันของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่พ.ศ.218เรื่อยมาจนถึงพ.ศ.2523โดยเฉพาะของในหลวงรัชกาลที่9ระยะเวลา6ปีติดต่อกันส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมหลวงเสด็จมาตั้งแต่2518จนถึงพ.ศ.2537ระยะเวลาเกือบ20ปีต่อเนื่องกันเลยที่ติดมาพระองค์ท่านเลยมาสร้างศาลารวมใจหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าศาลาทรงงานเพราะว่าเป็นหลังที่6ของประเทศ

บรมองค์อื่นเสด็จมาเหมือนกับสมเด็จพระเทพเสด็จมาก็ใช้ศาลานี้เป็นที่ศาลาทรงงานเหมือนกันปีพ.ศ. 2530ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่10ยังเป็น

เป็นที่จ่ายยาของชุมชนที่พระองค์เสด็จทรงมีเมตตาให้ต่อประชากรชาวบ้านสาวันและชุมชนใกล้เคียงครับใช่ก็เรื่องในหลวง

ทานฟาร์มตัวอย่างวัดสาวันขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพได้มีงานทำในชุมชนแล้วก็ทรงช่วยเหลือชาวบ้านสาวันเยอะมากเพราะว่าพระองค์เสด็จทุกปีแล้วก็เรื่องการบำรุงพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงถวายปัจจัยให้กับทางวัดเป็นประจำในการบำรุงตอนพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จมาท่านถวายให้เป็นประจำเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโบสถก็ถวายเงินแรกเริ่มในการก่อสร้างสร้างพระธาตุเจดีย์ก็ถวายเงินในการแรกเริ่มในการก่อสร้างธงบำรุงพระศาสนาให้อย่างมากเหมือนกับพระสมเด็จพระเทพก็ทรงพระทานนามาภิไธยย่อสทให้ประดิษฐานณที่เจดีย์ที่พระองค์ทรงพระทานนามให้ว่าพระธาตุเจดีย์สิริกิติธรรมสารเป็นชื่อพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพพระอาจารย์ทรงบทธรรมพระพุทธศาสนาไว้เยอะมากขอเจริญพรนะครับต้นสาระเป็นต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงทรงปลูกไว้เมื่อเสด็จ

ทรงประสูติเป็นต้นไม้สาระพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประสูติมีสาระแล้วแตกดอกออกมาพระธาตุพระธาตุในที่นี้คือเป็นกระดูกเป็นอัฐิของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระอรหันต์หรือพระของพระพุทธเจ้าที่ได้สลายจากร่างแล้วก็ยังเหลือเป็นพระธาตุไว้ให้คนรุ่นหลังได้ไว้บูชาส่วนพระธาตุของวัดสาวันนี้หลวงพ่อบุญท่านนั่งสมาธิอยู่ที่อาตมานั่งนี่แหละแล้วก็ทำวัด

ของพระธาตุออกมาเล่าให้ในหลวงฟังทีเนี้ยพอให้เล่าในหลวงฟังในหลวงก็จัดว่าถ้าเกิดพระธาตุแท้ต้องลอยน้ําได้ทีนี้ในหลวงก็เลยไอ้หลวงพ่อบุญก็เลยให้ลูกศิษย์เอาแก้วน้ําใส่น้ําแล้วก็เอาพระธาตุมาหย่อนปรากฏว่าพระธาตุลอยน้ําได้ลอยน้ําได้แล้วยังวนอีกยังวนน้ํายังวนได้ทีนี้ก็เลยเป็นที่อัศจรรย์ต่อหน้าในหลวง

0: ท่านอยู่บนกุฏิหลังนี้
1: เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัดสารวันเป็นสถานที่ที่รวบรวมทั้งพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรื่องราวของชุมชนและประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจที่สำคัญจากวัดเล็กๆที่ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้วัดสารวันอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระพุทธศาสนาที่อย่างรากคู่ชุมชนและพระราชกรณียกิจวัดสารวันอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระพุทธศาสนาที่อย่างรากอยู่คู่ชุมชนและพระราชกรณียกิจที่มีส่วนส่งเสริมทั้งศาสนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สิ่งสำคัญคือการช่วยกันรักษามรดกเหล่านี้ไว้ทั้งพระพุทธศาสนาโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งให้วัดสารวันยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาและเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนต่อไป
0: ครับวันนี้ก็ขอบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำดีในที่นี้ก็คือจะเรียกว่าทำความดีทำบุญกุศลในหลักของพุทธศาสนาเรื่องของการทำบุญอาจจะมาจะจำแนกเรื่องบุญบุญจะมีลักษณะอยู่3แบบเปรียบให้เห็นได้ชัดเจนคือบุญแบบที่1คือแบบอาบน้ำโคลนและบุญแบบที่2อาบน้ำหอมบุญแบบที่3อาบน้ำสะอาดบุญแบบอาบน้ำโคลนคือทำบุญแล้วยังไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นจัดงานทำบุญให้ผู้วัยชนผู้เสียชีวิตหรือผู้ตายแต่เราก็ยังมามีการเล่นไพ่เล่นการพนันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงดื่มเหล้ากินดื่มสุราขอไม่ไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เราถือว่าเรายังอาบน้ำโคลนยังเป็นของไม่ดีพออาบน้ำโคลนพอน้ำแห้งไปแล้วยังมีคราบของโคลนติดอยู่เหมือนกันที่เราเลี้ยงเหล้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจัดงานทำให้ต้องฆ่าพรากชีวิตของผู้อื่นฆ่าหมูฆ่าวัวมาจัดงานก็ยังมีคราบยังไม่สะอาดยังเป็นเรียกว่าอาบทำบุญแบบอาบน้ำโคลนอยู่สองทำบุญแบบอาบน้ำอบน้ำหอมประเภทนี้พวกนี้จะเป็นการทำบุญแบบเมาในบุญหลงในบุญว่าตัวเองเนี่ยทำบุญเยอะกว่าคนอื่นทำบุญมากกว่าคนอื่นเลยหลงในบุญของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเลิศประเสริฐดีกว่าผู้อื่นเลยจะ

0: ข่มเหงหรือดูถูกคนอื่นแล้วก็ไปเที่ยวอวดในบุญทำให้เป็นการทำบุญที่ว่ายังติดในรูปรสของกลิ่นหอมกลิ่นของน้ำหอมน้ำอบอยู่นี่เรียกว่าการทำบุญแบบอาบน้ำอบน้ำหอมการทำบุญแบบอาบน้ำสะอาดพวกนี้ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะคือทำบุญโดยไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังผลว่าอาจจะได้บุญมากแค่ไหนทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านหรือว่าให้ทานให้สิ่งของมาจัดงานตามวัดก็ไม่ได้หวังที่จะเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นสิ่งตอบแทนเช่นจัดงานทำบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตก็ไปซื้อของตามตลาดไม่ได้สั่งค่าคือไปซื้อของที่มันวางขายอยู่แล้วเช่นไปซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวที่เขาฆ่าที่ตั้งตามแผงอยู่แล้วไม่ได้สั่งอันนี้ก็ไม่เป็นโทษเท่าไหร่เป็นการทำบุญแบบอาบน้ำสะอาดพอเราอาบน้ำเราก็เปรียบดูว่าเหมือนเราอาบน้ำสะอาดพอนิ้วผิวตัวแห้งก็ไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นของน้ำอบไม่มีกลิ่นของโคลนที่ติดอยู่ทำให้จิตใจเราก็สะอาดไปด้วยเนี่ยมันเป็นหลักของการทำบุญที่อาตมาบอกว่าทำบุญมีอยู่3แบบที่เรา ที่เรียกว่าบุญ3แบบบุญแบบอาบน้ำโคลนบุญแบบอาบน้ำแป้งหอมบุญแบบอาบน้ำสะอาดก็เหมือนที่อาตมาตั้งหัวข้อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำดีก็ย่อมได้ดีการเพราะการกระทำย่อมส่งผลย่อมส่งผลให้ได้ดีส่วนการทำชั่วในเมื่อเราทำชั่วผลของการที่ทำชั่วก็ทำให้เราเดือดร้อนเราไม่สบายใจเหมือนเราไปด่าไปว่าไปทำร้ายผู้อื่นก็ย่อมเกิดโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะมาทำร้ายเรากลับแต่ถ้าเกิดเราทำดีกับผู้อื่นก็ย่อมจะยินดีกับเราย่อมจะรักเราทำให้เรามีความสุขมีความสุขใจสุขกายเนี่ยอาตมาว่าหลักธรรมของมันหลักธรรมของพระพุทธศาสนามันมีหลายหลักธรรมที่เราจะเลือกเอาเราถือศีล 5ข้อก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียไม่มุสาไม่เล่นของการพนันดื่มสุราเมรัยนี่ศีล 5ถ้ารักษาศีล 5ได้มันก็ทำให้เรามีทำดีไม่เดือดร้อนไม่เขาเรียกไม่เอาเปรียบผู้อื่นแต่ถ้าเกิดเราผิดศีลเนี่ยเราไม่อยู่ในศีลเนี่ยเป็นการทำชั่วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งตัวเองเดือดร้อนทั้งผู้อื่นเราควรจะละเว้นควรจะทำดีเพราะการที่ทำดีผลก็จะตอบในสิ่งที่ดีที่สิ่งที่ดีให้เรากลับคืนมาอาตมาภาพก็ขอยุติในการให้คติธรรมแค่นี้ขอเจริญพร
1: วัดนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ในเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่แล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในร่วมของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าให้กับพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พี่ซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักในส่วนของวัดสารวันในพื้นที่ของอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโบราณอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโบราณของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: คุณคนไทยที่ร่วมใจไม่ให้เล่ากันแล้ว
1: ไผ่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอรบกับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการเล่งข่าวชาวใต้นะครับ
4: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่
2: ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
5: น้องไปสูบมุกกันนักเหร
6: อเนี่ยจีนผมรู้ทุกจุดเนี่ยของมรณะเนี่ยก็หักศอกร้อยศพ
7: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
0: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
8: ดื่มได้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน
9: แล้วก็เป็นของคนที่ไม่ดื่มด้วยเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
10: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าเป็นพันม่อนทองไปจนถึงพันผืนเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไว้วางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่มูที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูชายปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเลี้ยงครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังคัดเลี้ยงอยู่อะคะ
1: ครับคัดเลี้ยงที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องทอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยครับ
0: ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้เลี้ยงตายวายสวย
1: ครับเลี้ยงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นม้อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่ะบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเล่าเหียบวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพันธ
1: ุ์ม้อนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยงปัจจุบันนะครับอีกกินเลี้ยงตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ้เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยงนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดครับว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี้เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดล่ะวะ
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่

0: หนึ่งถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเพื่อสุขภาพกาพวงมะนิพวงมะนีน้ำเคี้ยวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่สิบไร่นอกจากพวงมะนีน้ำเคี้ยวมอนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
0: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันธุ์แปลกพันธุ์หนึ่งในบ้านเราสงขลานา
1: ค่ะ
0: มีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะครับ
1: ไอ้พันธุ์นี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
0: ความนิยมในการกินเลี้ยงมันบ้านเราแน่นอนที่สุดคือมอนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมะนี่สาลีกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
1: ก
0: ็คือมอนทองครับอีกอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี้ยงภูเขานะครับ
1: เลี้ยงภูเขา
0: เลี้ยงภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
1: ิ
0: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื่นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี้ยนมันอีร้อยวา
1: แสดงว่าการปลูกเลี้ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
0: ครับ
1: ด้วย
0: ครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันอีมีผลในการดูแลเลี้ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของพี่หมูนี่อยู่ในภูเขาเนี่ย
1: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ของอุดมสมบูรณ์มันมีมาแรงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่มูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
1: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพี่มูเขานำทางเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยงแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างส่วนอื่นอาจอีเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจหอยกินได้เลยนะครับอ
1: ันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
0: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล่าแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
1: ก็คือพัน
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบนี่เนื้อกายี
1: คล้ายๆ
0: คล้ายๆแต่ว่าสีส
1: ี
0: อ่อนวาพวงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยวา
1: อ๋อมอนทองร้อยวา
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
1: ร้อง
0: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร้องลงมากคือนี้นะครับ
1: พวงมานี่อันดับ2
0: พวงมานี่ครับ
1: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
0: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
1: พันไรหลาว
0: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวปีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
1: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มอนทองเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือก
0: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีเห็นไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
1: อ
0: สีอีสวยถ้าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
1: อันนี้ก็คือถูกน้วยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
0: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเหนือนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เหนือพันนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก็
1: ปอกกินได้เลย
0: โรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
1: ่โอเค
0: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยงไม้ว่าพี่มูทำ
1: ได้เลยพี่มูดำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูดำไปเลยค่ะ

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรไม่ให้มีสารทุกชนิด
1: ค่ะไอ้นี่ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุด

0: ิงที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก 5-60 ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่หมูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแหลก
0: ที่
1: เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่หมูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีกคล้ายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะพี่มูจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ
1: ์
0: ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักคิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี่
1: กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะ
0: ข
1: นาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีปลายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้วยหรือว่าจองทางต้นเลยฮะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายไว
1: ้
0: เหมือนนี้หลบเลยมาเลียต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาอีจองคามปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแกงลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมมุตินะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช
0: ่
1: ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทําพันธุ์พืช
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือกย่างเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทแล้วผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่มลูกที่ยังรู้ยังอะไรเนี่ยเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็เหมาะสมให้กับลูกค้านี่พวกมานี่ครับนี
1: ่น้ําที่ใช้ในการล้อเลียงก็คือประปาภูเขาล่ะ
0: ประปาภูเขาน้ํามาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทําใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ครับปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตแล่นอนใช่รูมั้งอะไรมั้ง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทําใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทําระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจอออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเน
0: า
1: ะ
0: เถาไข่ไก่เถาอะไร
1: แต่แปลว่าถ้าเถานั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะนี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรครับพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมะนี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พวงมะนี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมะนี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมะนี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็กนั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงท
1: าง
0: ไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กนี่ใบเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบอองเป็นแบบนี
1: ้ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
0: ใบเลี้ยวเหล็กครับ
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอสนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นอีไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าน้ํามันมาจาก
1: ใ
0: ต้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เลี้ยนทั้งหมดก็ได้รับน้ําจาก ครงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆน่ะเต็มหมดแล้วครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนทีไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แต่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มูอีทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ผีเสียพอผีเสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนที่ไม่ฉีดยาจริงๆใช่มั้ยครับต่อไปผมอาจอีบวกราคาเพิ่มจากนิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่มั้ยคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
0: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลาย
0: ฤดูแล้ว
1: ใช่ไหมครับก็คือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: สีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อคือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วรู้เลยครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนูเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นอีกติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: สมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนพี่มูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซพี่มูนะครับเฟซบุ๊กพี่หมูพี่หมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนพี่หมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาน้ำค้างเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะค่ะนอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขาน้ำค้างนะครับสวนเรียนพี่มูเขาน้ำค้างผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกก็ใช้ยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: ไม่มาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องเสร็จทีนี้หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ใช้ยาลองเลยคำว่าไม่ใช้ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่มั้ยครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเรายังไง10 20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยสวนมหาสวนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ว
1: ั
0: ดตรง
1: ไ
0: หนได้เลยทางอากาศท
1: าง
0: ดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ว่าเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหลาย
1: รูป
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำ
0: น้ำดำ
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็พวงมันนี่แล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบอย่างนี้เลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม
1: ่จังเสีย
0: ที่ว่าสายพันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นปือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยว
0: จะลองจะไปลองเก็บ
1: เ
0: ก็บเรียนกัน
1: นะครับ
0: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
4: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
5: กองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งไทยคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ยิ่งข่าวเช้าของเราในช่วงแรกวันนี้รายงานกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: รวมไปถึงสถานการณ์ฝนด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ตกมากตกน้อยยังไงรายงานกันเข้ามาได้นะคะเราจะไปเริ่มดูกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อที่จะให้ถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งภายในวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ซึ่งถ้าหากว่าคลองหลักน้ำลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะ
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดความประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ขณะที่บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่คลองบางกอกน้อยระดับน้ำที่ระบายลงมาในขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวเขื่อนส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุนด้วยสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านโดยกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์แต่ยังต้องรอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลค่ะส่วนทางด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะคะเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีกีดขวางในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ได้ประสานทหารและปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูและจัดทำ big cleaning ต่อไปค่ะ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานขึ้นบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะครับเพื่อจะไปตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนที่จะออกสู่ทะเลครับเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามและก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภายหลังจากเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันสำรวจสถานการณ์และก็ระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นทางนี้ทางคณะก็ได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลและก็การผันน้ำรวมถึงไปดูประตูระบายน้ำคูคลองและก็คลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมกันนี้ก็ยังได้พิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและก็การระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันด้วยครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและก็การระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็เร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดครับ
1: กองทัพบกและกองทัพเรือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการอพยพจัดส่งอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการเดินเรือผลักดันน้ำพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมขังสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทางกองทัพภาคที่1ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าระดมกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงและส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายครบ3มื้อพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารที่พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าไปในพื้นที่รวมถึงโดรนตรวจการและโดรนขนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรโดยย้ำว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางด้านกองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดัน 1,500 รอบต่อนาทีพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่า100ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้เรือประจำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนครนายก43ลำและเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำเหลืออีก46ลำพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทันที
3: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำพอ
4: จุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยพลัง
3: พร้อม
4: ได้แล้วแล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับกำลังคน
3: กำลังคนเพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ทหารเรือกรมการเมืองทหารเรือผมหน่วยการต่างที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาในเรื่องของการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท่านก็ย้ำว่าต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชี้แจงกรณีที่มีข้อซักถามกรณีที่มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมโดยท่านนายกก็ระบุนะครับว่าเป็นเงินที่ถูกต้องแล้วก็มอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยางชีพที่เตรียมลงไปนั้นหมดนะครับในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงการประเมินผลงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าตอนนี้มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนและยังไม่มีความคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องเร่งการทำงานเพื่อให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นครับเอาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
5: ยังไม่เคยคิดครับตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับวันนี้ถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นอีกนะครับถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับด้วยอะไรที่เป็นใจทั้งธรรมชาติเป็นใจทั้งการเข้าไปถึงของการระดมความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆผมก็ประสานออนไลน์บ้างนะครับลงไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปที่ศูนย์บัญชาการบ้างก็ไปรับฟังนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งวางสายจากทางท่านปลัดกทม.ท่านก็บอกท่านก็บัญชาการอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงยังเหลือที่ร่มเกล้าที่ยังรอให้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยลดลงไปเพื่อเขาที่ตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่พอถ้าเห็นคันดินเมื่อไหร่เขาก็เร่งสูบออกไปนะครับ
0: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะครับถึงเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์คือท่านนายกได้บอกว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของเงินส่วนตัวที่มอบให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมนั้นในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปลงพื้นที่เนี่ยหมดนะครับประกอบกับได้เห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินทางไกลทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอร้องให้ทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคตครับ
5: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างสามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
1: ส่วนภาคเอกชนก็ได้นำถุงยางชีพและสิ่งของให้กระทรวงศึกษาธิการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงรวมไปถึงในพื้นที่แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่จะส่งไปยังศูนย์อาชีวะอาสา Fix It Center เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสำหรับถุงยางชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้นักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งและในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงจะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพื่อให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งสิ่งของควรมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดและยังไม่หมดอายุเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ประสบภัยสอบถามรายละเอียดเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงและสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ประสานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์จัดเตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมเขตคันนายาวบางกะปิและก็ประเวศนะครับเข้าไปดูแลชั่วคราวภายในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศเพื่อพร้อมตรวจและก็ฟื้นฟูสุขภาพก่อนที่จะส่งคืนเจ้าของเมื่อสถานการณ์คลี่คลายครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ023287460นะครับหรือว่าสายด่วนกทม1555หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลที่ Traffic Fondu ก็ได้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้หากสัตว์มีอาหารหรือว่ายาประจำตัวก็ควรจะนำติดตัวมาด้วยนะครับทั้งสุนัขและก็แมวที่มีเจ้าของต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านลำบากแล้วก็ไม่สามารถไปหาซื้ออาหารได้นะครับหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจะจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีและจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของน้ำเหนือกันหน่อยเพราะว่าคนกรุงเทพหลายคนยังมีความกังวลอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะขาดช่วงไปแล้วแต่ก็กังวลว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่าล่าสุดกรมชลประทานออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะไม่ซ้ำเติมแน่นอนช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าหลายคนเนี่ยมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยฝนอาจจะขาดช่วงเบาบางลงไปแล้วแต่หลายคนก็กังวลเช่นเดียวกันว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่านะครับและจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้กรมชลประทานเองก็ออกมาอธิบายนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการไหลของมวลน้ำเหนือสู่ปลายน้ำอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ก็ยังได้ยืนยันว่ามวลน้ำเหนือจะไม่ได้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับรายละเอียดเรื่องนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศนะครับคือคุณธเนศบอกว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตรงจุดนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากจนเกินไปทางกรมชลประทานได้มีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้และก็ในวันนี้1ตุลาคมเช่นเดียวกับพื้นที่ของเขื่อนสิริกิติ์นะครับที่มีน้ำอยู่ 80% ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวค่ะดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาเติมที่นครสวรรค์จึงมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆมวลน้ำก็จะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสำหรับมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก็จะใช้เวลาเดินทางและไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าต้องรอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ก่อนเพราะว่าเมื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดเส้นทางค่ะตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรียาวไปจนถึงสมุทรปราการโดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตร
2: สถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งปากคำท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับและคาดการว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับ
0: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของเขตลาดกระบังมีนบุรีและก็หนองจอกในขณะนี้นะครับก็เป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังครับ
2: ขอเรียนตรงนี้ครับว่าปริมาณน้ำเหนือที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยครับจะวิ่งอยู่เฉพาะในลำน้ำเท่านั้นปริมาณน้ำครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ถึงแม้เราจะเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นแล้วนะครับที่รวมกับน้ำแม่น้ำป่าสักแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องมีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยครับผสมทบกันแล้วครับ กรมชลประทานยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ข้ามคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนจากการที่เราประมวลแล้วว่าจะไม่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวชี้วัดที่เราดูนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดของสถานีวัดน้ำ 429B ที่อำเภอบางไทรแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบวกแม่น้ำป่าสักนะครับจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังนั้นหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านที่อำเภอบางไทรนะครับอำเภอบางไทรปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะครับขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองก็อยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับระดับน้ำล้นตลิ่งและมีแนวโน้มที่จะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเทศบาลด้วยครับ
2: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวมๆ 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
0: จากพื้นที่ของปราจีนบุรีนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับปริมาณฝนเนี่ยลดลงโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทั้งนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเร่งระบายน้ำสะสมออกจากพื้นที่ก่อนจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมนี้ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันต่อไปครับ
2: จากวันนี้ถึงวันที่4นะครับฝนลดลงก็จะเป็นช่วงโหมดของการระบายน้ำนะครับแล้วก็คงต้องให้ประชาชนครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าวันที่5ก็ฝนก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมาในภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกอีกนะครับแต่ว่าคาดว่านะครับก็คงจะไม่รุนแรงเท่าที่ช่วง24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันตกตรงไหนมากแค่ไหนอย่างไรในเชิงพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่อนข้างจะชี้ได้ตรงจุดมากครับแต่ในเชิงปริมาณว่าตกตรงไหนเข้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยคงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งครับ
1: ส่วนน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังหลากลงมานะคะก็เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะโดยล่าสุดชาวบ้านในเขตเทศบาลต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำล้นตลิ่ง ดยชาวบ้านในชุมชนเกาะยมเขตเทศบาลนครสวรรค์ซึ่งอยู่ริมน้ำน่านและเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำในบางจุดสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรทำให้การสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านและอยู่บริเวณต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนแล้วโดยนางบุพชาติหมุนสาครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีเปิดเผยว่าระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดสูงประมาณ60เซนติเมตรเบื้องต้นมีครูและนักเรียนมาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ทั้งหมดแล้วค่ะทางนี้ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สิ่งของและถุงยังชีพจากวัดจันทารามวัดท่าซุงนำมาแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
0: ลงมาดูต่อที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนจิตอาสาก็ได้เร่งเสริมแนวคันดินและก็แนวกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลผงเพงเพื่อจะเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับนางกันนิกายิ่งมานะผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลผงเพงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วประมาณ13หลังคาเรือนและเนื่องจากพื้นที่ไม่มีคันดินป้องกันจึงต้องเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าวัดถนนแล้วก็โรงเรียนวัดถนนครับส่วนที่อบต.จำปาหล่ออำเภอเมืองก็มีการนำดินมาเสริมแนวคันกั้นดินที่ริมถนนสายอ่างทองป่าโมกฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจุดเสี่ยงรอยต่อระหว่างหมู่4ตำบลบ้านแหกับหมู่6ตำบลจำปาหล่อเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามถนนท่วมชุมชนหมู่6ตำบลจำปาหล่อหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วบางส่วนครับ
1: ลงมาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าอิฐร่วมกันกรอกทรายบรรจุกระสอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันเทศบาลเมืองท่าอิฐได้ดำเนินการต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยางชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นค่ะ
0: จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายจุดปัญหาหลักๆก็มาจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลากลงเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองนะครับทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งก็เป็นเขื่อนทดน้ำต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงเนี่ยลดลงเหลือ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต่ำกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะต้องระบายสูงสุดถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงจากแนวโน้มดังกล่าวนี้นะครับก็ประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งและก็อำเภอเมืองราชบุรีรวมถึงต่อเนื่องมาที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับโดยคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงนี้สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนักและก็ยังไม่มีรายงานพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้

0: พื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเพื่อรับฟังปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน
1: ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพมุมสูงในพื้นที่ตัวเมืองของราชบุรีนะครับจากเพจเทศบาลเมืองราชบุรีก็จะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังจากที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้าท่วมตัวเมืองครับบางแห่งเนี่ยมีระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะครับขณะที่บางชุมชนเนี่ยระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาจนชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาอยู่ด้านนอกกันส่วนที่ศูนย์พักพิงวัดประดู่ตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับพร้อมกับตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยโดยท่านผู้ว่าสมุทรสงครามก็ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ไปดูทางฝั่งภาคตะวันออกกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักค่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทางโดยพื้นที่ชุมชนบางจุดระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผู้ใช้รถจึงต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียหลายคันเลยค่ะบางคันถูกน้ำซัดไปตะแคงอยู่ริมถนนยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำยังสูงและไหลแรงส่วนแยกโพทองบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยก3ย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะการเดินทางง่ายขึ้นแต่พื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาและโรงเรียนวัดโพทองจุดนี้น้ำยังท่วมสูงบางจุดสูงถึงระดับเอวค่ะชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คืออาหารค่ะ
1: ไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญนะครับที่หน้าโรงพยาบาลแกลงนะครับก็มีการนำกระสอบทรายเอามาวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกโรงพยาบาลนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกด้วยขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินก็ได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้ามาช่วยเหลืออพยพชาประชาชนนะครับที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนรวมถึงตำรวจสภ.แกลงก็ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ช่วยกันขนย้ายสิ่งของแล้วก็ไปแจกจ่ายข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านเรือนครับ
0: ทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานท่วมในพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมีแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกันก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและออกสู่อ่าวไทยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปลายทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยมีศักยภาพการระบายสูงสุดตามแผนที่กำหนดไว้26ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการสะสมและการระบายน้ำจึงต้องติดตามระดับน้ำและเส้นทางสัญจรอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรที่อาจได้รับผลกระทบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านเซลล์บรอดแคสต์และช่องทางการสื่อสารในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงได้ทันเวลา
1: ไปดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เป็นผลกระทบเกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งให้การบินไทยแก้ปัญหาเรื่องของผู้โดยสารและก็สัมภาระตกค้างกว่า 8,000 ใบนะครับโดยได้ระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมกับอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าว่าจะเคลียร์ทั้งหมดให้ได้ภายในระยะเวลา 3-4 วันนี้ขณะที่เที่ยวบินก็กลับมาให้บริการแล้ว 90% ครับ

0: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบและก็คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดครับซึ่งก็ได้มีการประสานไปยังกองทัพอากาศขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์และก็ชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดนะครับแต่การคัดแยกเนี่ยยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับสำหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้นะครับซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตัวเองหรือว่าให้ทางสายการบินเนี่ยจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดครับ
1: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
0: ส่วนทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็บอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ 90% แต่ยังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยทางการบินไทยได้มีการลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินต่อวันในวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมแล้วก็จะตั้งเป้ากลับเข้าสู่ระดับปกติภายใน7วันครับขณะเดียวกันการบินไทยก็ได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์นะครับส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมทั้งขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการครับ
2: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากทางกระทรวงการคลังค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:46 น.นะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยจึงต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: วันนี้วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยวันนี้เข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังกันได้นะครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็ได้สรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11,250,000 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 2,600,000 คนโดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่อไปครับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมกว่า13ล้านคนล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 11,250,000 คนการคัดกรองในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับมุ่งเน้นความแม่นยำและก็การทำงานเชิงรุกสามารถนำกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและผู้ตกหล่นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้อีก 2,660,000 คนขณะที่มีกลุ่มเดิม 470,000 คนที่ไม่มาลงทะเบียนเนื่องจากมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือว่าได้เลือกรับสิทธิการดูแลในรูปแบบอื่นแทนครับ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเป็นบุคคลตกหล่นบุคคลชายขอบผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นมา 2.66 ล้านรายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการที่ใช้ทั้งกระบวนการในเชิงของเชิงรุกนะครับการดูข้อมูลให้แม่นยำขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้เราเน้นว่าวันนี้เราได้คนที่ลำบากจริงๆเพิ่มมา 2,660,000 กว่าราย
1: สำหรับการพิจารณาผู้ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า5ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม 1,750,000 คนส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,260,000 คนรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนการยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC พบว่ามีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้านคนตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,680,000 คนกระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเร่งดำเนินการซึ่งหากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเดือนตุลาคมก็จะได้รับสิทธิ์เงินย้อนหลังเต็มจำนวนครับ
2: eKYC ไม่สำเร็จเงินเสียไปไหมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำเร็จเมื่อไหร่เงินก็ย้อนให้ตั้งแต่1ตุลามีกลุ่มนึงนะครับอยากทำความเข้าใจติดเตียงอายุมากไม่มีที่มีแอปในอดีตนะครับเรามีการรับรองตามขั้นตอนนะครับมีการมอบอำนาจได้นะครับก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับมาดูแล้วก็หน่วยปกครองของมหาดไทยก็จะช่วยดูแลตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมานะครับท่านจะเห็นว่า มีผู้มีบัตรรายเดิมนะครับที่มอบอำนาจ 840,000 รายเนี่ยก็ยังจะต้องขอรบกวนจริงๆนะครับว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็อยากให้ท่านยืนยันว่ามีการมอบอำนาจอีกครั้งนึงช่วยดูแลท่านครับจะได้ไม่มีใครมาแอบอ้าง
1: นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังยังได้ตรวจพบการแอบอ้างสิทธิ์และก็การสวมชื่อประชาชนประมาณ 8,000 คนทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์การแจ้งชื่อเป็นลูกจ้างเพื่อสร้างรายได้เท็จการใส่ชื่อเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกนำชื่อไปผูกกับหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมาเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40กันอยู่แล้วเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเช้าวันนี้เลย6โมงแล้วผ่านแล้วนะครับก็สามารถไปกดได้ขั้นตอนเดียวแค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะก็จะใช้ต่อ2เดือน 1,000 บาท
1: ครับ
0: นะคะส่วนทางกระทรวงคมนาคมค่ะได้ยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยวันที่1ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้เลยคนขับจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะขณะที่แพลตฟอร์มที่ฝ่าฝืนจะถูกหักคะแนนเสี่ยงระงับหรือว่ายกเลิกการรับรองค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะจึงจะสามารถรับงานได้หากยังไม่มีใบอนุญาตแพลตฟอร์มจะไม่สามารถจ่ายงานให้ได้และหากตรวจพบจะถูกระงับสิทธิ์การให้บริการผ่านแอปจนกว่าจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเข้าสู่ระบบสมุดพกแอปซึ่งใช้บันทึกและติดตามการฝ่าฝืนเช่นการจ่ายงานให้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องโดยเริ่มต้นที่100คะแนนและหักคะแนนตามระดับความผิดหากคะแนนลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะมีมาตรการตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการระงับการรับรองชั่วคราวตั้งแต่3วัน7วัน15วันและ30วันหากยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การยกเลิกการรับรองโดยจะมีการประเมินคะแนนทุก3เดือนและเปิดโอกาสให้ผู้บริการขออภัยค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอุทธรณ์และชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะคะขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังเร่งอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากเดิมที่อาจใช้เวลาหลายวันเป็นแล้วเสร็จภายในวันเดียวพร้อมพิจารณาเพิ่มช่องทางบริการในวันเสาร์และอาทิตย์หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยมาตรการดังกล่าวส่งผลให้จำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 2,915 ใบเป็น 8,839 ใบต่อเดือนส่วนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มจาก 2,271 ใบเป็น 9,383 ใบต่อเดือน
1: สบน.เดินหน้าระดมทุนเพื่อสังคมวงเงิน 1,000 ล้านบาทผ่านพันธบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 3.13% นะครับเพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาวพร้อมกับประเมินหนี้สาธารณะไทยเนี่ยจะแตะจุดสูงสุดราว 69% กว่าในช่วงปีของ2571ครับนางจินดารัตน์วิริยะทวีกูลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาเงินกู้ให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสพพ.ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลบอนด์วงเงิน 1,000 ล้านบาทอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.13% ต่อปีซึ่งเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของสปป.สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาว2โครงการนะครับได้แก่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข11ช่วงครกเข้าดอบ้านโนนสวรรค์สารนครามบ้านวังบ้านน้ำสังในสปป.ลาวแล้วก็อีก1โครงการคือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคคำไซซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณูปโภคและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับแนวโน้มหนี้สาธารณะนะครับนางจินดารัตน์กล่าวว่าแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570มี3ส่วนหลักนะครับได้แก่การก่อหนี้ใหม่ 1.26 ล้านล้านบาทการบริหารหนี้เดิม 1.9 ล้านล้านบาทและการชำระหนี้ 580,000 ล้านบาท ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ2569จะอยู่ที่ประมาณ 68% แล้วก็จะขยับเป็นประมาณ 69% ต้นๆในปีงบประมาณ2570ก่อนที่จะไปแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ราว 69% กว่าๆในช่วงปี2571ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP จากนั้นคาดว่าสัดส่วนหนี้จะทยอยลดลงตามกรอบแผนการคลังในระยะปานกลางครับ
0: 3ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการนะคะโดยมีการจัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานส่งต่อภารกิจกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้ายเนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการเพื่อส่งต่อภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการโดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ระดับผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆผู้เชี่ยวชาญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารทั้ง3ท่านซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐพร้อมส่งต่อภารกิจประสบการณ์และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในรุ่นต่อไปโดยในพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมลงนามส่งมอบงานให้แก่นายพัฒนาอัธสิริผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและบริหารงานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จากส่วนงานต่างๆได้ร่วมกันตั้งแถวบริเวณด้านหน้าตึกกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการทักทายและกล่าวคำอำลาก่อนที่นางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นจะขึ้นรถเดินทางกลับท่ามกลางขบวนบุคลากรที่ยืนส่งจนรถเคลื่อนออกจากกรมประชาสัมพันธ์โดยภาพการส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านในวันสุดท้ายของการรับราชการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งท้ายเส้นทางการรับราชการก่อนทั้ง3ท่านจะก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและใช้เวลาในบทบาทใหม่ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนต่อไป
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนฝนยังน้อยหลายพื้นที่ก็ได้พักหายใจหายคอกันหน่อยนะครับก็รีบเคลียร์รีบจัดการบ้านกันในช่วงนี้เพราะว่าวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ฝนรอบใหม่มีสัญญาณมาอีกแล้วนะครับแต่เราไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: ช่วงนี้ต้องชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอัปเดตข้อมูลการตรงๆเข้าใจง่ายเกาะสถานการณ์เร็วมากล่าสุดออกมาฟันธงให้เลย 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยใครมีบ้านน้ำท่วมน้ำขังหรือของต้องเคลียร์ใช้จังหวะนี้รีบจัดการกันก่อนค่ะเพราะ 5-8 ตุลาคมฝนรอบใหม่มีสัญญาณมาอีกคาดการว่าฝนสะสมล่วงหน้า4วันของฝนรอบใหม่พื้นที่ที่ต้องจับตาอยู่ทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้และย้ำว่าฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ตกวันเดียวนะคะส่วนวันนี้ฝนเด่นกว่าภาคอื่นอยู่ที่ภาคใต้ภาคอื่นๆฝนน้อยต่อเนื่องภาคเหนือวันนี้ฝนไม่เยอะมีบางพื้นที่เน้นที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยมีตกได้บ้างที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นเน้นที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายๆค่ำๆเช่นเคยไม่ตกทั่วทั้งเมืองภาคตะวันออกมีฝนกระจายแถวนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเริ่มเยอะจะตกในหลายพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาพัทลุงสงขลาและยะลาแต่ไม่เป็นฝนหนักทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าฝั่งอื่นๆตกได้ 60% ของพื้นที่เน้นที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรได้ค่ะช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศ NBT